0: นะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณน้าแหม่มนะครับทักทายทีมงานเข้ามาพี่หมูนะครับมีแสดงความเสียใจกับฝรั่งเศสด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมแล้วก็มีคุณพันนิกานะครับผมคุณอมรีครับคุณอาพรนะครับคุณหลานตาเต่าคุณคณัฐภาคทักทายจากภูเก็ตคุณมานิดนะครับคุณลาวราจินแล้วก็คุณเดชเดชาคุณเสือ คุณชวรีคุณนิดน้อยนะครับคุณชัยยันคุณหายคำคุณพงศักดิ์คุณพูนสุขคุณสวงคุณเกริกชัยนะครับคุณทุนทองคุณสุภมิตรคุณสุมิตรนะครับคุณอักคุณอัมพรายแล้วก็คุณกฎชมนแล้วก็คุณรากอนกูครับขอบพระคุณทุกท่านครับ
1: ทางไลน์ดิฉันก็มีเยอะแยะเลยนะคุณสุภชัยที่ดินคุณพิบูลชัยคุณอัตวราคุณมณีรัตน์ชื่นชอบคุณนายหัวคมวิเลศคุณธีรพลเพชรช่วยคุณกัปตันอัมพลคุณชัยนรงค์กิ่งนอกแล้วอีกหลายหลายคนขอบคุณมากๆนะคะที่ตักทายเข้ามาเอาละค่ะจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรวันคุณวิรัตน์ท่านผู้ฟัง
0: สวัสดีครับอาจารย์
1: อาจารย์ดูบอลหรือเปล่าคะ
2: ไม่ไหวครับ
1: ค่ะเรียนก็ฟังเมื่อวานนี้อยู่นะอาจารย์ไม่ทานทุเรียนเลยนะดิฉันเป็นคนที่ชอบทุเรียนมากเลยล่ะโอ้โหหน้าทุเรียนดิฉันก็ต้องซื้อทานเลยเป็นคนที่ชอบมากๆไม่ว่าจะเป็นทุเรียนที่เราทานกันเป็นปูๆนะจะเป็นก้านยาวจะเป็นหมอนทองแล้วก็ยังอีกหลายๆชื่อเนี่ยนะคะแล้วก็ยังเป็นไอ้นี่ด้วยค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวทุเรียนแล้วก็มีทุเรียนกวนแต่จะหวานหน่อยทุเรียนกวนนะแต่ทุเรียนสดน่าจะอร่อยกว่าที่สุดเลยชอบมากเลยพออาจารย์ทรงฤทธิ์บอกผมไม่ทานทุเรียนบอกตายอาจารย์เสียโอกาสหรือเปล่าคะเนี่ยค่ะ
2: ไม่เสียหรอกคร
1: ับ ค
2: ่
1: ะ
2: แพ้กลิ่น
1: แพ้กลิ่นมีบางคนก็แพ้กลิ่นเนาะค่ะ
2: เพราะว่าไม่ทราบเป็นเพราะอะไรได้กลิ่นทุเรียนเนี่ยจะวิงเวียน
1: วิงเวียนศีรษะจริงค่ะมีบางคนเป็นอย่างนั้นนะคะค่ะ
2: ก็เลย
1: แต่กลิ่นมันแรงจริงๆนะอาจารย์เขาถึงห้ามเอาขึ้นนะขึ้นเครื่องบินก็ไม่ได้นะขึ้นรถโดยสารก็ไม่ได้นะคะค่ะ
2: ไม่ใช่จริงๆธรรมดา
1: ค่ะอ่ะเรา
2: จริงแท้แน่นอน
1: ค่ะอาจารย์เรามาตามต่อเลยเมื่อวานที่อาจารย์ค้างไว้ด้วยเรื่องสถานภาพอาเซียนในเวทีสากลมันจะแตกรังหรือมันยังอยู่กันดีนะอะไรแบบนี้เนี่ยนะแต่อาจารย์ก็พูดปิดปลายอยู่แล้วแหละมันยังไม่ได้รวมตัวกันเลยนะคะค่ะต่างคนต่างทำตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองค่ะ
2: มันอยู่ที่วาระไหนวาระไหนเป็นประโยชน์กับตัวเองวาระไหนที่ส่งผลกระทบกับตัวเอง
1: อ
2: ันนั้นจะเป็นสำคัญเมื่อวานผมได้ทิ้งท้ายกรณีตัวอย่างอาลักันทามี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: จริงๆอาลักันทามีเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่ทั้งหมด
1: ค่ะ
2: ต้องย้อนไปเมื่อ15ปีที่แล้วที่มหาชัยเบื้องใหม่ครับมันจะเป็นแถบป่าสีฟุตที่ใหญ่ที่สุดเข้ามาได้แล้วก็ต้องใช้แรงงานจำนวนเยอะมากและแรงงานส่วนใหญ่ที่มหาชัยเบื้องใหม่ก็จะเป็นคนพม่า
1: ค่ะ
2: แต่เวลาเราพูดถึงคำว่าคนพม่าเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวพวกเขามาจากประเทศพม่าแต่ว่าต่างชาติพันธุ์นะฮะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ของพม่าที่มาจากรัฐยะไข่
1: คือ
2: ความเป็นรัฐเนี่ยมันจะมีอะไรกันเลยนะมีความมีน้ำหนักมากกว่าความเป็นประเทศ ก็เพราะว่าพม่าเนี่ยถูกปกครองและแบ่งแยกโดยอังกฤษ อันไหนที่มันเป็นจุดร้าวฉานอันไหนที่มันเป็นความขัดแย้ง

0: ไหนที่มันเป็นความแตกต่างอังกฤษเนี่ยเขาไปขยายแล้วก็ไปสร้างให้พวกเขาแตกกันมากขึ้นทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นวิธีคิดของเจ้าอาณานิคมในยุคนั้นก็คือแบ่งแยกแล้วปกครองมันจะทำง่ายๆที่ทำให้พวกเขามี unity หรือมีเอกภาพแล้วปกครอง
1: ก็ตรงนี้นะที่วางอังกฤษวางเชื้อไว้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เมียนมาเองเนี่ยก็ไม่สงบสุขเลยนะก็มีชนกลุ่มน้อยแล้วก็ยังสู้รบกันอยู่นะอาจารย์เนาะค่ะ
0: ใช่ครับใช่ครับเป็นเรื่องนั้นจริง
1: ๆ
0: พอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บการผลิตซ้ำของชาติพันธุ์การยกตัวเองให้สูงกว่าชาติพันธุ์อื่นการสืบค้นอดีตที่ไม่ชัดเจนแต่ก็ถูกครอบเนี่ยว่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ยิ่งทำให้คนถลำลึกนะครับถลำลึกในความขัดแย้งนั้นแล้วบางชาติพันธุ์ก็จะถูกครอบด้วยศาสนาเอาศาสนาที่แตกต่างมาเป็นธงนำอย่างที่ยะไข่เนี่ยคือชัดเจนนะครับคือชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งซึ่งได้รับการเชิดชูให้สูงขึ้นก็คืออารากัน
1: ค
0: ่ะอังกฤษเรียกพวกเขาว่าอารากันพม่าเรียกพวกเขาว่าเบงกาลีแต่พวกเขาเรียกตัวเองว่าโรฮิงญา
1: อ๋อนี่เองพวกเขาเรียกตัวเขาเองว่าโรฮิงญาแต่เมียนมาเรียกว่าเบงกาลีเบงกาลีมาจากเบงเอาเบงกอลอย่างนั้นเหรอคะอาจารย์เบงกาลีค่ะ
0: นั่นแหละขนาดชาติพันธุ์เดียว
1: แต่ก็คือกลุ่มเดียวกันนี่แหละเนาะเชื้อสายเดียวกัน
0: กลุ่มเดียวกัน
1: จากยะรัดยะไข่ค่ะ
0: และเป็นมุสลิม
1: อ๋อค่ะ
0: ใช่ครับแต่ด้วยความแตกต่างเรื่องพวกนี้พอมันถูกเชื้อชูและยกย่องให้เป็นธงนำมันก็เลยกลายเป็นว่าอะไรที่ต่างจากฉันเนี่ยคือไม่ใช่ฉันพอไม่ใช่ฉันแล้วถ้าไม่เป็นมิตรก็คือศัตรูเมื่อเป็นศัตรูก็คือต้องทำแบ่งกันไม่ใช่สมองไม่ใช่วิธีคิดเมื่อไม่ใช่พวกฉันฉันก็ต้องกับนั่นแหละพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นสิ่งที่ตอบย้ำอยู่ตลอดเวลาพอตอกย้ำอยู่ตลอดเวลาอะไรความเป็นมิตรมันก็ไม่เกิดเอกภาพยิ่งไม่มีต่างเนี่ยมีแต่ความหลากหลายที่แตกต่างต้องอำหันซึ่งกันและกันมากแค่นี้ใหญ่กว่านั่นคือจุดที่มันเป็นสงครามในประมาณแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีอลักการอาร์มี่เกิดขึ้นแต่อลักการอาร์มี่นี้ไม่ใช่บทสดิแต่เป็นคนเชื้อสายพม่าที่นับถือศาสนาพุทธแต่ถูกแบ่งแยกว่าฉันคือหลักยะไข่
1: อ
0: ๋
1: อค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็ไม่ใช่ว่ายะไข่อามีแต่ไปใช้คำว่าอารักันอามี
1: อ๋ออารักันอามีอ่าฮะแต่ว่าเป็นชาวพุทธค่ะ
0: จริงๆก็คือคนพม่านะครับเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้ตัวเองให้เห็นความแตกต่างเพื่อที่จะนำใช้ความแตกต่างนั้นไปแยกตัวเองจากกลุ่มอื่นนะฮะ ที่ผมย้อนให้ฟังก็คือเมื่อ15-16ปีที่แล้วผมไปสังเกตการงานสงกรานต์ติงยานเนี่ยนะครับงานปันสงกรานต์ของแรงงานพม่าในเมืองไทยก็อยู่ที่มหาชัยเมืองใหม่นี่แหละเวลาคนที่มาจากพม่านะฮะยกเว้นมุสลิมถ้ามาจากพม่าไม่ว่าจะชาติพันธุ์ไหนนะครับแล้วเป็นพุทธก็จะเล่นสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานคืนเคย
1: ค่ะ
0: หนึ่งในนั้นก็จะเป็นกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มาเป็นแรงงานในเมืองไทยแต่พวกเขามาจากรัฐยะไข่แล้วก็เริ่มตอกย้ำ

0: กันที่แรกผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรทำไมธงอันนี้มันไม่เหมือนธงชาติพม่าแต่พวกเขาก็คุยกันเป็นภาษาพม่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทำไมเขาใช้คำว่าตัวเองเป็นอลักกันทำไมไม่บอกว่ามาจากรัชไข่ทำไมแต่พวกเขาก็ไม่ใช่โรฮิงญาเห็นไหมฮะมันซับซ้อนกันเกิดขึ้น
1: อย่างนี้ทำให้สับสนเลยนะอาจารย์เนาะยกแหวนอาจารย์ได้ไปเจอเขาจริงๆเนี่ยได้รู้ความจริง
0: ค่ะก็ร้องเพลงร้องอะไรก็ปลูกฝันปลูกฝันกันและมันก็เลยเป็นที่มาของอารากันอามีในวันนี
1: ้
0: และอารากันอามีในวันนี้คือไม่ได้มาจากวิธีคิดของตัวเองแต่ถูกครอบงำโดยต่างชาติ
1: ค่ะ
0: ถ้าจะพูดแล้วก็หมายความว่าจุดอ่อนที่พม่าหมายความว่าทั้งประเทศพม่ามีอะไรมีอะไรบ้างมันได้รับการส่งเสริมให้เป็นจุดแข็ง
1: ค่ะ
0: เลยเอาก็คือยิ่งแตกแยกก็ต้องให้แตกแยกนะครับถ้ายิ่งพื้นที่ไหนที่มีทรัพยากรที่มีมูลค่าสูงสูงยิ่งต้องปั่นให้มันแตกแยกกัน
1: ขึ้
0: นเพราะมันจะทำให้คนที่เป็นปั่นให้เขาแตกแยกนั้นสามารถฉกฉวยผลประโยชน์ได้อย่างเป็นลับเป็นตาและมีอำนาจการต่อรองที่สูงขึ้นจากอารการดามีเด็กเยาวชนเมื่อ15-16ปีขึ้นครับมีกำลังซึ่งต้องไปยิงแอบอยู่กับคนอื่นไปฝึกทักทหารกับคนอื่นนะครับอารการดามีเนี่ยไปขอเป็นสิทธิ์ของกองกำลังของรัฐกชิน
1: โอ้ค่ะ
0: KIE
1: ค่ะ
0: มันมาจากคำว่าก็จริงอินดิเพนเดนซึ่งก็เป็นฝ่ายต่อต้านกองทัพพม่านั่นแหละแต่พวกเขาอยู่ในรัฐกชิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พวกเขาไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้ที่มีอำนาจปกครองในรัฐกชินซ้อนไปซ้อนมา
1: ซ้อนมาโอ
0: ้แล้วเยาวชนรุ่นใหม่เมื่อ15-16ปีที่แล้ว
1: ตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่แล้ว
0: เป็นผู้ใหญ่แล้วครับก็ทุกวันนี้นะที่แรกเนี่ยมีกำลังจำนวนเยาวชนที่อาสาสมัครไปเป็นทหารในหลักพันพันคนแต่เชื่อไหมว่าณปัจจุบันนี้พวกเขาเนี่ยสั่งสมความมั่งคั่งความมั่งคั่งนี้ไม่ได้มาจากไหนวะครับก็มาจากทรัพยากรที่มีอยู
1: ่
0: แต่ถูกอีกประเทศหนึ่งเอาไปกินโดยได้รับเงินต่างตอบแทนรวมไปถึงอาวุธยุทธภัณฑ์ทั้งหลายเอามาให้ยิงกับกองทัพพม่า
1: โอ้ฮะ
0: นะฮะมันก็เลยทำให้อาราการอาร์มี่ทุกวันนี้นะครับจากประมาณ 1,500 กว่าคนถ้าให้ผมประเมินเป็นจุดเริ่มต้นทุกวันนี้มีมากกว่า 40,000
1: โอ้เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะถ้าเทียบจากเมื่อก่อน 1,500 40,000 คน
0: แล้วก็เพิ่มขึ้นเยอะและเป็นอารากันอาร์มี่ซึ่งเป็นพม่านับถือศาสนาพุทธที่เข้าไปอยู่ในรัฐยะไข่เป็นส่วนใหญ่แล้วในขณะที่ชาวโรฮิงญาอยู่ที่ศูนย์อพยพในบังกลาเทศ
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วทำไมกองกำลังนี้มันขึ้นได้อันนี้น่าสนใจ
1: น่าสนใจค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวมาตามเลยนะคะสักครู่เดียวค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3

0: 3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of อาเซียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
3: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรธและก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์เรามาต่อกันเลยนะคะหาเรื่องของโรฮิงญาอารากันโอนะมันซ้อนๆกันอยู่เนี่ยค่ะ
4: คือพม่าเนี่ยยากที่จะเป็นหนึ่งเดียว
3: ค่ะ
4: คือถ้าปล่อยให้ตามเจตจำนงโดยเสรีเจตนาลมของเพื่อนคนต่างธรรมนะครับผมบอกได้เลยว่าพม่าจะ อย่างน้อยที่สุดคือ14%เยอะไหมเราจะมีประเทศผู้ผิดอีกเยอะ14ประเทศที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน
3: อยู่ในพื้นที่เดียวกันยิบย่อยเลยนะ เป็น14เลยนะ
4: แล้วก็จะเป็น14ประเทศที่ไม่สงบเลย
3: โอ้ตายแล้วไอ้ที่อนาคตจะให้ถึงความอะไรสันติภาพนี่สงสัยจะเกิดยากเลยนะอาจารย
4: ์ก็ยิ่งมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่เยอะมาก
3: ค่ะ
4: เวลามันโลกนี้มันมีเชิงซ้อนอยู่เยอะมาก
3: อ
4: ย่างกรณีของพม่าเนี่ยมันดึงแหละมันมีชาติพันธุ์อยู่เยอะ
3: ค่ะ
4: อันที่สองผู้ที่เคยเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวปกครองเขาก็แบ่งแยกและทำลายพวกเขาแล้วทำให้พวกเขาขัดแย้งกันมากขึ้นนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างนี้ไม่สังเกตเลยว่าทำไมกระเดียงไม่ยอมวางอาวุธกะเหรี่ยงไม่ยอมเจรจา
3: ค่ะ
4: ฉันจะยิงอย่างเดียวเพราะแม่น้ำสารวินเป็นของฉันจริงๆสารวินมันไหลลงไปตรงทะเลที่รัฐของชาติพันธุ์มอญกะเหรี่ยงก็จะบอกว่าแม่น้ำสายนี้เป็นของฉันเดี๋ยวฉันจะตามไปยึดพูดเหมือนตัวเองเป็นมหาอำนาจ
3: คล้ายๆโดนทำเลยค่ะ
4: แต่กะเหรี่ยงเขาก็ถูกปลูกฝังอย่างนั้นมาเวลาเราพูดถึงกะเหรี่ยงแล้วเวลาเราพูดถึงศาสนาของพวกเขาด้วยเนี่ยแม้กระทั่งชาติพันธุ์กะเหรี่ยงด้วยกันเองก็แยกกันด้วยศาสนาเพราะว่าชนชั้นสูงของกะเหรี่ยงต้องนับถือศาสนาคริสต์ต้องเป็นคริสต์แบบแบปติสต์ของอังกฤษด้วยนะ

0: เห็นไหมครับนั่นแหละคือที่มาของเขตอยู่ก็คือถ้ากะเหรี่ยงนับถือศาสนาซิกสูงส่งกว่ากะเหรี่ยงที่เป็นพุทธคนที่จะมาเป็นผู้นำของกะเหรี่ยงต้องนับถือศาสนาซิกเท่านั้น
1: ค่ะ
0: มันก็เลยกลายเป็นปมที่ทำให้กะเหรี่ยงถูกแบ่งแยกโดยศาสนาเพราะถ้าเป็นกะเหรี่ยงนับถือศาสนาซิกจะเป็นเฟิร์สคลาสที่สุดแต่ถ้าเป็นพุทธเมื่อไหร่คุณคือเซคันด์คลาส
1: เป็นงั้นไปนะ
0: นี่ขนาดว่ากะเหรี่ยงด้วยกันนะครับยังไม่รวมชาติพันธุ์อื่น
1: ขนาดของตัวเองยังแบ่งแยกเลยเป็นคริสเป็นพุทธ
0: ถ้าในสายตาของคนพม่ามองมาที่กะเหรี่ยงพวกคุณทั้งหมดคือเซคันด์คลาสของฉันเห็นไหมแล้วไอ้พวกนี้มันถูกผลิตซ้ำอยู่ตลอดเลยพอมันถูกผลิตซ้ำอยู่ตลอดเวลานะครับคนมันก็เลยไม่ฉลาดนะฮะก็มัวเมาอยู่กับอันนี้นะไอ้ฉันต้องใหญ่กว่าก็ยิ่งสิครับยิงกันนะฮะแล้วอะไรที่จะยิงกันได้คุณทำอาวุธสงครามเป็นไหมไม่เป็น
1: เป็นก็ต้องซื้อกับเขา
0: ก็ต้องซื้อแล้วก็อันไหนบ้างที่จะทำเงินเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้ออาวุธมายิงกัน
1: ค้ายาเสพติดนะเร็วที่สุด
0: นั่นแหละทำหมดเลยนะแม้กระทั่งจะเหรียญคุดที่น้อยเนื้อต่ำใจแยกออกมาเป็น DKBA นะครับทุกวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็น JMA เป็นเขาเรียกอะไรนะ
1: กะเหรี่ยง National Army
0: นั่นแหละนี่จริงๆมันก็คือกะเหรี่ยงคุด
1: ใช่ไหม
0: ถ้าเล็กไม่ออกก็คือไอ้บองสิบตูที่มันเลี้ยงสแกมเมอร์จีนนะแล้วอยู่มาวันหนึ่งไอ้กระเดียงพวกเนี้ยมันให้จีนไปเปิดสแกมเมอร์แล้วมันก็หลอกไปที่เมืองจีนแต่จีนก็หลอกจีนข้างนอกหลอกจีนข้างในนะครับ
1: ไม่มันพัวพันกันเนี่ยนะชนละมุนชนละเกย์ค่ะ
0: แล้วก็เอาเงินที่หลอกมานั้นน่ะมาซื้ออาวุธจีนแล้วก็เอาอาวุธจีนน่ะไปไล่ยิงกับพม่าแล้วไม่พอนะครับกะเหรี่ยง DKBA ที่เป็นพุทธเนี่ยก็ไปไล่ยิงกับกะเหรี่ยงคริสต์อีกมันลงมาสุด
1: นั่นน่ะสิคะโอ้
0: เห็นไหมแล้วมนุษย์มันจะเจริญได้อย่างไรเพราะมันวนเวียน
1: ก็วนเวียนอยู่ตรงนี้สู้รบกันอยู่อย่างนี้แทนที่จะทำมาค้าขายมันอย่างอื่นนั้นมันถูกต้องแต่คนก็จะได้ฉลาดขึ้นมาสู้กันอยู่นี้แหละไม่ไปไหนเลยอาจารย์ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมพวกเขาเป็นได้แค่แรงงานเวลามาประเทศไทยไม่มีผู้บริหารที่เราไปซื้อจากพวกกับข้าวกินในตลาดในห้างสรรพสินค้าที่เป็นบูธอาหารอะไรพวกนี้นั่นแหละ
1: แล้วทำไมยังมองว่าทำไมพวกชนกลุ่มน้อยต่างๆอ่ะทำไมเขาไม่ยอมที่จะว่าอ้างๆกันก็มันเรารวมกันเป็นประเทศกันแล้วกันแล้วก็แต่ละคนก็อยู่ของตัวเองไม่เป็นไรแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันทำอย่างนั้นมันทำไม่ได้นะอาจารย์นะ
0: การศึกษา
1: อาจารย์มองที่การศึกษา
0: การศึกษาแล้วก็คนมันถูกปลูกฝังอย่างนี้มาเป็นศตวรรษเคยไม่มีวิธีคิดแบบอื่นไม่ดื่มตาอาบายมีแต่หลับตาแล้วปิดปากตัวเองมันก็เลยไม่มีอย่างอื่นเกิดขึ้นนะครับเรากลับมาที่อัลกันอามีที่มันตลกซ้ำก็คือว่าอัลกันอามีก็คือพม่านะครับไม่ใช่โรฮิงญาไม่ใช่มุสลิมแต่ถูกแบ่งแยกโดยคำว่ารัฐยะไข่ต้องเป็นของฉันฉันก็เป็นพม่าเหมือนกันนี่แหละแต่ฉันเป็นพม่าฉันต้องยิ่งใหญ่ที่รัฐยะไข่แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีมหาอำนาจบอกว่าฉันจะต้องพัฒนาในประเทศของฉันแต่ว่าแผ่นดินของฉันมันก็ต่อกับแผ่นดินของเธอแล้วฉันก็อยากจะพัฒนาประเทศแต่ฉันก็ไม่อยากขัดแย้งกับเธอแต่ฉันก็ขอเป็นมิตรกับเธอแต่ในขณะที่มิตรศัตรูของเธอฉันก็ไม่อยากเป็นศัตรูด้วยฉันก็เป็นมิตรกับทุกคน ตลกดีไหม
1: ตลกดีค่ะแ

0: ก็ต้องอย่างนี้แหละเราก็เพื่อผลประโยชน์ลูกเดียวแหละค
1: ่
0: ะ
1: แล้วตัวอย่างที่มันชัดเจนในสิ่งที่ผมพูดสักครู่ก็คือท่อส่งแก๊สและน้ำมัน
0: ตรงนี้
1: ที่พาดผ่านจากเขาเรียกว่าท่าเรือจ็อกพิวถ้าจำได้จ็อกพิวถ้าออกเสียงโบราณจริงๆมันก็คือเจ้าพายุ
0: ค่ะ
1: เจ้าพายุแต่ถ้ามามาออกเสียงเจ้าพายุไม่ชัดไงก็เลยเป็นจ๊อกผิว
0: จ๊อกผิว
1: จ๊อกผิวลองพูดคุณวิรัตลองพูดเจ้าพายุเร็ว
2: ๆมันออกจ๊อกผิวจริงๆนะครับ
0: เอาเร็วเลยเอาเร็ว
2: จ๊อกใช่ครับจ๊อกผิวใช่จริงด้วยครับ
1: นั่นแหละครับมันก็คือถ้าแก๊สและน้ำมันแก๊สนั้นก็ซื้อจากรัฐบาลทหารพม่าน้ำมันก็เอามาจากตะวันออกกลางขนมาทางเรือนะครับสูบมาจากอ่าวเบงกอลถ้าเป็นแก๊สถ้าน้ำมันก็ซื้อมาจากตะวันออกกลางแล้วก็เอามาส่งผ่านท่อนี้มาที่หยุดนานแล้วลองนึกดูนะครับพามาเลยฮะมาเลยตั้งแต่ตะวันตกจนถึงตะวันออกสุดของพม่าเข้าไปที่คุณหนิง
0: ที่เขาเรียก East West Corridor ด้วยไหมอาจารย
1: ์มันก็อยู่ในโครงข่ายอันนี้แหละครับแต่อันนี้มันคือท่อพลังงานที่จีนเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับตัวเองและลองนึกดูนะครับไม่เคยมีชาติพันธุ์ไหนที่ไปทำอันตรายกับท่อแก๊สและน้ำมันอันนี้
0: เลยใช่
1: ของจีนทั้งที่มันผ่านไปเนี่ยคือ700กว่ากิโลเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: มันผ่านดินแดนที่ขัดแย้งกันอย่างหนักระหว่างชาติพันธุ์และกองกำลังต่างๆแต่จับใจเป็นว่าทุกกองกำลังเนี่ยต้องพิทักษ์การรักษาท่อแก๊สและน้ำมันอันนี
0: ้
1: นะครับ
0: ก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าจีนเขาให้การสนับสนุนทุกชาติพันธุ์อยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ยันสรุปได้ไหมค
1: ่
0: ะ
1: ก็นั่นแหละครับก็เพราะว่าทุกคนต้องการถักออกซิเจนจากจีนอยู
0: ่
1: นะฮะคือหายใจตัวเองไม่เป็นหมดแต่ยิงกันพอยิงกันเสร็จปุ๊บก็บาดเจ็บก็ต้องเสียหยุดเสียยานะครับแล้วก็ต้องหาเงินด้วยการขายทรัพยากรหรือไม่งั้นก็ส่งทรัพยากรคุ้มครองทรัพยากรนั้นให้เขาเพื่อที่จะได้เงิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และพอได้เงินมาแล้วก็ไปซื้ออาวุธจากเขามาไล่ยิงกันใหม
0: ่
1: นั่นแหละครับแล้วมันจะเจริญไหมเน
0: ี่
1: ย
0: ได้ยังไงค่ะอาจารย์คะเท่าที่อาจารย์ฟังปูห่างมานี่โอ้โหซับซ้อนกันเหลือเกินแต่เรามันก็ทำให้เราเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์ขาขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยววันเสาร์หน้าเรามาตามกันใหม่นะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะแล้วเราก็ทั้ง3คนก็ลาไปพร้อมๆกันเนาะคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุฬอาจารย์สมฤทธิ์พลเงินสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: 7:30 น.สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานี

0: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับพิมพ์พิชชนิดและดิฉันแอนพจนาถค่ะมาพร้อมกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 ช่องทางออนไลน์นะคะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยข่าวกันได้ค่ะมากันที่ประเด็นข่าวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเลยนะคะพาดหัวข่าววันนี้ทุกฉบับค่ะพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่มีการประกาศไปแล้วนะคะแล้วก็มีหลายคนพลาดหวังโดยที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะติดสาเหตุเรื่องของการมีรถยนต์เกินเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ค่ะเมื่อวานนี้ทางฝั่งของรัฐบาลเองโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจากการที่ประชาชนถูกตัดสาเหตุมาจากเคยมีกรรมสิทธิ์รถยนต์หรือทำการขายไปแล้วแต่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางฝั่งกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลค่ะประชาชนที่พบว่าติดปัญหานี้สามารถเดินทางไปได้ที่ขนส่งทั่วประเทศเลยนะคะในการเช็คข้อมูลไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นค่ะเนื่องจากเป็นบริการต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถเอาบัตรประจำตัวประชาชนเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in เข้าไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่าสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศได้เลยค่ะซึ่งทางขนส่งจะมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องถ้าตรวจสอบแล้วข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามระเบียบนะคะขณะเดียวกันค่ะทางกปภ.เองนะคะการประปาส่วนภูมิภาคก็เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเรื่องโครงการนี้โดยรัฐบาลค่ะจะมีการสนับสนุนค่าน้ำให้กับผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนกรณีมีค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากมีค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำทั้งหมดนะคะซึ่งกำหนด1บ้านก็คือ1เลขที่บ้านสามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงแค่1สิทธิ์เท่านั้นผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีสิทธิ์รายเดิมรายใหม่ผู้ที่ประสงค์ใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาจะต้องไปลงทะเบียนด้วยนะคะมากันที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างของ Daily News ค่ะบัตรคนจนสิทธิ์ใหม่เป๋าตังสแกนใช้2แบบดีเดย์1สิงหาคมเริ่มลงทะเบียนประปา20กรกฎาคมช่วยไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนคลังการันตีบัตรคนจนรอบใหม่โปร่งใสกรองคนจนจริงเข้าเกณฑ์เพียบรัฐบาลแนะผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านเกณฑ์เหตุกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดยื่นอุทธรณ์พร้อมเช็คข้อมูลกรรมสิทธิ์ฟรีได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศคนไทยได้เฮมท.3ชี้กปภ.เปิดลงทะเบียนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปาเริ่ม20กรกฎาคมนี้ช่วยค่าน้ำไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนขณะที่กรมบัญชีกลางเผยสิทธิ์เก่าสิ้นสุด31กรกฎาคมนี้เริ่มมีสิทธิ์ใหม่ได้ทันทีส่วนรายใหม่เริ่มตุลาคมนี้แนะนำช่องทางการใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังหรือบัตรประชาชนยืนยันตัวตนใน180วันค่ะ
1: ค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีอีกหนึ่งผลกระทบจากบัตรคนจนเช่นกันค่ะนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีที่มีนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้สกร.หรือกศน.เดิมนะคะบางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะเรื่องนี้ไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตขอให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรกระทรวงศึกษาธิการจะอยู่ข้างหลังและสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนต่อโดยไม่สะดุดหากปัญหาเกิดจากเงื่อนไขหรือขั้นตอนใดที่เป็นอุปสรรคจะเร่งหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดค่ะซึ่งทางไทยรัฐพาดหัวไว้ว่าชดสิทธิ์รับเงินบัตรคนจนนักเรียนสกร.แห่ยื่นลาออก

0: รมช.ศึกษาเร่งแก้ไขพิษตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลามหนักกระทบนักเรียนสกร.แห่ลาออกหลังทำติดเงื่อนไขไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรคนจนรมช.ศึกษาธิการเตรียมประสานแก้ปัญหาเร่งด่วนรัฐบาลเปิดช่องทางให้ยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์17-31กค.นี้ค่ะ
1: ซึ่งเรื่องของกองสอบนะคะก็ยังเป็นที่ติดตามกันอยู่ค่ะว่าความคืบหน้าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรในฝั่งของคดีความค่ะทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงแนวทางการขับเคลื่อนคดีการทุจริตสอบท้องถิ่นว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้รับคำสั่งตรงจากนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างเด็ดขาดค่ะสั่งการประสานงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานประกอบไปด้วยทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติสอบสวนกลางปปช.แล้วก็รวมไปถึงปปท.ศูนย์ดำรงธรรมส่วนในกลุ่มผู้กระทำความผิดตอนนี้มีความชัดเจนแล้วนะคะซึ่งประเด็นสำคัญก็คือรายชื่อผู้เข้าสอบที่คะแนนผิดปกติ 5,924 รายตอนนี้มีฐานข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มดังกล่าวอยู่แล้วจากคณะทำงานตรวจสอบแต่ในขั้นตอนของการปฏิบัติทางคดีอาญาต้องรอข้อมูลและมาตรการทางปกครองจากกระทรวงมหาดไทยที่จะเพิกถอนสิทธิ์ผู้สอบกลุ่มนี้อย่างเป็นทางการค่ะแนวทางการดำเนินคดีอาญาของกลุ่มนี้หลังจากถูกเพิกถอนสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะมีบางส่วนมองว่าตัวเองเสียสิทธิ์ก็เลือกที่จะไปเข้าให้การกับปปช.โดยตรงซึ่งหากรายใดเป็นประโยชน์ก็จะถูกกันไว้เป็นพยานแต่ถ้าหากว่าคนไหนพยานหลักฐานมัดตัวแน่นหนาว่ามีพฤติการตั้งใจจ่ายเงินเพื่อการทุจริตสอบก็ต้องถูกดำเนินคดีอาญาในฐานะผู้ถูกกล่าวหาค่ะประเด็นนี้อยู่ในข่าวสดค่ะตำรวจฮึ่ม 5,900 รายฟันอาญาจ่อเค้นโกงสอบค่ะ
0: ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีประเด็นนี้เช่นกันแต่ว่าเป็นฝั่งของกทม.ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้ยกระดับความโปร่งใสในการจัดสอบบรรจุข้าราชการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นกรณีการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นก็เลยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและสำนักงานการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการออกข้อสอบโดยวิธีการออกสอบจะประมวลผลคะแนนรวมถึงรักษาความปลอดภัยทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่ทั้งหมดพร้อมศึกษา TOR รายละเอียดต่างๆของกรุงเทพมหานครเพื่อให้การสอบมีความโปร่งใสรัดกุมมากที่สุดค่ะซึ่งทางไทยรัฐนะคะได้พาดหัวเอาไว้ว่ากทม.เลิกจ้างมสว.จัดสอบไม่ให้ซ้ำรอยโกงท้องถิ่นตำรวจลั่นฟันผิดถึงตัววงการผู้บัญชาการกองสอบสวนกลางเผยพบเครือข่ายทุจริตในภาคใต้และภาคกลางอยู่ระหว่างรอมท.เพิกถอนสิทธิผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นที่คะแนนผิดปกติ 5,924 รายก่อนดำเนินคดีอาญาและขยายผลจับกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังด้านกทม.ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างมสว.และเลื่อนการสอบจากเดิม 17-18 กรกฎาคมไปเป็นกลางเดือนกันยายน 69หรือระบบสอบใหม่ให้โปร่งใสผู้สมัครสอบ 7,000 คนที่ไม่สะดวกขอคืนเงินค่าสมัครได้ค่ะ
1: ส่วน Daily News ก็พาดหัวข่าวอีกฉบับนึงนะคะกทม.ยกระดับรื้อจัดสอบป้องกันทุจริตซ้ำสท.มสว.ลดสัญญาจ้างใหม่โปร่งใสกทม.ยกระดับโปร่งใสเลื่อนสอบข้าราชการเป็นกันยายนนี้พร้อมเปิดทางผู้สมัครขอคืนเงินค่าสอบได้รองผู้ว่ากทม.สั่งรื้อกระบวนการในการจัดสอบใหม่ทั้งหมดวันซ้ำรอยทุจริตโกงสอบท้องถิ่นเผยมสว.ยินยอมยกเลิกสัญญาเดิมจ่อเดินหน้าจะซื้อจัดจ้างใหม่โปร่งใสคาดเคาะหน่วยงานจัดสอบได้ใหม่กลางสิงหาคมนี้ค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเราจะไปติดตามประเด็นการเมืองกันค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท

0: ่ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของข่าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นการเมืองรวมไปถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ช่วงนี้ก็ยังอยู่ที่ประเทศจีนนะคะแล้วก็เดินทางไปรถแมปหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะการพูดคุยกับภาคธุรกิจทั้งจีนแล้วก็ไทยด้วยนะคะอย่างมีเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเองก็ได้หารือกับนักลงทุนจีนเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมั่นแล้วก็การเชิญชวนมาลงทุนในประเทศไทยก็พบว่านักลงทุนจีนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยเพราะว่าเรามีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับการลงทุนได้จริงค่ะมีระบบคมนาคมโลจิสติกนะคะทั้งนี้ภาคธุรกิจต้องการให้ภาครัฐดำเนินการต่างๆด้วยความรวดเร็วลดขั้นตอนซ้ำซ้อนซึ่งรัฐบาลก็พยายามเดินหน้ามาอย่างตลอดค่ะสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันประเทศไทยก็ถือว่าโดดเด่นนะคะแล้วก็ยืนอยู่ในแถวหน้าของการเป็นฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมที่สำคัญในส่วนของนโยบายด้านความโปร่งใสรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ยอมให้มีการทุจริตอย่างเด็ดขาดเพราะนี่ถือว่าเป็นเรื่องของอุปสรรคนะคะสำคัญในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ค่ะนายกยังได้เป็นประธานเปิดงาน Thailand China Seishun Investment and Economic Forum 2026กล่าวปาฐกถาที่นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนนายกก็ได้มีการทักทายเป็นภาษาจีนขอบคุณเป็นภาษาจีนนะคะแล้วก็ยังระบุว่าก็ถือเป็นการปักหมุดส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือกับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นค่ะไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยยั่งยืนและเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจการค้าที่เชื่อถือได้ซึ่งในพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้แทนระดับสูงรัฐบาลไทยผู้แทนเอกชนไทย153รายไปจีนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบแลกเปลี่ยนมุมมองในการเป็นบุกตลาดจีนในกิจกรรมที่จัดขึ้นในประเทศจีนด้วยนะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะอนุทินขันอาสาหัวหมูทะลวงฟันสร้างรายได้ทายยุติแลนด์บลิดนายกลั่นขอเป็นหัวหมูทะลวงฟันช่วยเอกชนขยายกิจการที่สร้างรายได้ให้ประเทศให้ได้ผลลัพธ์เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเพิ่มเผยพบกลุ่มเทคโนโลยีและยานยนต์ชั้นสูงที่จีนฝากสีจิ้นผิงและหลี่เฉียงดูแลผู้ประกอบการชาวไทยในจีนเร่งเจรจาเขตการค้าเสรีประกาศต้องจบเรื่องพ่อทิพย์แม่ทิพย์โอนหุ้นให้เด็กตั้งแต่5ขวบไม่เกิดขึ้นในไทยอีกค่ะ
2: ค่ะขณะที่ด้านเอกชนจีนนะคะนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพบปะหารือกับความบริษัทเอกชนชั้นนำของจีนแบบรายบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการด้านสื่อสารนะคะรถยนต์ไฟฟ้ารวมไปถึงบริษัทไฟฟ้าค่ะซึ่งเอกชนจีนสนใจขยายการลงทุนต่อเนื่องเห็นความพร้อมและข้อได้เปรียบของไทยค่ะเนื่องจากไทยนั้นมีข้อได้เปรียบทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โดยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนโครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมโดยเฉพาะระบบนิเวศ ที่เอื้อต่อการลงทุนเช่นพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าและบุคลากรที่มีทักษะรวมถึงการอำนวยความสะดวกภาครัฐให้กับนักลงทุนภายใต้โครงการ Thailand Fast Pass และสิทธิประโยชน์ของ BOI หลายบริษัทที่เข้ามาลงทุนในไทยแล้วนะคะจึงมีแผนที่จะขยายการลงทุนรวมถึงบริษัทที่จะขยายการลงทุนนอกประเทศจีนก็สนใจและมองมาที่ประเทศไทยเพื่อการลงทุนด้วยค่ะซึ่งในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็มีการพาดหัวเรื่องนี้เช่นกันค่ะนำเปิด BOI เฉิงตูอนุทินบูมเศรษฐกิจ3มิติชูฟาสต์พาสดึงจีนลงทุนค่ะ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งนะคะในมติชนเนี่ยก็มีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นการเมืองอื่นๆนะคะอย่างเรื่องของพรรคประชาชนรวมไปถึงข้อโต้แย้งของนายธนกรวังบุญคงชนะค่ะธนกรวังบุญคงชนะโต้เถงหาว่ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพถามเอาความมั่นใจมาจากไหนพูดแนะถ้าไม่มีเรื่องการทุจริตอะไรก็ไม่ต้องยื่นยติซักฟอกเพราะหวังแค่จะได้คะแนนเสียงปริญญายกกฎหมายปกครองชี้การลงมติเซ็นคำสั่งของสรณะไม่เป็นโมฆะจี้เสี่ยหนูนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งเพื่องานกสทช.ที่หยุดอยู่กับที่จะได้เดินหน้าเสียทีค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีประเด็นการเมืองด้วยเช่นเดียวกันอนุทินเปิดโต๊ะคุย140บิ๊ก CEO เจ้าสัวลั่นฝากสองผู้นำจีนดูแลภาคเอกชนไทยเชลุย101คิกออฟแก้จน5ด้านวรชัยนำเสื้อแดงเบิร์ธเดย์77ปีทักษิณอนุทินบินเฉิงตูถกบิ๊ก CEO และเจ้าสัว140รายที่

0: ที่ลงทุนในจีนเผยฝากฝังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายกหลี่เฉียงช่วยดูแลนักธุรกิจไทยรัฐบาลพร้อมเป็นลู่ทางให้เอกชนบุกตลาดจีนลั่นลุยปราบพ่อทิพย์แม่ทิพย์ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกแย้มทางออกระหว่างรอแลนด์บริดจ์เตรียมสร้างจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งทั้งทางรถไฟปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกระนองชุมพรยศชนันลุยร้อยเอ็ดผนึกพม.คิกออฟแผนแก้จน5ด้านใช้วิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเปลี่ยนรูปแบบการช่วยเหลือวรชัยนำเสื้อแดงจัดครบรอบ77ปีให้ทักษิณ26กรกฎาคมค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะต่อด้วยกรณีของการตรวจค้นยาเสพติดเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะตำรวจนครบาลทลายผับลับอัพยาย่านห้วยขวางค่ะจากการตรวจพบค้นพบยาอี224เม็ดไอซ์ 51.16 กรัมโคเคน 3.83 กรัมคีตามีน 326.24 กรัมพอตเค 19 หัวและบุหรี่ไฟฟ้า 37 ชิ้นตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 300,000 บาทค่ะคราวนี้นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่ากลุ่มลูกค้าที่เข้ามามั่วสุมในสถานบริการนี้ประจำคือกลุ่มบาร์โฮสและสาวเอนเตอร์เทนค่ะโดยร้านจะจำหน่ายยาเสพติดหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเคตามีนพอตเคและยาเอและยาอีค่ะซื้อขายกับพนักงานร้านได้โดยสภาพอาคารพบเป็นสถานที่แคบและทึบมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟค่ะจากการสอบปากคำเจ้าของร้านพบเป็นชาวไทยใหญ่โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้11คนจำนวนนี้พบ2คนเป็นเจ้าของร้านและพนักงานขายยาเสพติดอีก9คนค่ะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีสารเสพติดในร่างกายและหนึ่งในพนักงานของร้านมียาเสพติดไว้ในครอบครองซึ่งในชั้นจับกุมนะคะนายสมชายเจ้าของร้านให้การว่าตัวเองเปิดสถานบริการลับนี้มาแล้วประมาณ 1-2 ปีค่ะและรับว่ายาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นเจอเป็นของตนจริงซื้อมาเพื่อเสพเองและจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวส่วนยาเสพติดเชื่อว่าน่าจะเป็นการลำเลียงมาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนตามแนวชายแดนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลค่ะซึ่งในพาดหัวข่าวของไทยรัฐนะคะระบุว่าจับผับลับอัพยาเฮิร์มเกริมยี่เปิด24ชั่วโมงมีคลิปปั๊มหัวใจรองจอสารวัตรแจ๊สนที่กำลังปปส.บุกทลายผับลับอัพยาริมถนนย่านห้วยขวางติดฟิล์มทึบตบตาภายนอกเหมือนเป็นร้านเกมแต่จริงๆเป็นร้าน24ชั่วโมงรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มบาร์โฮสสาวเอ็นเน้นขายยาเสพติดไม่เน้นขายเหล้าเสพกันที่โต๊ะไม่ต้องมีแอบยึดยาเสพติดนานาชนิดเกลื่อนร้านจับกลุ่มเจ้าของร้านชาวไทยใหญ่พร้อมสมุนคนขายยาและนักท่องเที่ยวมีสารเสพติดในตัวรวม11รายตะลึงค้นมือถือเจ้าของร้านเจอคลิปช่วยปั๊มหัวใจนักเที่ยวเกือบตายเพราะน็อกยาตำรวจประสานปส.ขยายผลคาดเชื่อมโยงเครือข่ายภาคเหนือค่ะ
2: ขณะที่เรื่องของการเร่งป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่โรงเบียร์นลาดพร้าวนะคะทางฝั่งของกระทรวงมหาดไทยโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยในอันศรีสัมพันธรัฐค่ะก็บอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกันกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานอื่นๆไปตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้เสร็จใน30วันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียแบบที่เกิดขึ้นอีกค่ะซึ่งก็ได้สั่งการไปยังกรมจังหวัดประสานกรุงเทพมหานครรวมไปถึงพัทยายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานให้บริการทั่วประเทศบูรณาการจัดชุดเข้าไปเลยค่ะทั้งบรรดาร้านอาหารสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์โรงเบียร์ร้านที่มีดนตรีสดอาคารสาธารณะสถานที่ประกอบที่มีประชาชนเข้าไปใช้บริการจำนวนมากก็กำชับนะคะให้นายอำเภอรวมไปถึงผู้อำนวยการเขตผู้รับผิดชอบติดตามแก้ไขข้อบกพร่องของสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดและห้ามเปิดดำเนินการจนกว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกค่ะก็เ

เป็นพาดหัวข่าวนะคะที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะมหาดไทยสั่งตรวจเข้มทั่วประเทศ30วันกทม.ทำเช็คลิสต์สถานบันเทิงปลัดมหาดไทยสั่งยกระดับความปลอดภัยสถานบริการอาคารสาธารณะทั่วประเทศเร่งตรวจสอบ

0: ตายไปด้วย73ตัวผู้ว่าก็สั่งนะคะหากว่าใครต้องการอยากจะอุปการะน้องแมวสามารถติดต่อไปได้เพราะว่าตอนนี้ค่ะน้องแมวที่รอดมาได้มีทั้งหมด19ตัวด้วยกันแต่มี2ตัวที่ได้รับบาดเจ็บนะคะยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ส่งต่อไปอยู่ที่บ้านน้องหมาน้องแมวประเวศแล้วเพื่อให้การดูแลถ้าหากว่าท่านไหนที่สนใจจะรับไปอุปการะค่ะเข้าไปติดต่อได้ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศติดต่อได้ในเวลาราชการนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงเช้าถึงบ่าย3โมงค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดค่ะไฟไหม้คร่า2ผัวเมียแมวตายหมู่73ตัวช่วยรอดชีวิตวิทย์อีก17ชัดชาติหาผู้อุปการะสลดเหตุเพลิงไหม้บ้านแฝด3ชั้นย่านฝั่งทน2สามีภรรยาลุงป้าเสียชีวิตคากองเพลิงบนชั้น2คาดสำลักควันหนีไม่ทันกู้ภัยตะลึงพบแมวที่ผู้ตายเลี้ยงไว้เกือบ100ตัวถูกไฟคลอกและขาดอากาศหายใจตายคากรงรวม73ตัวช่วยรอดได้17ตัวส่งต่อศูนย์พักพิงสุนัขแมวจรจัดเบื้องต้นสันนิษฐานสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณชั้นล่างก่อนลุกลามขึ้นไปชั้นบนผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ติดตามเหตุพร้อมประกาศหาผู้ใจบุญร่วมอุปการะแมวที่รอดชีวิตทั้งหมดค่ะ
1: ค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งนะคะก็มีการลงรูปภาพของคุณลุงและน้องแมวที่เป็นเจ้าที่เป็นเหยื่อไฟไหม้นะคะพร้อมกับคำอธิบายภาพว่าดับพร้อมแมวสภาพศพนายอนุชิตสุนทรกิติสำลักควันเสียชีวิตคู่กับนางปรัชญาสุนทรกิติภรรยาบนห้องนอนชั้น2หลังไฟไหม้บ้านในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11และยังทำให้แมวจรที่เลี้ยงไว้ตายไป73ตัวด้วยค่ะ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องเศร้านะคะเพราะว่าเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านแบบนี้เกิดขึ้นทุกวันเลยค่ะตรวจตราดูแลบ้านของคุณผู้ฟังดีๆนะคะหากมีอะไรที่ชำรุดเสียหายก็เข้าไปปรับปรุงให้เรียบร้อยค่ะก็มีอีกภาพเหตุการณ์หนึ่งด้วยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟไหม้เหมือนกันค่ะสภาพรถพ่วงบรรทุกยางพาราอัดแน่นเบรกแตกพลิกคว่ำไฟลุกไหม้ท่วมทั้งคันเลยบนถนนสาย204โค้งเขาโทนหรือว่าโค้งร้อยศพอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคนขับถูกไฟคลอกเสียชีวิตคาซากรถนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยภาพนี้ก็เป็นภาพอยู่ในข่าวสดค่ะมากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศตอนนี้ก็ยังคงไม่นิ่งนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะอิหร่านขู่ถล่มสหรัฐยับไม่เลิกโจมตี 2-3 วันเจอดีกองทัพเรือกระทรวงการต่างประเทศปัดยิงเรือไทยที่ปรึกษาคาเมนีอีเตือนสหรัฐหากยังเหิมถล่มอีก 2-3 วันเจอโต้ปฏิบัติการรุกเต็มรูปแบบและไม่มีพรมแดนใดปลอดภัยจากสงครามครั้งนี้เรียกร้องชดใช้ค่าเสียหายทำโรงไฟฟ้าโรงกลั่นน้ำจืดพังขณะที่กองทัพลุงแซมยังจัดหนักทางอากาศคืนที่7เป้าหมายปั่นทอนขีดความสามารถของข้าศึกต่อการคุกคามเรือพาณิชย์ด้านกองทัพเรือกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไม่ใช่เรือสัญชาติไทยที่โดนโจมตีค่ะ
1: ค่ะขณะที่มติชนก็มีเรื่องนี้เช่นกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรือไทยที่มีกระแสข่าวว่าถูกโจมตีนะคะโฆษกกองทัพเรือออกมาเปิดเผยประเด็นนี้ค่ะว่าตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ในบริเวณอ่าวโอมานของไทยถูกโจมตีนั้นนะคะจากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานซึ่งปัจจุบันมีเพียง1ลำนะคะโดยได้ประสานตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของเรือแล้วได้รับการยืนยันว่าเรือและกำลังพลประจำเรือมีความปลอดภัยการเดินเรือและการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามปกติพร้อมย้ำให้ติดตามข่าวจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ค่ะซึ่งทางมติชนได้พาดหัวไว้ว่าทร.ยืนยันไม่ใช่เรือไทยหลัง IRGC โจมตีฮอร์มุซเรือติดธงไทยถูกโจมตีในฮอร์มุซ IRGC อ้างเมินคำเตือนกต.แจ้งตรวจสอบแล้วทร.ยันไม่ใช่เรือไทยค่ะ
0: ส่วนบอลโลกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะก็มีผลฟุตบอลค่ะระหว่างคู่ที่ชิงที่3นะคะโดยเป็นการแข่งขันระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษค่ะซึ่งผลออกมานะคะก็พบว่าในฝั่งของสิงโตค่ะซัดตราไก่ไป6ประตูต่อ4คว้าอันดับ3ของบอลโลกได้สำเร็จส่วนค่ำคืนนี้มารอลุ้นกันนะคะสำหรับคู่ชิงระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาค่ะพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเปิดเงินรางวัลบอลโลกแชมป์รับ 1.6 พันล้านทรัมป์ติดใจขอจัดอีกทรัมป์ติดใจอยากให้สหรัฐเป็นเจ้าภาพบอลโลกอีกรอบคราวนี้ขอเป็นเจ้าภาพเดี่ยวไม่ให้แคนาดาเม็กซิโกร่วมจัดคาดได้คิวปี2038เผยประธานฟีฟ่า

0: ภาพสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพกับจีนฟีฟ่าเปิดเงินรางวัลบอลโลก2026หลังเพิ่มเงินรางวัลอื้อทีมแชมป์รับ 1.6 พันล้านรองแชมป์ได้ 1.1 พันล้านทีมอื่นๆลดหลั่นกันไปค่ะ
1: ค่ะขณะที่ทางไทยรัฐเองก็มีพาดหัวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกเช่นกันค่ะทางไทยรัฐพาดหัวว่าฟ้าขาวชิงสเปนเมสซี่บูยามานใช้เก๋าบทสดรุกใส่กันเดือดค่ะโดยที่หน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีภาพคู่เป็นเปรียบเทียบกันระหว่างเมสซี่นะคะกับยามานค่ะโดยอธิบายไว้ว่าลีโอเนลเมสซี่ซ้ายกองหน้าจอมเก๋ากับตันทีมชาติอาร์เจนตินาลงประชันฝีเท้ากับลามินยามานด้านขวาดาวรุ่งตัวเก่งทีมชาติสเปนในศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศโดยผู้ชนะจะคว้าแชมป์โลกมาครองคู่นี้ลงฟาดแข้งเวลาไทยตี2ของวันที่20กรกฎาคมค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์มติชนก็เป็นทางด้านของทรัมป์ค่ะกับฟีฟ่านะคะทรัมป์ประสานเสียงประธานฟีฟ่าอวยฟุตบอลโลกหนนี้สุดเจ๋งประธานาธิบดีทรัมป์และอินฟานติโนประธานฟีฟ่ายกฟุตบอลโลก2026เป็นการแข่งขันกีฬาที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเปิดตัวแหวนมอบให้แชมป์โลกเป็นครั้งแรกค่ะ
0: ส่วนในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้ก็เป็นความชื่นมื่นของคู่ดาราวงการบันเทิงนะคะที่ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยก็คือณเดชน์กับญาญ่าเข้าพิธีสมรสกันแล้วนะคะมีภาพค่ะเป็นภาพญาญ่าอุรัสยาสเปอร์ปานและณเดชน์คุกิมิยะสองพระนางซูเปอร์สตาร์เมืองไทยจัดฉลองวิวาอีกรอบหนึ่งสุดหวานชื่นที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพนะคะก็มีแฟนคลับคนคุ้นเคยร่วมอวยพรกันอย่างครับข้างทั้งคู่ค่ะให้สัมภาษณ์บอกว่ามีแพลนนะคะที่จะมีทายาทตัวน้อยแล้วซึ่งนอกเหนือจากดาราที่โด่งดังในประเทศไทยเดินทางมามีดาราระดับโลกมาด้วยนะคะอย่างน้องลิซ่าค่ะลิซ่าเองก็เดินทางมาร่วมงานวิวาฉลองวิวาของทั้งคู่นี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องของสภาพอากาศวันนี้ค่ะมีเวลานิดนึงนะคะวันนี้ค่ะกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองนะคะร้อยละ20ของพื้นที่ก็ถือว่าไม่มากค่ะแปลว่าวันนี้อาจจะเจออากาศร้อนได้นะคะเป็นเรื่องปกติของประเทศไทยส่วนภาคตะวันออกร้อยละ30ค่ะภาคอีสานร้อยละ20ภาคเหนือร้อยละ30ภาคกลางร้อยละ20ส่วนภาคใต้ฝั่งทั้งอ่าวไทยและอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยส่วนนี้เรา2คนลาไปแล้วนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 8:01 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหว

0: หมดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ด้วยเพลงคำเขาลือของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่เพิ่งเปิดเข้ามาฟังกันก็รายการคนข่าวเล่าเพลงค่ะมีคุณสุพรัตน์นาคบุญนำอีกคนหนึ่งที่ร่วมกันจัดรายการกับดิฉันกิติภานาคพงศ์นะคะ
1: ไปชงกาแฟมานะคะ
2: ก็ตื่นก็กินกาแฟ
3: เห็นกาแฟ
2: ก็กินกาแฟ
0: ขออภัยนะคะ
2: เช้าเย็นๆก็กินกาแฟ
0: นะคะก็ดื่มกันพอดีแต่เพลงนี้เขาน่ารักนะ
1: ค่ะ
0: แล้วสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟและถูกคนห้ามเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ามีพวก
1: ค่ะกาแฟเล่นจะเลอะเทอะนิดนึงนะคะเช้าชงกาแฟมาแล้วใส่กระเป๋าปรากฏว่ากาแฟหกต้องมาชงใหม่ดูส
0: ิสบาย
1: ๆค่ะ
0: ยืนยันนะคะคุณสุพรัตน์นาคบุญนำมีท่านผู้ฟังถามมา
1: อ๋อเหรอคะ
0: คุณสุนทรอยู่เกษมค่ะ
1: บอกเสียงคุณใช่ไหมคะ
0: ที่เคยอ่านข่าวช่องเจ็ดสีคนสวยๆนั่นแหละค่ะ
1: อ๋อตอนนี้ก็ยังสวยอยู่นะแต่น้อยลงนะ
0: ถ้าฟังเพลงคำเขาลือเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณศักดิ์เกิดสิริเป็นคนแต่งเนื้อเพลงท่านมีอยู่ตอนหนึ่ง
1: ว่า
0: พวกเราอาจจะสวยอย่างนั้นก็ได้นะ
1: ค่ะ
0: เขาว่าเธอสวยประหลาดงามบาดใจแล้วคะเป็นเพลงที่เนื้อเพลงเนี่ยถ้าฟังสมมุติว่าไม่ใช่เพลงนี้ไปพูดชมใครสักคนโดยเขาไม่รู้จักเพลงเธอนี่สวยประหลาดนะ อาจจะโดนโกรธไปเลยก็ได้นะคะแต่พอเป็นเพลงแล้วแหมมันฟัง
1: สวยประหลาด
0: เราะ
1: บาดใจ
0: ใช่ค่ะยิ่งคุณชายถนัดศรีร้องด้วยเนี่ยยิ่งทำให้ฟังแล้วรู้สึกเป็นเพลงที่อมตะนะคะเช่นเดียวกับอีกหลายๆเพลงซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของรายการคนข่าวเล่าเพลงถ้าจะให้แปลก็คือพวกเราเนี่ยเคยทำงานข่าวมาก่อน
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นคุณจักรพันธ์ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มจัดรายการนะคะคุณจักรพันธ์ยมจินดาแล้วก็ส่งต่อมาให้ดิฉันกับคุณสุพรัตน์นาคบุญนำแล้วเราก็เน้นว่าเครียดกันมามากแล้วข่าวเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยเราก็จะพูดพอเป็นกระสายนะคะแล้วก็คุยกันจิปาถะนั่นแหละเน้นให้ผู้ฟังฟังเพลงหลายๆแบบคือบางทีเขาจะเก่ามากบางทีก็จะใหม่ขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังเป็นเพลงที่จัดอยู่ในพวก
1: เป็นเพลงในอดีต
0: ใช่ค่ะนะคะและสำหรับก่อนที่จะคุยยาวต่อไปก็ไปฟังอีกสัก2เพลงเพราะๆหากรู้สักนิดจากคุณโซลีภกาพันธ์แล้วก็ใจพี่จากคุณสุเทพวงศ์กำแหงค่ะ

0: วันนี้เลยได้ฟังหากรู้สักนิดสองเพลง
1: ชื่อเดียวกันใช่ไหมคะ
0: ใช่อันนี้สารภาพว่าเพิ่งทราบว่ามีสองหากรู้สักนิด
1: ค่ะ
0: เพลงแรกที่เปิดให้ฟังแต่งโดยครูศักดิ์เกิดสิรินะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่ไพเราะอีกเพลงหนึ่งตอนที่เลือกเพลงดิฉันเช็คแค่หัวขึ้นต้นคล้ายๆกันก็เลยคิดว่าใช่หากรู้สักนิด
1: ก็ทำให้เราได้รู้ว่ามีเพลงหากรู้สักนิดอีกเพลงหนึ่ง
0: ใช่
1: นอกจากเพลงหากรู้สักนิดที่เราคุ้นเคยกันในละครเรื่องบ้านทรายทอง
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็กลัวท่านผู้ฟังที่พอประกาศชื่อเพลงหากรู้สักนิดคอยแล้วเดี๋ยวบ้านทรายทองจะกลับมาละ
1: ค่ะ
0: นึกไปล่วงหน้าเลยถึงนางองค์นางเอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยต้องรีบหามาต่อให้ฟังว่าเพลงที่ท่านรอคอยก็คือเพลงนี้เปิดให้ฟังจบไปแล้ว
1: ค่ะวันนี้คุณต้าบอกว่าเพลงกินกาแฟน่ะนะคะของลุงนครมงคลายนนะคะดิฉันก็เลยเข้าไปดูความเป็นมาของเพลงนี้บอกว่าท่านนำทำนองมาจากเพลงสากลที่ดังมากในยุคนั้นเพลง My Truly Truly Fair นะที่บ๊อบมาเรียลประพันธ์ขึ้นในปี1951นะคะแล้วก็นำมาใส่เนื้อเพลงไทยทำให้เพลงกินกาแฟเป็นที่นิยมกันนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นเปิดเพลงกินกาแฟล่ะเพิ่งเข้ามาฟัง
1: คือเราร้องอีกรอบนึง
0: ตอนเข้ารายการในช่วงต้น
1: ค่ะ
0: มันมีเรื่องกาแฟกระฉอกนิดหน่อย
1: ค่ะ
0: ก็เลยพูดกันถึงเรื่องเพลงกินกาแฟนะคะ
1: ตื่นก็

0: าแฟวันยังคำก็กินกาแฟ
1: อันนี้เป็นการ
0: เพราะว่าเข้าไปดูเนื้อแล้ว
1: เป็นการชดใช้ใช่ไหมคะ
0: ชดเชยค่ะ
1: ชดเชยที่ไม่ได้เปิดให้ฟังก็เลยร้องให้ฟังเขาเอามาจากทำนองเพลงฝรั่งชื่ออะไร My Truly Fair
0: ใช่ไหมคะ Truly Truly Fair
1: เดี๋ยวนี้ก็ยังหาฟังได้นะคะเพลงนี้รู้สึกจะมีใครเอามาทำเป็นไตเติ้ลรายการอยู่เหมือนกันด้วยซ้ำไปนะคะเอาละฟังอีก2เพลงแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อรอยรักรอยเล็บคุณชรินทร์นันทนาครและทำไมถึงต้องเป็นเราคุณธานินทร์ค่ะ

0: นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ์
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบอ่ะ

0: 1นี้ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เติมไอเดียใหม่ให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหมี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงคโปร์ใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ยามา

0: ฟังเพลงทุ่งดอนทองแล้วคิดถึงอะไรคะ
1: อ๋อคิดถึงทุ่งนาป่าเขานะคะนี่หลายๆคนเนี่ยก็อยู่กับธรรมชาตินะคะอย่างคุณวาสนาฟังอยู่ก็บอกว่าอยู่บ้านสวนทุ่งนามีเสียงนกเสียงกาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าฝนตกตอนกลางคืนก็มีเสียงกบเขียจิ้งหรีดร้องให้ดินธรรมชาตินะนี่แหละทุ่งรวงทองนะคะของแท้เลยนะคะ
0: ค่ะดิฉันตอนนี
1: ้นึกถึงอะไร
0: คะนอกจากคิดถึงบ้านสบายๆแล้วนั่งอยู่รวมกันทั้งครอบครัว
1: ค่ะ
0: มีผลไม
1: ้
0: ง่าย
1: ๆล้อมวงทานอาหารจากธรรมชาติ
0: ทานกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็เลยนึกถึงอินทผลัม
1: อ๋ออินทผลัมโอ้นี่เมื่อวานนี้เพิ่งมีคนให้มา
0: สดหรือเปล่า
1: สดค่ะ
0: ทานหรือยัง
1: ว่าจะมาทานเนี่ยค่ะดิฉันเกรงใจคุณผู้ฟัง
0: มีเพื่อนให้มา
1: ค่ะ
0: ของเพชรบูรณ์พอดีต้องไปกราบพระก็เลยเอาไปถวายท่านก่อนไปถวายก็ปลิกมาลูกหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เคี้ยวอุ้ยฝาดฮะก็ตั้งท่าปอกไปถวายพระเพื่อนดิฉันบอกเฮ้ยอย่าปอกเดี๋ยวมันดำไม่มีใครเขาทำกัน
1: ใช่มันต้องกินทั้งเปลือกค่ะ
0: แต่ว่า
1: จะฝากนิด
0: ๆไปบอกคนเอามาฝากแล้วว่าจะเอาไปทำบุญให้ก็เลยต้องเอาไป
1: ค่ะ
0: พอเอาไปก็ล้างอย่างดีถวายพระเจ้าของบ้านบอกพระฉันไปเยอะเลยหลังพระฉันเสร็จก็เลยไปหยิบมา
1: ค่ะ
0: พอเพื่อนบอกว่าพระเคี้ยวกล้วมกล้วมดิฉันก็เอามั่งกล้วมไปกล้วมมาตอนแรกมันฝาดท่านฉันได้ยังไงตั้งหลายเม็ดพอเคี้ยวไปนานๆอร่อยมากเลยอิ๋ว
1: อร่อยค่ะแล้วก็ความหวานจากอินทผลัมเนี่ยก็คือเป็นความหวานที่เขาบอกว่ามันสามารถที่จะดูดซึมเข้าร่างกายได้และคนเป็นเบาหวานทานได้นะคะเป็นผลไม้มหัศจรรย์นะอินทผลัมเนี่ย
0: ผลไม้พระเจ้า
1: ผลไม้พระเจ้าใช
0: ่ชาวมุสลิมเนี่ยเขาจะทานกัน
1: ค่ะ
0: หลังถือศีลอดนะคะ
1: ที่เราเห็นเขาจะทำเป็นแห้งใช่ไหมคะ
0: ทีนี้เพื่อให้เป็นเรื่องเป็นราวมีที่มาอ้างอิงนิดหนึ่งแล้วก็ที่อ้างอิงที่น่าเชื่อถือดิฉันอ่านมาจาก Stay Fit แปลว่าอะไรคะ
1: แปลว่าอะไรคะ
0: อยู่แบบสุขภาพดีแข็งแรงนะ
1: อ๋อ Stay
0: Fit
1: อยู่ Fit
0: มาก By ชื่อโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง BDMS นะคะเขาก็บอกว่าอินทผลัมเนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอลไขมันต่ำเต็มไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
1: ค่ะ
0: มีวิตามิน A B1 B2 B6 C E K แคลเซียมซัลเฟอร์เหล็ก
1: ค่ะ
0: สังกะสีโพแทสเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสเบต้าแคโรทีนลูทีนและซีแซนทีนคือชื่อมันอาจจะ
1: เ
0: ป็นภาษาเทคนิคนะแต่ต้องบอกว่ามันเป็นสารอาหารเป็นธาตุที่มีประโยชน
1: ์
0: ต่อร่างกายเขาแบบเป็นเกลือแร่แล้วเป็นวิตามินใช่ไหมคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ยังอุดมไปด้วยกากใยคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยต่อผลเนี่ย100กรัมต่อพลังงาน282กิโลแคลอรี่ทีนี้ก็สงสัยกันใช่ไหมคะว่าเอ๊ะอย่างแห้งเนี่ยไอ้ดีๆมันแพงมากเลยนะมันน่าจะดีกว่าอย่างสดหรือเปล่าน
1: ะคะ
0: ทีนี้ที่เนี่ยก็เลยบอกว่ามันก็ไม่ต่างกันนักนะแต่ว่าสดเนี่ยหวานน้อยตากแห้งเนี่ยจะเก็บได้นานกว่าแล้วก็หวานมากกว่า
1: ใช่
0: ก็อย่ารับประทานมากในแต่ละครั้ง
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เมืองไทยก็นิยมรับประทานสดตอนนี้เป็นฤดูกาลพอดีนะคะ
1: ก็มีปลูกได้หลายที่ด้วยกันดิฉันเองเคยไปถ่ายรายการที่เขาเป็นสวนอินทผลัมนะคะก็อยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่แหละแล้วก็มีหลายพันนะมีพันที่เป็นสีเหลืองสีแดงก็มีนะคะ
0: ในนี้เขาบอกว่ามีการปลูกอินทผลัมพันบาฮี
1: ค่ะ
0: บอกว่าเมื่อกินสดเนี่ยรสจะหวานกรอบอร่อยว่างั้นนะคะ
1: ค่ะแล้วก็สามารถนำมาทำแล้วนะน้ำอินทผลัมก็ได้นะก็มีประโยชน์หลายๆอย่างด้วยกันก็คิดดูสิคะต้นเขาเนี่ยขึ้นกลางทะเลทรายอะ
0: ทะเลทรายยังอยู่ได้
1: ทนมากเลยนะคะ
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: ดังนั้นสำหรับดิฉันเองเนี่ยหนึ่งผลก็พอแล้วถ้าหวานๆนะคะ
1: ค่ะ
0: ขอให้มีความสุข กับการรับประทานอินทผลัมโดยเฉพาะรับประทานกับคนที่ท่านรักแล้วฟังรายการ

ของเรานะคะคนข่าวเล่าเพลงตอนนี้ก็ไปฟังอีก2เพลงเพราะจากพี่แซมยุรนันท์พมรมนตรีหยาดเพชรและคุณสรัญญา1ใน100ค่ะ

0: มีการตัดพ้อต่อว่ามาย
1: ังไงคะ
0: จากคุณวัจนา
1: ของคุณวัจนา
0: อยากให้คุณอิ๋วช่วยอ่านให้หน่อย
1: คุณวัจนาบอกว่าเปิดวิทยุอสมทตากไม่ชัดเลยทนฟังอย่างไรเหรอคะโอ้ก็บอกว่า
0: ไม่ถ่ายทอดให้
1: ไม่ถ่ายทอดให้
0: พิษณุโลกก็ถ่ายทอดไม่จบตากก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้าง
1: ต้องเงี่ยหูฟังเลยนะคะ
0: ต้องถามที่นี่แหละเพราะว่า
1: คือการรับฟังเนี่ยไม่ได้ทั่วประเทศนะคะในหลายๆจังหวัดก็อาจจะไม่ได้รับฟัง
0: บางช่วงเวลา
1: บางช่วงเวลา
0: ค่ะนะคะ
1: ก็เอาเป็นว่าถ้าเข้าไปทางเพจ Facebook เนาะหลายๆท่านก็รับชมรับฟังทางนี้นะคะขอบคุณคุณวัจนาที่ถึงแม้ยังฟังไม่ชัดก็ยังติดตามฟังรายการทุกอาทิตย์นะคะเช่นเดียวกับแฟนรายการทุกท่านด้วยนะที่บอกว่ารอคอยวันอาทิตย์นะคะเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังกันโดยเฉพาะเพลงเก่าๆในอดีตอย่างเพลงที่จบไป1ใน100นี่เชื่อว่าทุกคนร้องตามได้แน่นอนนะคะ
0: พูดถึง1ใน100กระหยาดเพชรเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราก็เลยคิดถึงคนที่จะทำให้คนพูดถึงอย่างนี้ได้เนี่ยนอกเหนือจากคุณสมบัติอย่างอื่นที่เป็นคนเก่งคนอะไรก็แล้วแต่ความเป็นมนุษย
1: ์ค่ะ
0: ความเอื้ออารีมีน้ำใจความเห็นแก่เขาเรียกอะไรนะความเห็นอกเห็นใจ
1: มีเมตตา
0: ใช่ค่ะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของมนุษย์ที่เขาห่วงกันนะ
1: ค่ะ
0: ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีสิ่งเหล่านี้เหลือน้อยลงเหตุผลเพราะว่าสัมผัสแต่หน้าจอบางคนเนี่ยไม่ต้องพึ่งพาคนเลยอยู่กับหน้าจอหิวข้าวก็สั่งข้าวกินนะคะกับ Grab ก็ไม่ต้องพูดก็ยื่นส่งกันโอนเงินกันอะไรอย่างเงี้ยเด็กสมัยใหม่ก็เลยจะอยู่กับหน้าจอเยอะมีการทำค่ายเลยนะคะของต่างประเทศเนี่ยที่แคลิฟอร์เนียเขาเอาเด็กประถมไปเข้าค่ายในป่า5วันโดยไม่ให้มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์มือถงมือถือไอพงไอแพดอ
1: ยู่กับธรรมชาติจริงๆ
0: ค่ะปรากฏว่ามีความสามารถในการอ่านอารมณ์ผู้อื่นมากขึ้น
1: อ
0: ่านจากทางรูปภาพก็ได
1: ้ค่ะ
0: ทางวิดีโอก็ได้เพราะฉะนั้นก็บอกว่าการที่เจอกันเนี่ยได้คุยกันใช่ไหมคะหันไปมองหน้ากันสบตากันสังเกตเห็นปฏิกิริยาอารมณ์เขาเป็นอย่างไรนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นดังนั้นเนี่ยผู้สูงอายุในรายการเราก็คงจะเลี้ยงเด็กเยอะนะคะหลานๆก็อาจจะต้องสัมผัสกันทางการพูดคุยปกติธรรมดา
1: อย่าให้อยู่กับมือถือตลอดเวลา
0: แสดงความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์เป็นตัวอย่างให้เขาเห็นแล้วเขาบอกว่านี่ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องส่วนตัวของคนนั้นที่มีแต่มันจะสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่มี AI เยอะๆมันเป็นอุปกรณ์ที่มาทางวิทยาศาสตร์จะขาดความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าใครมี sympathy empathy ค่ะ
1: empathy ความเห็นอกเห็นใจ
0: นะคะก็จะสามารถที่จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นก็เป็นไปได้ในการทำงานนะคะเปิดให้ฟังได้อีกเพลงเดียว
1: ค่ะก่อนที่จะเข้าข่าวนะคะ
0: ความในใจนะ

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกทม.เปิดจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่เช้านี้เมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้เปิดการจราจรบริเวณวงเวียนใหญ่จุดที่เกิดเหตุน้ำรั่วภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้แล้วโดยเปิดช่องทางฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องจราจรเพื่อทดสอบการเดินรถขณะที่ฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังคงปิดการจราจรเนื่องจากต้องใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องมือและดำเนินการฉีกเกล้าต่อเนื่องพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยรถจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าให้เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพโดยวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วในจุดดังกล่าวพบว่าสถานการณ์ขณะนี้เริ่มมีเสถียรภาพโดยได้เติมน้ำลงในอุโมงค์ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินส่งผลให้ไม่มีน้ำรั่วไหลเพิ่มและไม่จำเป็นต้องสูบน้ำออกอีกทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นด้านการเสริมความมั่นคงของพื้นที่ได้ดำเนินการฉีดสารเคมีแล้วกว่า 1,165 ลูกบาศก์เมตรผ่านหัวเกล้า5จุดเพื่อสร้างแนวกำแพงดินที่แข็งแรงรอบอุโมงค์ลดการไหลกลับของน้ำและเพิ่มความมั่นคงของชั้นดินผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มขณะที่ผิวถนนเริ่มมีการคืนตัวขึ้นเล็กน้อยและการติดตามพื้นที่ในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุยังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมนายชัชชาติกล่าวว่าการเปิดการจราจรเป็นไปตามผลการประเมินของทีมวิศวกรที่เห็นว่าสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่กรุงเทพมหานครยังคงยึดหลักความปลอดภัยต้องมาก่อนหากผลการติดตามพบความผิดปกติพร้อมปรับแผนการดำเนินงานทันทีโดยจะไม่เร่งเปิดพื้นที่ทั้งหมดจนกว่าจะมั่นใจว่ามีความปลอดภัยอย่างแท้จริงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังสั่งการให้ผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดเพิ่มเติมพร้อมรายงานผลทุกวันและตรวจติดตามอาคารโดยรอบทุก2ชั่วโมงเพื่อประเมินความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องรัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยและมีแนวโน้มมีภาวะมีบุตรยากเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มีความก้าวหน้าและมีการใช้บริการมากขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคมกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานสากลสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้การเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการปรับเงื่อนไขการให้บริการแก่คู่สมรสที่มีชาวต่างชาติการกำหนดให้เจ้าของอสุจิไข่หรือตัวอ่อนสามารถส่งออกอสุจิไข่หรือตัวอ่อนได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไป
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ติดตามสุดยอดงานเพลง
1: ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะกับดีเจอิ๋วสุภรัตน์นาคบุญนำแล้วก็ดีเจพี่ติ๋วกิติภานาคพงษ์นะคะกิติภาก็คือสรรสนีนี่แหละค่ะบางคนถามคนเดียวกันหรือเปล่าคนเดียวกันนะคะชั่วโมงนี้เปิดด้วยเพลงชมไพรในฝันนะจากดอกไม้ป่าก็เป็นอีกบทเพลงอมตะอีกเพลงหนึ่งนะคะที่ฟังแล้วก็มีความสุขสดชื่นสบายใจเพราะว่าพาไปเที่ยวป่าไปชมไพรนะคะมีต้นไม้มีเสียงนกการ้องนี่ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้เราคลายเครียดมีความสุขนะคะคุณผู้ฟังคงเคยได้ยินคำว่าการอาบป่าใช่ไหมคะการอาบป่าหรือว่าชินรินโยกุเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นศาสตร์บำบัดความเครียดจากญี่ปุ่นนะคะก็คือการที่ไปดื่มด่ำกับธรรมชาติผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5อย่างช้าๆนะคะโดยไม่ต้องเร่งรีบกิจกรรมเนี้ยช่วยลดฮอร์โมนความเครียดลดความดันโลหิตแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายด้วยนะคะวิธีการอาบป่าเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าต้องตัดขาดจากสิ่งรบกวนอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยเปิดรับสัมผัสใช้สายตามองแสงแดดที่ลอดผ่านใบไม้ฟังเสียงลมและนกร้องดมกลิ่นไอของต้นไม้แล้วก็สัมผัสพื้นผิวของเปลือกไม้นะคะอย่างเช่นการไปกอดต้นไม้หรือว่าการที่เราถอดรองเท้านะคะให้เท้าเนี่ยได้สัมผัสกับดินบ้างแล้วก็ปล่อยใจให้ว่างเปล่าเดินช้าๆนั่งพักหรือว่าสูดอากาศบริสุทธิ์โดยที่ไม่ต้องไปตั้งเป้าหมายในการเดินนะคะเนี่ยถ้าใครอยู่กรุงเทพก็สามารถที่จะไปอาบป่าเบื้องต้นได้ที่สวนสาธารณะต่างๆอย่างเช่นสวนลุมพินีนะคะหรือว่าสวนวชิระเบญจทิศเบญจทัศน์หรือว่าสวนรถไฟนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นวิธีที่ทำให้เราได
2: ้
1: มีความสุขถ้าบ้านของคุณจำลองนะมีต้นไม้บ้างก็ดีแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องไปอยู่กับต้นไม้ใหญ่ๆนะคะหรือว่าถ้าไม่มีต้นไม้ใหญ่ๆนะเราก็ไปเดินดูพืชผักที่เราปลูกผักสวนครัวรู้กินได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าชมสวนอย่างนี้เป็นต้นก็ทำให้เรามีความสบายใจนะคะพูดถึงสวนเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงดิฉันเพิ่งไปเที่ยวสวนมา
2: เ
1: ม
2: ื่
1: อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องไปเปิดหูเปิดตาเที่ยวสวนคนอื่นบ้างนะไปที่ราชบุรีค่ะกับทางสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทยนะหรือว่าโทก้าก็คือ The Organic Consumer Association
2: ค่ะ
1: เขาก็พาคณะไปนะคะไปเที่ยวสวนเกษตรอินทรีย์2ที่ก็คือที่ Y Family ก็เป็นห้องทดลองในสวนมะพร้าวแล้วก็ไร่สุกพ่วงนะคะที่อำเภอจอมบึงคือทั้ง2ที่เนี่ยเขาทำเกษตรแบบอินทรีย์นะคะแล้วก็มีกิจกรรมเหมือนกับว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะไปถึงก็ไปเรียนรู้เรื่องผีเสื้อโอ้สวนนี่ผีเสื้อเยอะมากเลยไม่เคยเห็นแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวนที่เรียบๆใช่ไหมคะตัดย่งตัดหญ้าอะไรเนี่ยแต่เนี้ยเขาก็ปล่อยให้หญ้าวัชพืชเจริญเติบโตปล่อยเป็นธรรมชาติแล้วผีเสื้อเข้ามาเองเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ได้ไปดูวิธีการที่เขาเอาน้ำช่อดอกมะพร้าวนะ
2: คะ
1: ซึ่งก็เป็นน้ำตาลสดจากท่อช่อดอกมะพร้าว
2: เหมือนกันเลยคล้ายๆกัน
1: ค่ะคือน้ำตาลสดได้เป็นแบบว่าคำที่กว้างๆอาจจะเป็นน้ำตาลสดจากต้นนู้นต้นนี้ต้นตาลเลยก็ได้แต่นี่คือน้ำช่อดอกมะพร้าวนะคะเขาก็จะใช้วิธีการปีนขึ้นไปแล้วก็ไปตัดตรงช่อดอกมะพร้าวที่มันยังอ่อนอยู่นะคะแล้วให้น้ำมันหยดติ้งติ้งใส่กระบอกเนี่ยกว่าจะได้
2: ม
1: านะถ้าใครเคยชิมก็จะรู้สึกว่าแหมมันหอมหวานมาก
2: ยังไม่เคยชิม
1: เนี่ยต้องไปชิม
2: เห็นเขาใส่ขวดขายมันจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู
1: ้นะค่ะก็ต้องดูแหล่งที่มาด้วยว่ามายังไงนะคะแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งนะเขาก็มีการปลูกพืชแบบผสมผสานหลายๆอย่างนะคะทำแบบอินทรีย์นะแล้วเวลาที่เราจะทานน้ำอ้อยแล้วต้องเสียแรงนิดนึงเขาก็ใช้วิธีปั่นจักรยานนะให้มอเตอร์ไอ้เครื่องคั้นน้ำอ้อยมันเดินถ
2: ึ
1: งจะได้กินน้ำอ้อย
2: ปั่นอยู่ข้างหน้า
1: ค่ะ
2: ก็ถือว่าไหลอยู่ข้างหลัง
1: เป็นการทำการเกษตรที่ทำในเชิงท่องเที่ยวไอ้ตรงนี้ก็สร้างรายได
2: ้ค่ะ
1: นะคะนอกเหนือจากผลผลิตทางการเกษตรที่บางทีเนี่ยถามน้องเจ้าของที่เขาทำเขาบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้หวังเรื่องผลผลิตจากสวนหรอกแต่ว่าก็ทำเป็นเชิงท่องเที่ยวแบบเนี้ยนะแล้วเป็นคนรุ่นใหม
2: ่
1: เป็นรุ่นลูกละที่มาต่อยอดทำการเกษตรจากรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาก็นะปรับเรียกว่า ต่อยอดก็ถือว่าน่าสนใจนะ
2: น่าสนใจแล้วก็น่าเป็นทางเลือก
1: ค่ะ
2: ในการไปเที่ยวซึ่งจริงๆมีคนทำเยอะนะคะตอนนี
1: ้ค่ะ
2: มันก็ทำให้เราได้สัมผัสบรรยากาศที่แตกต่างไปจากการอยู่บ้านอยู่เมือง
1: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำพูดถึงสวนแล้วเรามีเพลงให้ฟังเกี่ยวกับสวนนะคะชมสวนชมไพรกันนะคะเอาใจคนที่รักสุนทราภรณ์กันบ้างในชื่อเพลงแอลสาวชมสวนนะคะต่อด้วยแอลเอื้องไพรค่ะคุณชาญชัยบัวบังสอนกับคุณวงจันทร์ไพโรจน์เป็นเพลงคู่ทั้งสองเพลงค่ะ

0: พาไปชมสวนชมไพรกันเป็นเพลงที่เราก็ไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่นะเพลงเก่าๆแบบนี
1: ้ก็ดีค่ะ
0: ค่ะ
1: บรรยากาศสบายๆจินตนาการสวนเดิมๆเนี่ยคุณอิ๋วเขาบอกว่าท่องเที่ยวเชิงเกษตรตอนนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวให้เราได้เที่ยวเป็นพันแห่งเลยนะ
0: ใช่
1: แล้วแต่จะเลือก
0: ค่ะก็ถือว่าไม่ได้มีค่าที่จ่ายอะไรมากมายเนาะ
1: ค่ะ
0: บางทีเราไปเที่ยวที่อื่นไปนอนพักโรงแรมอันนี้ก็มาแบบโฮมสเตย์บ้างถ้าจะไปค้างนะหรือบางที่ก็สามารถไปเช้าเย็นกลับได้ค่ะ
1: เอาลูกๆไปเที่ยวดีเด็กๆเล็กๆค่ะเพราะว่าให้เขาไปเรียนรู้วิถีชีวิต
0: ค่ะ
1: จะไปติวภาษาอังกฤษเขากับภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสวนเกี่ยวกับการเกษตรก็ได
0: ้ค่ะ
1: จะไปชวนเขาคิดเลขสนุกคือแบบให้เด็กรู้ว่าทุกที่มันเรียนรู
0: ้
1: ได้ทุกรูปแบบ
0: ก็ถือว่าเป็นห้องเรียนธรรมชาติ
1: ใ
0: ช่ไหมคะสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกวิชาเลยแล้วก็ไปสวนครั้งเนี้ยที่ไร่สุขพ่วงที่ราชบุรีเนี่ยเขาก็จะมีต้นตะเคราะห์คุณผู้ฟังรู้จักไหมคะ
1: เคยได้ยินชื่อ
0: ตะเคราะห์นะคะเขาก็จะเป็นช่อเป็นพวงๆนะคะแล้วก็เนื้อในเนี่ยเขาจะสีส้มๆแล้วก็เปรี้ยว
1: ะ
0: นะคะเขาก็มีเวลคัมดริงก์ด้วยน้ำตะเคราะห์นะคะหอมสดชื่นได้เขาบอกว่าเอามาแทนมะนาวก็ได้นะเพราะว่าเขามีสรรพคุณเป็นยาระบายนะคะช่วยฟอกโลหิตช่วยขับปัสสาวะบำรุงฟันบำรุงสายตาบำรุงประสาทช่วยเจริญอาหารแก้ไอแก้ไข้แก้หวัด
1: แสดงว่าวิตามินซี
0: สูงใช่น้ำตะเคราะห์หอมค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาก็เอามาทำเป็นน้ำให้เราได้ทานกันแล้วก็มีเมนูแบบบ้านๆใช่ไหมคะแกงส้มก็ผักในที่เขาปลูกนะแล้วก็มีน้ำพริกกะปิแจมกับพวกไข่ทอดชะอมแล้วก็ผักลวกต่างๆเนี่ยล่ะก็คือเมนูอาหารแบบเนี้ยมันดีต่อสุขภาพทั้งนั้น
1: ใช่แล้วทานในสวนน่ะ
0: ใช่
1: มันน่าจะได้ความสดความอร่อยได้บรรยากาศ
0: ค่ะ
1: พี่อ่ะสมัยเด็กๆนะไปนาแล้วก็ชาวนาเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าทอดปลาที่ได้จากแหล่งน้ำในนา
0: ค่ะ
1: มาให้ทานกับข้าวมีความรู้สึกเลยว่าเป็นปลาที่อร่อยที่สุดมาถึงวันเนี้ย
0: นี่แหละนะคะ
1: ค่ะ
0: ธรรมชาติที่แท้จริงนะคะโดยเฉพาะคนในเมืองแล้วก็โหยหาใช่ไหมคะนี่คุณประสิทธิ์บอกลูกตะเคราะห์รู้จักครับนะคือคนที่อยู่ต่างจังหวัดแต่มันก็ไม่ได้มีทุกที่นะ บางที่ก็มีนะคะลูกตะเคราะห์นะคะก็เพิ่งเคยได้ทานก็ครั้งนี้แหละนะคะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ฟังเนี่ยไปเห็นน้ำตะเคราะห์ที่ไหนมีคนชิมให้ก่อนหน้าแล้วคือคุณอิ๋ว
0: ค่ะ
1: ไปตามชิมได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะและเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทาง Facebook เนี่ยไปฟังเพลงที่เกี่ยวกับผลไม้กันต่อ
1: ค่ะ
0: นะคะไปเที่ยวอุทยานผลไม้กับคุณสุรพลสมบัติเจริญกันแล้วต่อด้วยคุณชายเมืองสิงห์ร้องเพลงชมสวนเอาไว้น่าฟังมากนะคะมีดอกไม้นานาพันธุ์เลย
1: มารู้สึกดีมากเลยวันนี้ได้เที่ยวหลายสวน
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวไปกันเลยนะคะ

0: งพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมตกไกลผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมช

0: สินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
9: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
8: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
10: จะละครไปถึงไหนในยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
11: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
12: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ์

พลงรักบางใบนะคะก็เป็นเพลงลูกกรุงอมตะอีกเพลงหนึ่งนะคะให้ฟังเสียงของคุณกุ้งกิติคุณนะคะเพลงนี้เนี่ยร้องต้นฉบับโดยคุณรวงทองทองลั่นถมแล้วก็ประพันธ์คำร้องโดยชอุ่มปัญจพันธ์แล้วก็ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะเพลงนี้ต้องบอกว่าแต่งขึ้นเนี่ยตั้งแต่นู้นแหละค่ะย้อนปลายปี2499เลยนะคะครูเอื้อได้นำทำนองเพลงไทยเดิมที่ชื่อว่าบางใบค่ะมาเรียบเรียงประสานเสียงใหม่ในรูปแบบสังคีตสัมพันธ์ซึ่งก็เป็นการผสมผสานระหว่างดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลอย่างลงตัวนะคะก็มีคุณจอุ่มปัญจพันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องที่เปรียบเลยความรักของหญิงสาวที่ลึกซึ้งดั่งบัวบางใบนะคะก็ถือว่าเราช่วยกันอนุรักษ์เพลงเก่านะโดยเฉพาะบทประพันธ์ของผู้ที่แต่งนะรุ่นเก่าๆนะคะก็ยังถือว่าคลาสสิกแล้วก็ได้ความนิยมจนถึงปัจจุบันแต่พูดถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยก็มีการนำเอา AI นะคะมาแต่งเนื้อร้องทำนองนะคะหรือแม้แต่เสียงร้องเนี่ยนะก็เป็น AI บางทีเขาก็พัฒนาใน AI เนี่ยเมื่อก่อนฟังแล้วก็รู้นะนี่ AI แต่ง AI ร้องแต่บางเพลงเราก็โอ้นี่อาจจะฟังแทบไม่ออกเลยนะว่าเป็น AI นะคะเอาเป็นว่าเราก็พยายามที่จะเปิดเพลงเก่าๆในอดีตไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่งนะคะคุณประธานก็บอกว่าทั้งสองอย่างเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งลูกกรุงเนี่ยสามารถร้องได้ทุกยุคทุกสมัยไม่มีคำว่าล้าสมัยก็จริงนะคะขอบคุณหลายๆท่านนะคะที่ทักทายกันเข้ามาคุณสมรคุณจรัสศรีนะคะคุณสมประสงค์ก็ยังอยู่กับเรานะคะแล้วก็คุณวันนี้นะบอกว่าต้องติดตามทุกอาทิตย์เลยขอบคุณมากๆนะคะคุณสมทรงคุณวาสนาคุณสุวรัญญาพระรุ่งนะคะอีกหลายๆท่านก็ทักกันไม่หมดนะคะคุณแก้วมณีนะคะคุณประธานคุณเอกสินขอบคุณด้วยที่แชร์เป็นสาธารณะให้ด้วยนะคะคุณชัชนันบอกฟังเพลินนะคะคุณวิจิตด้วยนะคะเข้ามาทักทายรายงานตัวบอกว่าสถานีอสมทที่พิจิตรเนี่ยเขาจะตัดมาถ่ายทอดเวลา 9:10 น. 10 นาทีถึงจะรับฟังได้ขอบคุณที่แจ้งข้อมูลให้ทราบกันนะคะเรามาฟังเพลงเพราะๆในอดีตแต่ว่าเอาในยุค80นะกันนะในช่วงที่หลายๆท่านอาจจะวัยรุ่นอยู่หรือว่าเด็กๆอยู่ก็ตามทีนะคะเสียงร้องของคุณภูสมิงนะคะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วก็คุณขอมานะคะก็จัดเพลงนี้ให้เป็นอีกบทเพลงนึงของคุณภูสมิงที่ก็ฟังแล้วกินใจแล้วก็เพราะมากๆนะคะลองรักอีกครั้งและต่อด้วยคุณออสคิริบูลรอวันฉันรักเธอค่ะ

คุณผู้ฟังอยู่กับรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะเปิดเพลงวันๆอดีตแบบนี้ก็นึกถึงความหลังครั้งเก่าใช่ไหมคะหลายๆท่านก็อาจจะมีความทรงจำกับแต่ละบทเพลงที่เปิดไปนะคะก็กลับมาในช่วงเวลานี้บางท่านดูทาง Facebook บอกว่าเอ๊ะทำไมกลับมาดีเจเหลือคนเดียวนะคะพี่ติ๋วหายไปไหนนะคะก็คือว่าพี่ติ๋วรู้สึกไม่ค่อยสบายนะก็เลยขออนุญาตนะคะกลับก่อนก็จะได้ไปพักผ่อนนะคะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนอนน้อยหรือเปล่าพอถามพี่ติ๋วนอนดึกนะคะพี่ติ๋วเนี่ยนอนดึกส่วนดิฉันเนี่ยนอนเร็วเดี๋ยวนี้นอนเร็ว3ทุ่มไม่เกิน4ทุ่มก็นอนแล้วนะคะแล้วก็ตื่นเช้านะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกท่านมีบางคนก็ได้ส่งคำถามมานะคะบอกสงสัยเหมือนกันนะคะพอพูดถึง AI เนี่ยคุณต้าก็บอกว่าแล้ว AI เนี่ยเขาเอาเพลงมาทำเนี่ยเสียลิขสิทธิ์ไหมนะคะก็เลยเข้าไปสอบถามนะว่าค้นหาดูว่าเพลง AI แต่งเนี่ยมีลิขสิทธิ์ไหมก็ได้คำตอบดังนี้นะคะบอกเพลงที่แต่งโดย AI ยังไม่มีลิขสิทธิ์นะเพราะว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ปัจจุบันเนี่ยกำหนดให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นนะคะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มีความซับซ้อนแล้วก็แบ่งออกเป็นประเด็นหลักๆดังนี้ค่ะก็คือถ้าคุณพิมพ์คำสั่งพร้อมให้ AI สร้างเพลงออกมาเลย

เนี่ยคุณจะไม่สามารถจดลิขสิทธิ์เพลงนั้นได้นะคะเพลงนั้นจะกลายเป็นทรัพย์สินสาธารณะที่ใครจะนำไปใช้ก็ได้แต่มีประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าคุณนำดนตรีหรือทำนองจาก AI มาเรียบเรียงใหม่ร้องทับหรือเขียนเนื้อร้องด้วยตัวเองส่วนที่คุณแก้ไขหรือสร้างขึ้นมาเองนั้นสามารถจดลิขสิทธิ์ได้นะคะแล้วก็สิทธิ์ในการใช้งานเชิงพาณิชย์เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขของผู้ให้บริการ AI แต่ละเจ้านะคะการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ขึ้นอยู่กับกฎของเว็บไซต์หรือโปรแกรม AI ที่คุณใช้ตัวอย่างเช่นถ้าใช้บริการผ่าน Suno AI หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยคุณอาจต้องสมัครแพ็กเกจแบบเสียเงินนะจึงจะได้รับสิทธิ์นำเพลงไปใช้เชิงพาณิชย์ได้แล้วก็ตอนนี้มีคดีความระดับโลกจากค่ายเพลงใหญ่ๆนะค่ายอย่างเช่น Universal Music Group เนี่ยฟ้องร้องบริษัท AI อย่างเช่น Suno AI ในประเด็นนำเพลงที่มีลิขสิทธิ์ของศิลปินตัวจริงมาใช้ฝึก AI โดยไม่รับอนุญาตนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นหนึ่งก็คือการให้ AI ร้องเพลงด้วยน้ำเสียงของนักร้องชื่อดังอันนี้ก็ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในภาพลักษณ์ของศิลปินคนนั้นนะคะถ้านำไปสร้างรายได้ก็อาจถูกฟ้องร้องได้นี่ก็เป็นคร่าวๆนะที่ได้ค้นหามานะคะฟังเพลงกันต่อนะคะในบทเพลงเก่าๆในอดีตนะคะทักทายแฟนเพลงนิดนึงก่อนจะร่ำลากันนะคะคุณนิตยาคุณวาสนานะคะคุณปิ๋วๆใช่ไหมคะบอกติดตามฟังมานานมากเลยจะฟังผ่านทางวิทยุนะแต่ไม่ได้ทักมานะคะทุกวันอาทิตย์พอ7:30ก็เปิดรอเลยนะคะรายการนี้เปิดเพลงเพราะมากขอบคุณมากๆก็แนะนำเพลงกันเข้ามาได้นะคะถือว่าช่วยกันจัดรายการแล้วกันมีคนแนะนำเพลงกระต่ายเพ้อมาด้วยนะคะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผบ.สูงสุดนำทุกเหล่าทัพและผบ.ตร.ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเปิดกรวยประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบ้านหมากแข็งจากสมรภูมิความขัดแย้งสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงดำรงพระยศและพระอิสริยยศทางทหารคือร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จช่วยเหลือและบัญชาการรบเคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหล่ทหารและตำรวจในอดีตจนทำให้พื้นที่ชายแดนแห่งนี้มีความสงบร่มเย็นท่านี้ถือเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์เพราะผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้นำในกิจกรรมดังกล่าวพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วมีกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นการออกหน่วยแพทย์ดูแลประชาชนรวมไปถึงการเดินทางไปบริเวณโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งซึ่งมีจุดประวัติศาสตร์ที่เคยโดนผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในอดีตยิงถล่มอาคารเรียนและจนถึงขณะนี้ยังได้เก็บร่องรอยไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าในช่วงที่คนไทยมีความแตกแยกทางความคิดแต่ด้วยพระบารมีของสถาบันได้นำให้ชาติไทยพ้นภัยและเมื่อพ้นจากภัยคอมมิวนิสต์แล้วก็ยังมีพระกรุณาพระมหากรุณาธิคุณพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจุลพันธ์สั่งสำนักงานประกันสังคมเร่งเยียวยาดูแลสิทธิประโยชน์ทายาทผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงใยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์บริเวณซอยลาดพร้าว1แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน33รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากพร้อมสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือเยียวยาทายาทลูกจ้างและผู้ประกันตนที่เสียชีวิตรวมทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดเชยเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตจำนวน22รายเป็นลูกจ้างและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

0: นอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างสัญชาติลาวจำนวน2รายซึ่งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานโดยทายาทมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนได้แก่เงินค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตในอัตรา70%ของค่าจ้างรายเดือนเป็นระยะเวลา10 ปีรวมทั้งมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคมตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนางสาวกาญจนาพุ่นแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ประกันสังคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมประสานนายจ้างสถานพยาบาลหน่วยงานในพื้นที่และญาติผู้เสียชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ทายาทได้รับการเยียวยาโดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทศไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทศไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทศไทยปากสะอาด
6: เทศไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทศไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทศไทยปากสะอาดจริงๆ
8: 10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียงพี

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: เป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท่านนะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วทุกวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์หนึ่งเราพบกันแค่ครั้งเดียวเองนะคะวันนี้วันที่19กรกฎาคมนะคะรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะ10นาฬิกาจนถึง13นาฬิกาพบกับพี่อ้อยวิภาจันทรกูล
1: สวัสดีค่ะหนูน้องรักอินทรารุณนะคะเมื่อวานหนูก็พบคุณผู้ฟังไปรอบหนึ่ง
0: วันนี้
1: นะคะวันนี้ใหม่หนึ่งรอบไม่เบื่อกันเน
0: า
1: ะ
0: มาแทบไม่ทันอยู่เนี่ย
1: ไม่เบื่อกันเน
0: า
1: ะ
0: เมื่อวานนี่ตอนเช้าใช่ไหม
1: ใช่เมื่อวานเช้าคือเกือบไม่ตื่นเพราะว่าที่บอกอะแอบนอนดึกไงไปฟังเพลงแอบนอนดึกแล้วก็ทักทายทุกท่านนะคะที่รับฟังกันอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะ SMS 4689400และโทรศัพท์022481366วันนี้เราอยู่กับน้องเมย์น้องพจน์นะคะน้องเมย์รอสายหน้าใหม่1สายใครจะขอเพลงตอนนี้ได้เลยนะคะเพลงที่เปิดไปแล้วค่ะพี่อ้อย
0: ตอนนี้ก็ให้น้องเมย์เจรจาไปก่อนเพลงที่

0: เปิดใช่ไหมเป็นเพลงที่พอดีไปเปิดดูแล้วเฮ้ยแม่สายมีสุเทพร้องด้วยอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วแม่สายเนี่ยสุเทพได้ร้องคนท่านแรกนะต้นฉบับคืออ๋อดูนึกชื่อท่านพี่ไม่ออกพี่สีสุดาเรืองใจอันนั้นเป็นต้นฉบับทีนี้ได้ฟังเพลงนี้แล้วโอ้พอดีอย่างเลยมาเปิดให้ฟังนะคะแล้วก็ตามด้วยเพลงคนใจเหงาคุณเพียงพิษศิริวิไลคุณเพียงพิษศิริวิไลหรือสิวไม่มั่นใจนะมองหน้าหนุ่ยหนุ่ยก็มองหน้าพี่กับอ้าวช่างมันเลยไปก่อน
1: อันนี้ของเราส่งเลยไปก่อนส่งสีวิไลใช่ป่ะหนูเริ่มงงกับนามสกุลน้องละอ่ะ
0: ไร้คู่พี่อิทธิพลบำรุงกุลหรือพี่มืดนะคะแล้วก็รับปักใจคุณลินจงเพนโสภาบอกว่าชื่อเหมือนใครเอ่ยเสียงคุณธานิน
1: ชื่อเหมือนพี่วัจนาค่ะ
0: เหรอพี่วัจนาบอกว่าจริงๆแล้วพี่วัจนาชื่อ
1: วันเพ็ญแต่ว่าอันนี้เป็นชื่อคุณแม่เมื่อคุณแม่เสียไปก็
0: ก็อยากจะมาใช้ตรงนี้แทนนะด้วยความระลึกนึกถึงเนาะกีฬาหัวใจคุณศรีสุดารัชตะวันสุนทราพรนะคะ
1: ค่ะแล้วก็ทาง Facebook Fanpage มีคุณอรุณทดีนะคะคุณณรงค์ชุ้ยทองคำนะคะคุณวุฒิชัยนะคะคุณแพทคุณชีวิตต้องทนพี่ใส่น้อย
0: คุณใส่เข้ามาแล้วหาเจอไหมหูน่ะ
2: ก
0: ัน นะโอ้โหมันเลยกำลังควานหา
2: ข้างหลังค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ฟัง
1: คุณไปเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: พี่อีทเหรอ
3: ใช่ครับโ
0: อ
3: ้ทำไมจำได้เหรอ
0: โอ้จำเสียงได
3: ้
0: เพิ่งคุยกันเองนะเมื่อวันก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่หาหูเจอละ
3: อ๋อเหรอ
1: เป็นไงคะวันนี้อากาศที่ใส่น้อยเป็นยังไงบ้าง
3: ก็แดดครับตอนนี้แดดดีจัง
1: ใช่วันนี้แดดแรงมากๆเนาะ
3: ครับผมใช่ครับ
1: บางวันก็ดูเหมือนมันครึ้มๆนะ
3: มันจะมาตอนบ่ายๆเย็นๆนะครับแล้วก็จะหนักเลยแถวบ้านผมครับก็ต้องระวังสุขภาพหน่อยอายุเยอะแล้ว
1: ของพี่อีทอยู่ตรงจุดไหนของไซน้อยคะ
3: ตรงโรงไฟฟ้าครับโรงไฟฟ้าไซน้อย
1: อ๋อเลยถึงวัดไซน้อยยัง
3: เลยไปนิดเดียวครับเลยวันนี้เดียวเลยวัดไซน้อยมาย
0: ิงหน่อยรู้จักหมด
1: รู้จักสิ
3: อ๋อรู้จักเหรอครับ
1: เมื่อก่อนนี้เคยซื้อแถวเฮาอยู่แถวๆนั้นนะคะแล้วก็ขายไปแล้วแล้วก็เมื่อก่อนนี
3: ้หรือเปล่าหมู่บ้านเอเชียหรือเปล่า
1: ไม่ค่ะคือ
0: ซื้อทิ้งเอาไว้ใช่ไหมแต่ไม่
1: คือเพื่อนอยู่ตรงนั้นด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วก็
0: ซื้อด้วยกัน
1: แล้วก็ปัญหาคือเมื่อก่อนเนี้ยถนนมันเลนเดียวเล็ก
3: ๆใช่ครับใช
1: ่คือตอน
0: สงสัยจะซื้อไว้เก็งกำไรคนเนี้ย
1: ไม่ใช่ไม่มีที่อยู่ ไม่มีบ้านอยู่
0: ออกจะเป็นเท่าแก่เนี้ย
1: แล้วก็คือตอนนั้นมันถนนเดียวใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ค่อยมีรถหนูจำได้ตอนหนูไปดูบ้านอ่ะขากลับ
3: ตอนนั้น
1: ขากลับ
3: เปรียวมาก
1: ขากลับพี่รู้ไหมหนูออกมากับเพื่อนออกมายังไงหนูบอกรถบรรทุกค่ะ
3: อ๋อเหรอ
1: ใช
0: ่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่จ๊ะ
1: ก็ทำงานนี่แล้วก็
0: เจ้าสมทแล้ว
1: ใช่ค่ะก็
3: 20ปีแล้วมั้ง
1: ก็ประมาณนั้นค่ะแล้วก็มันไม่มีรถไงหนูก็นั่งรถบรรทุก
3: ใช่ครับมัน
0: จริงเหรอ
3: คือชายแดนแล้วครับอำเภอไซน้อยก็ชายแดนของ
0: พี่อีทหมายถึงว่าที่หนุ่ยพูดนี่ตกลงพี่อีทอยู่ก่อนหรือหนุ่ยอยู่ก่อนตอนนั้น
1: ก็คงซื้อ
0: ทันกันไหม
1: รุ่นที่มันคงแบบอย่างเงี้ยค่ะเป็นเลนเดียวไงดูโบราณหน่อย
3: ผมอยู่ที่จริงอ่ะผมอยู่เป็นคนกรุงเทพแล้วผมไม่ชอบเบื่อผมก็เลยให้พี่น้องเขาอยู่ไปในเมืองผมก็มาหาซื้อเอาแถวๆนี
0: ้อ๋อ
3: 20กว่าปีแล้วครับ
1: ค่ะของหนูไปอยู่ตอนนั้นคือปี2535
0: อ๋อแล้วพี่อยู่ยังคะ35
3: 35นี่ผมยังไม่อยู่ครับไม่อยู
1: ่หนูมาก่อน
0: รุ่นแรก
3: มาก่อนเยอะเลยครับตอนนั้นเปลี่ยวมากครับแถวนี
1: ้
3: แต่เดี๋ยวนี้เจริญละ
1: ก็ตอนที่ไปตอนหลังไงคะแล้วมันถนนมันเป็น2เลนใช่ไหมคะแล้วหนูก็หาบ้านหนูไม่เจอเขาหนูไม่ได้ไปอยู่แล้วหนูว่าบ้านจะอยู่ซอยไหนเนี่ยแล้วพี่ที่ไปด้วยถามอ่ะตัวลงบ้านแกเหรอบอกก็นั่นไงงงไง
0: ไม่ไปขี่ปีจ้ะ
1: คือพ่ออยู่ตอนนั้นพ่ออยู่แล้วผมพ่อเสียไปก็ไม่ได้มีใครไปอยู่ไงแล้วก็ให้คนอื่นเช่าไปแล้วพอไปปุ๊บงงบ้านตัวอยู่ไหนจำทางเข้าไม่ได้ไง
3: ครับมันเปลี่ยนไปเยอะครับตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะเลย
0: เรียกว่าเจริญก้าวหน้า
3: ผมยังดีครับผมยังดีของผมยังมีที่นาติดอยู่ข้างหลังบ้านเลยยังเป็นนาอยู
1: ่แต่ตอนน้ำท่วม
3: โอ้ถ้าน้ำท่วมก็จบเลยครับ
1: ไม่รอด
0: ก็ดำ
3: ไม่รอดปีนั้นเอวล่ะครับ

0: ช่ปีน้ำท่วม54หนักหนักเลย
1: ใช่ครับเอวเลยครับตอนนั้นโอ้ลำบากลำบน
2: พี่ค่ะพี่ขอเพลงอะไรนะจ๊ะ
1: ขอเพลงที่รักของคุณ
2: ที่คุณครับที่รัก
1: คือครับเมื่อวานนี้ไปรวมพลกันรุ่นเลี้ยงรุ่นที่ร้านเพื่อนเพลงแถวราชพฤกษ์ครับก็เลยไปร้องเพลงร้องอะไรกันโอ้โหสนุกสนานเพราะว่าต้องรีบเจอกันบ่อยๆเพราะว่ามันจะห่างเหินไปเยอะไม่ดี
2: พี่อันนี้คือเสียงอะไร
1: อะไรนะฮะ
0: เสียงไก่เสียงนกเสียงอะไรคะ
1: ไก่ครับไก่แจ้
2: ใจ
1: มีไก่แจ้แล้วก็มีไอ้นกกระตั้วขาวแล้วก็พี่กังเจมันชอบเวลาเราคุยกับคนอื่นนะมันชอบ
2: จะคุยด้วยจะคุยด้วย
0: เขาชอบอันนี้ถ้าชาวบ้านเรียกสารแน่โอ้จริงๆน่ารักดีนะคะอยู่กับธรรมชาติ
1: ครับก็เลยเมื่อวานไปรวมพลกันก็เลยเดี๋ยววันนี้โทรมาคุยสักหน่อย
0: ครับแล้วเพลงนี้ก็คือจะมอบให
1: ้ก็มอบให้ทุกคนนะครับ
0: นึกว่าจะเป็นพิเศษกับใคร
1: อ๋อไม่ละครับก็พิเศษก็มีคนเดียวในดวงใจอยู่แล้วล่ะครับคนข้างๆเมื่อวานเขาก็ไปเขาก็ไปร้องแต่สไตล์เขาสไตล์นักพบหน้าอำเภอบ้าง
2: อ๋อเป็นลูกทุ่ง
1: เป็นลูกทุ่งแต่เพลงนั่นแหละครับเจ้าเก่าเลยครับ
0: ก็ไม่เป็นไรค่ะเราฟังกันได้ทุกแนวอยู่แล้วนะมีความไพเราะทุกแนวอยู่แล้ว
1: ก็โอ้สนุกสนานปล่อยแก่กันไป
0: ค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเปิดเพลงที่รักให้พี่อีทนะคะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณมาก
2: ดูแล
1: ร
2: ักษ
1: าสุขภาพนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: น้องทั้งสอง
2: ค่ะ
1: ทั้งสอง
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซู

0: หนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ Pulsar
2: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: ว่าไงนะ
2: ก็แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
2: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหานี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
3: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบ

0: วงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: สบู่บอมสิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมสิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสิ่งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ค่ะท่านฟังคะตอนนี้ต้นเลยชั่วโมงแรกท้ายรายการเนาะเพลงที่เปิดไปมีเพลงที่แนะนำเข้ามาคือที่รักพี่กุ้งกิติคุณแล้วก็ลมจ๋าคุณชรินนะคะเมื่อวานนี้เป็นเพลงที่คุณอรุณธดีแนะนำไว้เมื่อที่แล้วนะคะเสียงคุณสวรีคนหลายหน้าพี่ชลำเทพชัยนะคะแล้วก็จำเลยรักคุณสวรีภกาพันธ์จากคุณอันนี้มอบแบบคุณไก่
1: คุณไก่ค่ะเมื่อวานนี้คุณไก่ก็ทักหนูตอนช่วงเช้าที่จัดแทนคุณปลาแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นคุณไก่
0: คุณไก่เขียนว่า SDG เนี่ยนะปัญญาโอเค
1: ทักทายทาง Facebook แฟนเพจนิดนึงนะคะคุณรวิภาคุณสุบรัญญาคุณเล็กวิไลวรรณคุณทศวรรณนะคะคุณธันพิชาคุณสมพรคุณอุทัยคุณเรืองนิดน้องแอนอลิสพี่วัจนานะคุณโสภาคุณภคธรนะคะคุณณัฐพงษ์คุณเลินเจริญคุณกิตติคุณ SP Farm พี่ณรงค์ยินดีคุณบุญมีคุณหนูริ่งคุณวันนี้มั่งมีผลคุณอัมพรนะคะคุณเริงใจคุณพนาลุงจ่อยแก่แล้วนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวฟังเพลงนี้นะพี่เกลียดวสันต์อีกเพลงนึงเหมือนว่าทรงถนัดสีนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เคยแนะนำหน่อย
1: ไปก่อนเถอะ
0: ไปเลยนะแล้วเดี๋ยวมาฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแล้วก็

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น34ศพศูนย์เอราวัณสรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวณวันที่19กรกฎาคมเวลา9นาฬิการวมทั้งหมด77รายกลับบ้านได้แล้ว47รายยังรักษาตัวในโรงพยาบาล23รายแบ่งเป็นผู้ป่วยหนักรักษาตัวใน ICU 13รายพักรักษาตัวในวอร์ด10รายและเสียชีวิตในโรงพยาบาล7รายล่าสุดเคสที่7นางสาวอภิญญาอายุ20ปีเสียชีวิตเวลา5นาฬิกาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลังพักรักษาตัวใน ICU มา1สัปดาห์ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวขณะนี้อยู่ที่34รายด้านพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยความคืบหน้าผลการสืบสวนสอบสวนเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินสามารถสอบปากคำพยานกลุ่มผู้บาดเจ็บพนักงานในร้านและญาติผู้เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมด126ปากส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้และผลตรวจพิสูจน์หลักฐานยังอยู่ระหว่างการประสานงานซึ่งคาดว่าจะได้มาในเร็วๆนี้รวบคาด่านชายวัย55ปีพกปืนในรถเป่าแอลกอฮอล์สูงเกินเกณฑ์ตำรวจจราจรจับกุมชายอายุ55ปีหลังขับรถผ่านจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์หน้าอาคารจอดรถการไฟฟ้าหน้าอาคารจอดรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยถนนพระราม9พบมีอาการพูดไม่ชัดดวงตาแดงมีกลิ่นสุราชัดเจนเจ้าหน้าที่ให้เป่าตรวจวัดแอลกอฮอล์พบมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูง141มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สูงกว่ากฎหมายกำหนดนอกจากนี้ยังพกปืนสั้นขนาด9มิลลิเมตรเครื่องกระสุน9นัดซุกซ่อนอยู่ภายในรถในตำแหน่งที่สามารถหยิบใช้ได้โดยสะดวกแต่ไม่พบใบอนุญาตให้พกพาตำรวจแจ้ง3ข้อหาหนักคือขับรถในขณะเมาสุราพกพาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรด้านผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาตำรวจนำตัวส่งสน.มักกะสันดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างร้านกัญชาผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพบ533ร้านไม่ต่อใบอนุญาตและ12ร้านถูกพักใบอนุญาตนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากนโยบายของรัฐบาลประกาศให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมผู้ประกอบการที่จำหน่ายหรือแปรรูปเพื่อการค้าจะต้องได้รับอนุญาตและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดพร้อมกันนี้รัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบการประกอบกิจการเกี่ยวกับช่อดอกกัญชาอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจและสาธารณสุขเดินหน้าปูพรมตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาทั่วจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลที่เข้มงวดการควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายผลจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่ออนุญาตใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระ

0: ทำผิดรัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการได้รับอนุญาตอย่างจริงจังพร้อมเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: สวัสดีนะคะตอนนี้ท่านผู้ฟังก็อยู่กับรายการเพื่อนเพลงหวานในช่วงที่สองของรายการนะคะก
1: ับ
0: พี่หนุ่ยแล้วก็พี่อ้อยเจ้าเดิมนะ
1: เจ้าเดิมนั่งมึนๆอยู่สองคนนะ
0: มึนทั้งคู่
1: นั่งมึนๆงงๆ
0: บางทีมันสมองมันไม่ไปอ่ะหนุ่ยบางทีแบบว่ามันอะไรอ่ะมันคิดไม่ออกก็แบบมันตื้อยิ่งแบบทานยาแก้แพ้แล้วจะเป็นอย่างนี้ทุกที
1: เอาขวานมาฟัน
0: เอามาจามเหรอเอาหวานมาจามหัวเพลงที่เปิดไปนะคะมีคนโชคร้ายคุณวินัยพันธุรักษ์นะคะเป็นทำนองเพลงจีนเมื่อเธอจากฉันไปคุณอรวีคุณอรวีเนี่ยร้องเพลงนี้เพราะมากมากจริงๆแล้วเธอเป็นคนที่มีเลนส์เสียงที่เวลาร้องเพลงแปลงอ่ะไม่มีหลายเพลงที่ชอบมากๆอยู่นะคะแล้วเราก็ทยอยมาเปิดให้ฟังกันเพลงนี้ชื่อเพลงเมื่อเธอจากฉันไปเนี่ยเป็นทำนองเพลงของเพลงสากลอัพเบรนะคะก็วง The Braid เมื่อสมัยก่อนนะคะตอนที่แหมฟังแต่ยังเด็กอยู่นะไฟสุมสุวงคุณธานินนะคะเป็นเพลงทำนองจีนแล้วก็ฝันสลายเสียงพี่อ้อยพี่พาเองเนาะพริ้วลมวอนพูดไม่ชัดวอน ทำไงดีคุณยันยงเสลานนท์นะคะเป็นนี้ก็เห็นเปิดเป็นจีนมั่งอะไรมั่งหลายเพลงก็เลยเป็นถลับเป็นสุนทราพรให้ฟังเพลงนึง
1: ขออนุญาตก่อนจะทักทายนะคะขอนี่นะก่อนเดี๋ยวลืมอีก คืออยากจะพูดเรื่องสุขภาพขาเข่าเวลาที่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดนะคะก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นเขาแถมฟรีให้อีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยค่ะโทรไปที่021143990นะคะ021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่นะคะพี่อ้อยยังไม่ได
0: ้ยังไม่ทักเลย
1: ยังไม่ได้ทัก
0: เยอะไหม
1: เยอะเยอะมากเลยก่อนนะนมัสการพระรุ่งขัตติยะนะคะแล้วก็คุณโชลี่ครูนะคะคุณปราโมทจักรตาคุณเสือสิบตัวเมื่อวานคุณเสือสิบตัวเมื่อวานเนี้ยฟังน่าจะฟัง
0: คนละท่านใช่ไหม
1: ที่หนูจะ
0: กับพี่เสือคนละท่าน
1: คนละท่านอันนั้นพี่เสือหวานเจี๊ยบหายไปไหนไม่รู้แล้วก็พี่อะคุณแก้วมณีเสียชาน้องพี่คุณสมบัตินะคะคุณทิพย์ภาพร
0: คุณเสือสิบเอ็ดตัว
1: พี่พวงเพชรพี่พงเพชรมา
0: แล้วอ๋อเหรอคะพี่พงเพชรมาแล้ว
1: น้องต้านะคะคุณสวัสดิ์คุณสอนนะคะคุณยงยุทธกทมคุณสายันนาโควงคุณอรุณคุณอรุณบอกว่าไม่ได้เข้ามาในเฟซแต่ว่าจะฟังวิทยุอยู่นะคุณประมวลคุณไก่นะคุณไก่ที่เมื่อกี้เราบอกว่าเปิดเพลงจำเลยรักให้เขาฟังอยู่ฟังอยู
0: ่จ้ะคุณพี่ประเสริฐลอดกับเพิ่งเข้ามาเนี่ย
1: แล้วก็คุณกล้วยชูพลายคุณวิบูลอยู่ที่พารากอนฝั่งที่พารากอน
0: ค่ะ
1: แล้วก็จากสวนพึ่งราชบุรีแล้วก็คุณวันนีคุณวันนีมีสองท่านนะมีคุณวันนีสุขกำเนิดกับคุณวันนีมั่งมีผลคุณกฎชมนคุณน้องบางปลาคุณจรูนหน้าแก้วคุณประเทืองคุณเหน่งบอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อยคุณหญิงหนุ่ยและแฟนๆเพลงลูกกรุงสุนทราภรณ์ทุกท่านครับฝากใจฝันบุษยาเธอมาหนอเธอมาได้ไหมเนี่ยตอนเนี้ยคุณบุษยาเนี่ยเธอมาหนอวันที่ขอคงเป็นได้ในโลกฝันใช่ก็สุดแท้แต่จะ

0: ไม่ว่ากันแค่รักกันตรงวันเท่านั้นพออ
1: ืมตอนสุดท้ายค่อยฟังนะ
0: แต่เราก็จะเอาฝ
1: ากไปให้แล้ว
0: ไง
1: จ้ะ
0: นะแล้วก็มีสนพึ่งนะคะขอเพลงว้าเวค่ะ
1: ได้เลย
0: แล้วก็ท่านหนึ่งส่ง SMS มาบอกว่าชื่อเพลงอะไรไพเราะจังเลยครับ
1: ตั้งแต่ตอนกี่โมง
0: 10:37 ค่ะ
1: ก็จะไปย้อนฟังยังไง
0: อืมไม่รู้แต่
1: คือบางทีก็หลายๆท่านนานแบบฟังแล้วติดใจแล้วว่าอยากจะจด
0: พี่อ้อยบอก
1: บางทีก
0: ็ไปแล้ว
1: เออบอกแล้วทำไงดีอะบางทีท่านบางท่านเขาอยากจะจดแล้วก็ไปเปิดดูอะไรเงี้ยฟังใหม
0: ่เออ
1: สวัสดีคุณสวัสดิ์คุณเข็มพรนะคะ
0: ทักแล้วไง
1: ทักแล้วเหร
0: อคุณสวัสด
1: ิ์อ้าวเหรอคุณสวัสดิ์เนี่ยนะเอาทักเล่มที่สองค่ะเทคดู
0: คุณกฤษมนี่จากมหาสารคามนะคุณวรัญญา
1: แล้วคุณมานพทักหรือยังอ่ะคุณมานพบุญมานะ
0: คุณวรัญญาค่ะน้อง
1: หืมอ๋อมาเหร
0: อ
1: โอ้หายไปไหนมาลูก
0: สวัสดีค่ะคุณแม่อ้อยคุณแม่หญิงหนุ่ยน้องนางแวะเข้ามาทักทาย
1: น้องนางหายไปไหนมาจ้า
0: ไม่ได้เข้ามานานเลยนะคะสบายดีนะคะสบายดีค่ะน้องนางล่ะ
1: น้องนางอ่ะลืมเราแล้วไม่เชื่อหรอก
0: แล้วแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะน้องไรเดอร์เราไปไหนเนี่ยน้องไรเดอร์เรา
1: อยู่
0: ยังไม่เห็นเลย
1: นี่ไง
0: คุณมานพ
1: เมื่อกี้ทักไปแล้วทักไปแล้วเหมือนกันต่างคนต่างก็มีสองคนนี้พอกันเลยหู
0: ไม่ใช่คือบางทีเนี่ยมันไม่ทันไงคุณต่อยพี่ต่อยพี่ต่อยยามาฮ่าพี่ต่อยครับต่อยยามาฮ่าทักกันนะครับพี่ต่อยมาละคุณจรูนนักแก้วบอกฟังเพลงแล้วง่วงนอนไม่เหมือนกันเลยอ่ะ
1: แต่นี่ง่วงเร็วก
0: ็เพลงต่อ
1: เร็วก็ง่วงช้าก็ง่วงแต่เพลงที่ขอมาทั้งหมดเนี่ยช้าหมดเลยนะต้องทำใจด้วยนะคะ
0: ท่านง่วงก็นอนเลยนะ
1: เป็นเพลงที่จัดให้ต่อไปนี้จะเป็นเพลงที่แนะนำเข้ามาทั้งหมดเลยค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวหนูจะนอนหลับเป็นเพื่อน
1: ค่ะเริ่มเลยค่ะ

เกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ับหนึ่งด้วยความ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่าน้ำข้นอืมอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
3: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องใกล้จะต้องไปพักฟังข่าวพักเที่ยงนะคะมีเพลงที่เปิดให้ฟังมีหนึ่งหญิงสองชายกำแพงประเพณีสยกแห่งความหลังจ้ะของคุณนรวีกำแพงก็คุณอนัทพุทธมาศร้องนะคะหนึ่งสองชายเจ้าเก่าพี่อุมาพรค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ทักทายคุณอุทัยแค่ใครสักคนบุญชวงนะคะคุณซื้อดาด้าคุณยายเกดแก้วนะคะแล้วก็คุณนางหนูวันคุณเข็มพรคุณสวัสดิ์คุณก้อยสุดาพันธ์นะคะคุณประยุนบัวทองคุณเดียวดายกลางสายลมแล้วก็จะ SMS นะคะบัวขาวนางฟ้ารัง118ตอนนี้มันจะมีปัญหาตรงนี้พี่อ้อยค่ะ
0: ตรงที่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้มองมองไปแล้วไม่เห็น
1: มองไปรอบแรกไม่มีไง
0: มันจะมีโทรมันจะมีสายที่โทรเข้ามาขอเพลง
1: ใช่ๆแล้วพอดีน้องเขารวบรวมอยู่ตอนนี้พอดีว่าเราลงเพลงจนแน่นแล้ว
0: แล้วมีของต่างจังหวัดด้วยนะ
1: ทำไงดีล่ะ
0: นั่นสิเดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วมาคิดกันอีกท
1: ีนี่นะมีทั้งเชียงรายนะคะ
0: ทาราละทมป้ายาด้วย
1: ป้ายาแล้วก็มีคุณศักดาถ้าวันนี้ไม่ได้ไปเปิดอาทิตย์หน้าได้ไหม
0: เปิดให้แรกๆเลยตั้งแต่เริ่มรายการเลย
1: อาทิตย์หน้า
0: ค่ะมีดาวประจำใจเนาะแล้วก็เชียงรายลำลึกทาราละทมเนี่ย
1: ค่ะช่วงนี้ทานข้าวกันเถอะค่ะจะได้ไม่หิวเนาะ

0: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ไฟไหม้โรงเบียร์และลาบร้าวเสียชีวิตเพิ่ม1รายเป็น34รายพนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานกลุ่มผู้บาดเจ็บพนักงานในร้านญาติผู้เสียชีวิตแล้ว126ปากคาดได้ผลพิสูจน์หลักฐานเร็วๆนี้เปิดช่องจราจรวงเวียนใหญ่ฝั่งขาเข้า3ช่องแล้วเพื่อให้การสัญจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่การก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่องตี4เช้าพรุ่งนี้ลุ้นแชมป์บอลโลก2026ระหว่างทีมชาติสเปนกับอาร์เจนตินาที่สนามนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมส่วนทีมอันดับ3เป็นของทัพสิงโตคำรามอังกฤษหลังไล่ถล่มฝรั่งเศส6ประตูต่อ4เป็นผลงานที่ดีที่สุดของอังกฤษในฟุตบอลโลกตั้งแต่ปี1966ภารกิจเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีย้ำสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านด้านสื่อมวลชนเสฉวนชื่นชมนายกอนุทินใช้คำภาษาจีนเจี้ยโหยถึง4ครั้งในการกล่าวปาฐกถาเจี้ยโหยไทกว๋าเจี้ยโหยซื่อฉวนเจี้ยโหยจงกว๋าเจี้ยโหยห่าวเพิงโหยสะท้อนความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะคะโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงไปทั่วประเทศค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาถธนธนากุลนะคะพร้อมข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันค่ะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของโรงเบียร์ลาดพร้าวนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะมีการรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1รายที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเป็น34รายแล้วค่ะโดยศูนย์เอราวัณสรุปข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์นัดลาดพร้าวประจำวันนี้ช่วง 9:00 นเช้ารวมทั้งหมดมีผู้ประสบเหตุ77รายนะคะกลับบ้านได้แล้ว47รายยังรักษาตัว23รายแบ่งเป็นผู้ป่วยหนักใน ICU 13รายพักในวอร์ดแล้ว10รายด้วยการตึกผู้ป่วยทั่วไปและเสียชีวิตที่โรงพยาบาล7รายค่ะล่าสุดเคสที่7คือนางสาวอภิญญาสุขทองทาขออภัยค่ะสุขทองสาอายุ20ปีผู้เสียชีวิตเมื่อเวลา 5:00 นที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลังจากรักษาตัวใน ICU มา1สัปดาห์ค่ะทำให้ผู้เสียชีวิตยอดณตอนนี้อยู่ที่34รายด้านพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยความคืบหน้าผลการสืบสวนคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวว่าล่าสุดค่ะทางพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินสอบปากคำพยานกลุ่มผู้บาดเจ็บพนักงานในร้านญาติผู้เสียชีวิตไปแล้ว126ปากด้วยกันส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการประสานงานซึ่งคาดว่าจะได้มาเร็วๆนี้ขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ห่วงใยต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ซึ่งก็ทำให้เมื่อคืนที่เกิดขึ้นนะคะช่วงเที่ยงคืนของวันที่12ผู้เสียชีวิต34รายได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือตรวจสอบข้อเท็จจริงประสานงานและให้ความช่วยเหลือเยียวยาทายาทของลูกจ้างผู้ประกันตนที่เสียชีวิตรวมถึงได้รับบาดเจ็บให้ได้รับกองทุนทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนางสาวกาญจนาภูลแก้วเปิดเผยว่าเพื่อการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ตลอดจนคำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ทายาทได้รับการเยียวยาโดยเร็วที่สุดค่ะจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต22รายเป็นลูกจ้างและเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั้งมาตรา33นะคะทายาทก็จะมีสิทธิ์ในการรับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคมตามเงื่อนไขกฎหมายมีผู้ประกันตนมาตรา40ด้วยค่ะทายาทก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคมค่ะ
2: ส่วนเหตุเพลิงไหม้อีกที่หนึ่งนะคะเมื่อเช้านี้ทางผู้อำนวยการเขตนายศักชัยสิริวัลนางสาวปานทิพย์ชาวปลายนาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนะคะก็ลงพื้นที่ไปดูเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอยรามคำแหง207นะคะก็ไปตรวจสอบในพื้นที่ค่ะพบว่าเพลิงลุกไหม้เสียหาย4หลังคาเรือนนะคะมีผู้บาดเจ็บ1รายเป็นชายมีอาการสำลักควันค่ะทางเขตก็ได้จัดตั้งจุดอำนวยการให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มอบสิ่งของช่วยเหลือที่จำเป็นพร้อมกับให้คำแนะนำด้านเอกสารหลักฐานในการขอความช่วยเหลือจากทางราชการนะคะซึ่งเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตาก41เขตธนบุรีนะคะก็มีแมวนะคะที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะทางศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศก็นำแมว17ตัวที่บาดเจ็บเนี่ยนะคะเข้าสู่การดูแลอย่างปลอดภัยค่ะตอนนี้แมวทุกตัวอยู่ระหว่างการพักฟื้นตรวจสุขภาพแล้วก็รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่เพื่อให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในบ้านหลังใหม่นะคะส่วนผู้ที่มีความประสงค์จะรับอุปการะแมวนะคะก็ขอความกรุณาให้ทางศูนย์สุนัขได้ดูแลสุขภาพแมวรวมถึงดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ความเป็นทายาทของเจ้าของก่อนนะคะเพื่อจะทำดำเนินการอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจจะรับอุปกรณ์ก็ส่งข้อความมาได้ทางเพจ BKK Adopter นะคะหรือว่าโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่023287460กลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัขสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครค่ะ
4: ยังอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะจากเหตุการณ์ที่มีน้ำรั่วค่ะแล้วก็ต้องปิดการจราจรแถววงเวียนใหญ่ไปนะคะล่าสุดค่ะทางเพจกรุงเทพมหานครได้มีการแจ้งนะคะตามที่ได้แจ้งไปตั้งแต่ก่อนล่วงหน้าว่าจะมีการเปิดการจราจรตั้งแต่6โมงเช้าเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกได้ร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่เปิดช่องการจราจรบริเวณวงเวียนใหญ่ขาเข้านะคะใน3ช่องทางด้วยกันโดยเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ทางสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางฝั่งขาออกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ค่ะไปใช้เส้นทางถนนลาดย่าทดแทนโดยจะเปิดช่องทางการจราจรเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการในการก่อสร้างเพื่อให้การสัญจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าไปติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
5: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: ็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4ของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ค่ะไปที่ศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นครเฉิงตูนะคะซึ่งเป็นศูนย์อนุรักษ์วิจัยและเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ชั้นนำของโลกค่ะตั้งขึ้นมาปี2530นะคะภารกิจสำคัญก็คือการอนุรักษ์ขยายพันธุ์และก็ศึกษาวิจัยหมีแพนด้ายักษ์รวมถึงสัตว์ป่าหายากของจีนภายใต้การออกแบบพื้นที่ที่มีระบบนิเวศใกล้เคียงกับธรรมชาติค่ะโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็เยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงแพนด้ายักษ์แล้วก็ศูนย์อนุบาลลูกแพนด้าพร้อมกับรับฟังบรรยายภารกิจผลการดำเนินงานตลอดจนแนวทางการวิจัยด้านชีววิทยาสุขภาพศาสตร์การขยายพันธุ์และการเตรียมความพร้อมในการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดนะคะจากนั้นนายกไปที่ศาลเจ้าสามก๊กค่ะซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสามก๊กนะคะก็เป็นสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของยุคสามก๊กและเป็นแหล่งรวบรวมมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจีนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะโอกาสนี้ก็ฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศาลนะคะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระเจ้าเล่าปีขงเบ้งนะคะอัครมหาเสนาบดีแห่งจกกแล้วก็เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในศาลเจ้าด้วยค่ะต่อจากนั้นนายกและคณะก็เดินทางไปที่วัดต้าถือซึ่งเป็นวัดพุทธมหายานเก่าแก่กว่า 1,600 ปีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมของจีนนะคะโดยนายกได้เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในวัดสถาปัตยกรรมวัดพุทธแบบจีนโบราณพร้อมกับรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาและบทบาทสำคัญของวัดรวมถึงเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดและพระพุทธชินราชจำลองที่อัญเชิญมาจากประเทศไทยและประดิษฐานอยู่ภายในวิหารกวนอิมของวัดค่ะโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดต้าจื้อซึ่งพระพุทธชินราชจำลององค์นี้นับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนสะท้อนถึงความเคารพในคุณค่าทางจิตใจร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะจากนั้นเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นนะคะนายกและคณะก็จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานานาชาติชวงหลิวนครเฉิงตูไปยังกรุงปักกิ่งค่ะโดยมีนายอินเฮอจินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนให้การต้อนรับพอช่วงเย็นนะคะ 17:30 ค่ะนายกก็มีกำหนดการจะเดินทางไปเยี่ยมชมบริษัทหัวเว่ยนะคะพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารในเรื่องความร่วมมือทางเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะหลังจากนั้นก็จะไปเยี่ยมชมสำนักงาน CP Center นะคะเพื่อจะแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการทำธุรกิจในจีนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยที่สนใจตลาดจีนค่ะ
2: ขณะที่สื่อมวลชนเสฉวนชื่นชมนายกรัฐมนตรีของไทยใช้ภาษาจีนจีโยในการปาฐกถาสะท้อนถึงความจริงใจค่ะนางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณะประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนอกจากการรายงานความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนแล้วสื่อท้องถิ่นของจีนก็ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนค่ะโดยเฉพาะการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีที่เป็นการสะท้อนความเป็นมิตรและใกล้ชิดระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศโดยสื่อหลักในเครือเสฉวนเดลี่นะคะได้เลือกนำประโยคภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีมาพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีไทยกล่าวคำว่าเจียโหยติดต่อกันถึง4ครั้งซึ่งเจียโหยที่ว่านี้นะคะก็มีเจียโหยไทกัวเจียโหยซือฉวนเจียโหยจงกัวและเจียโหยห่าวผึงโหยค่ะซึ่งก็แปลว่าสู้ต่อไปหรือเดินหน้าเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนและเดินหน้าเพื่อนที่ดีโดยสื่อเสฉวนระบุว่าถ้อยคำนี้สะท้อนถึงความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนค่ะรวมไปถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนและการได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นเป็นการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนควบคู่กับการร่วมมือกันในระดับรัฐบาลและภาคธุรกิจ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับคู่ค้าในทุกมิติทางด้านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนการที่สื่อจีนเลือกนำเสนอถ้อยคำที่สะท้อนมิตรภาพและความจริงใจของนายกรัฐมนตรีแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ไทยจีนไม่ได้เติบโตเฉพาะในระดับนโยบายค่ะแต่ยังได้รับการรับรู้การตอบรับจากประชาชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่างทั้งสองประเทศค่ะ
1: วันนี้นิดาโพนะคะเปิดเผยผลสำรวจเรื่องต่างชาติผิดกฎหมายค่ะจากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อพฤติกรรมการกระทำผิดกฎหมายของชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อประเทศไทยพบว่าเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องการเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือเปิดกิจการเพื่อฟอกเงินสีเทาตัวอย่างร้อยละ 94.05 ระบุว่าอันตรายมากนะคะเรื่องของการจ้างนอมินีชาวไทยถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นในนามบุคคลองค์กรหรือบริษัทกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 82.14 ระบุว่าอันตรายมากรองลงมาร้อยละ 14.81 ระบุว่าค่อนข้างอันตรายค่ะการจ้างคนไทยให้รับเป็นพ่อเด็กที่เป็นลูกต่างชาติเพื่อให้ได้สัญชาติ

0: วอย่างร้อยละ 81.76 ระบุว่าอันตรายมากรองลงมาร้อยละ 14.20 ระบุว่าค่อนข้างอันตรายค่ะการประกอบธุรกิจศูนย์เหรียญธุรกิจที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาผูกขาดและควบคุมระบบซื้อขายทั้งหมดเฉพาะเครือข่ายของคนชาติเดียวกันทำให้คนไทยขาดรายได้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 81.29 ระบุว่าอันตรายมากค่ะส่วนเรื่องที่5นะคะที่ประชาชนมองว่าต่างชาติผิดกฎหมายมาทำแล้วส่งผลกระทบต่อประเทศไทยก็คือเรื่องของการจ้างนอมินีชาวไทยเปิดธุรกิจหรือถือหุ้นส่วนใหญ่ในธุรกิจในประเทศไทยค่ะอันดับ6คือการเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ใดที่1จำนวนมากจนกลายเป็นหรือเกือบจะเป็นชุมชนหรือเป็นเมืองของชาวต่างชาติเรื่องที่7คือการทำงานของต่างชาติที่ไม่ตรงกับใบอนุญาตทำงานเรื่องที่8การเข้ามาประกอบอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยนะคะส่วนพฤติกรรมผิดกฎหมายของชาวต่างชาติที่เคยพบเห็นด้วยตนเองพบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.95 ระบุว่าไม่เคยพบเจอพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของชาวต่างชาติรองลงมาร้อยละ 26.11 ระบุว่าการเข้ามาลงทุนในธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปิดกิจการเพื่อฟอกเงินสีเทาร้อยละ 25.88 ระบุว่าการจ้างนอมินีชาวไทยเพื่อเปิดธุรกิจหรือถือหุ้นส่วนใหญ่ในธุรกิจในประเทศไทยร้อยละ 20.92 ระบุว่าการจ้างนอมินีชาวไทยถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นใช้นามสกุลองค์กรหรือว่าบริษัทค่ะท้ายที่สุดเมื่อถามถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยกระทำผิดกฎหมายแล้วละ 67.10 ระบุว่าการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อลงมาร้อยละ 59.31 นะคะระบุว่าบทลงโทษตามกฎหมายไม่รุนแรงร้อยละ 52.21 ระบุว่านโยบายของรัฐหรือกฎหมายเปิดช่องให้ดำเนินการได้ค่ะ
1: ขณะที่เรื่องของแรงงานนะคะตอนนี้ค่ะรัฐบาลก็ได้มาออกมาชี้แจงการขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติจนถึงปี70เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานค่ะร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงมติของครม.ที่เห็นชอบการขยายเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและเวียดนามอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อจนถึง11ธันวาคมปี70เพื่อเป็นการปกครองเศรษฐกิจและการลดภาระเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการค่ะซึ่งใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่กำลังทยอยหมดอายุในช่วงปลายปีนี้หากไม่มีการขยายเวลาก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่เพิ่งพาแรงงานกลุ่มนี้ทางภาคการผลิตการก่อสร้างบริการเกษตรกรรมในทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมและจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญค่ะเพราะยังคงเป็นแรงงานที่มีความต้องการสูงรัฐบาลก็ออกมาตรการล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุนะคะเพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานช่วยให้ภาคเอกชนสามารถวางแผนบริหารกำลังคนได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องหยุดสายงานผลิตหรือว่าปิดกิจการชั่วคราวซึ่งช่วงที่รัฐบาลผ่อนผันขยายเวลาจะมีการเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลตรวจสอบแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการลักลอบนำเข้าเมืองแรงงานเถื่อนและภาคธุรกิจจะได้ไม่ขาดแคลนแรงงานค่ะโดยรัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปแต่ขยายผ่อนผันสำหรับกลุ่มเดิมที่มีอยู่ในระบบแล้วเท่านั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: รัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยและมีแนวโน้มมีภาวะมีบุตรยากมากขึ้นค่ะขณะเดียวกันเทคโนโลยีช่วงการเจริญพันธุ์ก็มีความก้าวหน้าและมีการใช้บริการมากขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายอุ้มบุญให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานสากล นะคะสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงค่ะก็ประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้การเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการปรับเงื่อนไขการให้บริการแก่คู่สมรสที่มีชาวต่างชาติการกำหนดให้เจ้าของอสุจิไข่หรือตัวอ่อนสามารถส่งออกอสุจิไข่หรือตัวอ่อนได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบค่ะโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขก็ขอเชิญชวนประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรก

0: กรกฎาคมนี้ค่ะความเห็นของทุกภาคส่วนก็จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมาตามกันต่อคดีฆาตกรรมสยองตัดคอตัดเจ้าโลกหนุ่มวัย35ปีคากระท่อมที่อุดรธานีค่ะล่าสุดตำรวจยืนยันพบหลักฐานชัดเจนนะคะแล้วก็แจ้ง2ข้อหาหนักกับนายทุ่งขณะที่เจ้าตัวก็ยังคงให้การปฏิเสธค่ะความคืบหน้ากรณีนายสมศักดิ์ธรรมวาปีหรือว่านายต่องอายุ35ปีซึ่งถูกคนร้ายลงมือฆ่าอย่างเหี้ยมโหดตัดคอตัดอวัยวะเพศตัดเอ็นร้อยหวายที่ข้อเท้าแล้วก็ถูกแทงมากกว่า7แผลเสียชีวิตที่กระท่อมนาบ้านสุขสบายอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ตามหาอวัยวะที่หายไปต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ไปพบเจอศีรษะของผู้เสียชีวิตซุกอยู่ในถังสีข้างกระท่อมของนายนิรุตหรือว่านายทุ่งซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยมีการคุมตัวได้ใกล้ๆจุดเกิดเหตุค่ะซึ่งต่อมานะคะทางกู้ภัยก็ค้นหาจนกระทั่งไปเจอค่ะว่ามีชิ้นส่วนศีรษะถูกตัดเป็น2ซี่มีการเผาจนเกรียมแล้วก็นำไปดองเอาไว้พร้อมกันกับอวัยวะเพศนะคะแล้วก็ยังพบชิ้นส่วนคล้ายสมองอยู่ในขวดดองด้วยจากการเค้นสอบปากคำในทุ่งตลอดทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานนี้เจ้าตัวก็ยังให้การปฏิเสธยืนกระต่ายขาเดียวว่าไม่ได้ก่อเหตุแล้วก็ไม่ทราบว่าศีรษะของนายต่องนั้นมาอยู่ในกระป๋องข้างกระท่อมของตัวเองได้อย่างไรแต่เมื่อวานนี้มีรายงานนะคะว่าจากการไปตรวจปัสสาวะก็พบว่าตัวของนายผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะในทุ่งก็พบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงด้วยมารดาของในทุ่งค่ะชื่อว่านางบุญเพ็งเดินทางมาพูดคุยกับลูกชายแต่ลูกชายก็ยังปฏิเสธว่าไม่ได้ลงมือมีการสาบานต่อหน้าพระส่วนตัวลึกๆคนเป็นแม่เชื่อว่าลูกชายไม่ได้ทำแต่ด้วยหลักฐานที่ตำรวจมีนั้นก็ถือว่าก็เชื่อว่าลูกชายคงจะก่อเหตุจริงค่ะยอมรับว่าลูกชายป่วยจิตเวชหลังจากที่เป็นโรคฉี่หนูเคยเสียชีวิตแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาก็หันไปดมกาวเสพยาอย่างหนักก็ไปสร้างกระท่อมให้อยู่ที่นาเพราะว่าอยู่ร่วมกันกับคนอื่นไม่ได้ด้านพันตำรวจเอกพงพันนาขวาผู้กำกับการสภ.บ้านดุงเปิดเผยค่ะว่าแม้ว่านายทุ่งผู้ต้องสงสัยยังให้การปฏิเสธแต่ตำรวจมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หลักฐานที่พบในกระท่อมจึงเชื่อแน่ชัดนะคะว่าเป็นผู้กระทำเป็นผู้ลงมือก่อเหตุเพราะเป็นหลักฐานที่มัดตัวในการดำเนินคดีกับนายทุ่งได้อย่างแน่นอนเตรียมตัวดำเนินคดี2ข้อหาหนักค่ะก็คือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนากับปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพค่ะ
0: ส่วนกรณีพบโครงกระดูกใต้พระวิหารลิมปาพรอายุเก่าแก่ประมาณ55ปีภายในวัดธาตุทองพระอารามหลวงแขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนานะคะล่าสุดทีมข่าวก็สอบถามความคืบหน้าไปยังพันตำรวจโทกิจยังมีรองผู้กำกับการสน.คลองตันค่ะบอกว่าเบื้องต้นโครงกระดูกเป็นหญิงไม่ทราบอายุค่ะจากการสอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ก็ไม่มีใครมีข้อมูลนะคะว่ามีการนำศพมาฝังไว้ส่วนใหญ่จะนำไปเผาหรือว่าส่งคืนญาติดังนั้นจึงคาดว่าน่าจะเป็นคนที่ร่วมสร้างวิหารแห่งนี้และอายุกระดูกก็น่าจะเสียชีวิตมาเท่าๆกับอายุของวิหารนะคะอย่างไรก็ตามค่ะได้นำกระดูกส่งภาควิชานิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อตรวจสอบว่าจะสามารถสกัด DNA มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลหรือตามหาญาติได้หรือไม่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาแสดงตนเป็นญาติผู้เสียชีวิตซึ่งหากไม่พบญาติก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยดำเนินการนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาตามขั้นตอนค่ะพันตำรวจโทกิจบอกว่าโลงศพสีแดงแล้วก็พานที่พบพร้อมกระดูกไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณไสนะคะแต่ว่าเป็นโลงจำปาแล้วก็เป็นพิธีศพในยุคสมัยนั้นค่ะตำรวจคลองตันยืนยันว่าโครงกระดูกใต้วิหารวัดท่าทองไม่เกี่ยวคุณไสพบเป็นโครงกระดูกอายุหญิงอายุ55ปีนะคะคาดว่าเป็นคนบริจาคเงินสร้างวิหารค่ะ
1: ช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวฟุตบอลโลกค่ะ 4:00 ในเช้าวันพรุ่งนี้รอลุ้นนะคะว่าใครจะได้แชมป์ฟุตบอลโลก

0: ระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาส่วนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะผลงานของอังกฤษก็ทำได้ดีนะคะก็เป็นอันดับ3หลังจากถล่มฝรั่งเศสไป6ประตูต่อ4ค่ะไปติดตามข่าวกีฬากันค่ะศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3อังกฤษพบฝรั่งเศสครึ่งแรกอังกฤษนำไปก่อน4ประตูต่อ0ได้ประตูจากเดคลันไลซ์นาทีที่3เอสลีย์คอนซานนาทีที่18บุคายโยซาการนาทีที่37และนาทีที่45+2ครึ่งหลังฝรั่งเศสไล่ตามมาได้3ประตูต่อ4จากคิลิยันเอ็มบัปเป้นาทีที่48บรัดเลย์บากุล่านาทีที่54และเอ็มบัปเป้นาทีที่66ท้ายเกมนาทีที่87ซากายิงจุดโทษให้อังกฤษนำ5ประตูต่อ3แต่อุสมานเดมเบเล่ยิงไล่มาได้ประตูที่4ที่นาทีที่90+6ก่อนที่2นาทีจูดเบลลิงแฮมยิงประตูปิดท้ายให้อังกฤษชนะฝรั่งเศส6ประตูต่อ4คว้าอันดับ3ฟุตบอลโลกไปครองหลังจบเกมบูคาโยซากาฮีโร่เจ้าของแฮตทริกในเกมนี้เปิดเผยว่าทีมตั้งเป้าจบรายการให้ดีที่สุดหลังผิดหวังจากรอบรองชนะเลิศพร้อมยกให้ครึ่งแรกของเกมนี้เป็นฟอร์มการเล่นที่สมบูรณ์แบบนอกจากนี้ยังกล่าวถึงการยิงแฮตทริกในฟุตบอลโลกจนกลายเป็นนักเตะอังกฤษคนที่4ในประวัติศาสตร์ที่ทำได้ว่าเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจหลังทุ่มเทอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ด้านโทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษยกย่องสภาพจิตใจของลูกทีมหลังผ่านความผิดหวังในรอบรองชนะเลิศโดยระบุว่าทุกคนเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในครึ่งแรกพร้อมหวังว่าในอนาคตนักเตะจะภาคภูมิใจกับเหรียญรางวัลแรกของอังกฤษในฟุตบอลโลกในรอบ60ปีและผลงานดีที่สุดนอกประเทศนับตั้งแต่คว้าแชมป์เมื่อปี1966ด้านดิดิเย่เดชองกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสยอมรับผลงานครึ่งแรกเป็นผลงานที่ยอมรับไม่ได้ซึ่งอาจเกิดจากเตรียมทีมไม่ดีพออย่างไรก็ตามเดชองชื่นชมปฏิกิริยาของนักเตะในครึ่งหลังพร้อมกล่าวว่าการทำงานร่วมกับนักเตะตลอดทัวร์นาเมนต์เป็นการเดินทางที่สวยงามส่วนคู่ชิงชนะเลิศคืนนี้ระหว่างทีมชาติสเปนกับอาร์เจนตินาที่สนามนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมเวลา4นาฬิกาโดยทีมชาติสเปนของหลุยส์ เดอาฟูเอนเต้ผ่านเข้ารอบชิงด้วยการเอาชนะฝรั่งเศส2ประตูต่อมีจุดเด่นอยู่ที่เกมรับซึ่งเสียเพียงประตูเดียวตลอดทัวร์นาเมนต์รวมถึงแดนกลางที่มีโรดรีเข้ามาโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมคอยควบคุมจังหวะเกมร่วมกันกับฟาเบียนรุยส์ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับอามีนยามานดานี่โอโมและมิเกลโอยาซาบันอย่างไรก็ตามสเปนต้องตรวจความฟิตของยามานก่อนถึงช่วงสุดท้ายหลังมีอาการบริเวณต้นขาซ้ายและพลาดการฝึกซ้อมก่อนหน้านี้ขณะที่เปโตรบอโรมีอาการกล้ามเนื้อตึงแต่เดลาฟูเอนเต้ระบุว่าอาการไม่รุนแรงยังถูกคาดหมายว่าจะพร้อมลงสนามด้านอาร์เจนตินาของลีโอเนลสกาโลนีผ่านอังกฤษในรอบรองชนะเลิศและเก็บชัยชนะครบทั้ง7นัดในฟุตบอลโลกครั้งนี้โดยสกาโลนีมีขุมกำลังครบทั้ง26คนเกมรุกอย่างนำโดยลีโอเนลเมสซี่ซึ่งทำไป8ประตูกับ4แอสซิสต์โดยมีฮูเลียนอัลวาเรสและลาวตาโรมาร์ติเนสเป็นตัวเลือกในแดนหน้าขณะที่แดนกลางมีเอนโซเฟอร์นันเดสกับอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์นัดนี้จึงเป็นการพบกันระหว่างเกมครองบอลและเกมรับที่แข็งแกร่งของสเปนกับประสบการณ์และสภาพจิตใจของแชมป์เก่าอาร์เจนตินาโดยสเปนลุ้นแชมป์โลกสมัย2ส่วนอาร์เจนตินาต้องการเป็นแชมป์แรกนับตั้งแต่บราซิลปี1962ที่ป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จอัปเดตดาวซันโวฟุตบอลโลก2026โดยคิลิยันเอ็มบัปเป้โชว์ฟอร์มเก่งเหมาคนเดียว2ลูกในเกมนัดชิงอันดับ3ทำให้นำเป็นดาวซันโวทำไปแล้ว10ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้และกลายเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลของฟุตบอลโลกด้วยจำนวน22ประตูและลีโอเนลเมสซี่ที่ทำไป8ประตูทำประตูสูงสุด21ประตูแต่ยังเหลือเกมในนัดชิงชนะเลิศคืนนี้ยังมีโอกาสขึ้นเป็นดาวซันโวฟุตบอลโลก2026และเป็นดาวซันโวตลอดกาลฟุตบอลโลก
1: เพิ่งวันนี้นะคะก็ต้องลุ้นกันค่ะตีสี่โดยสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะก็มีการสร้างสีสันความสนุกให้กับนักท่องเที่ยวนะคะโดยมาเป็นกูรูแห่งสวนสัตว์เชียงใหม่หญิงลีเสือดำกับไทเกอร์เสือโคร่งให้ทั้งสองตัวมาลุ้นนะคะว่าเลือกใครในการชนะการแข่งขันในปีนี้หญิงลีค่ะสวนสัตว์นำกล่องซ่อนอาหารเอาไว้นะคะก็บรรจุอาหารโปรดของหญิงลีปรากฏว่าหญิงลีเลือกเป็นทีมชาติสเปนค่ะส่วนไทเกอร์นะคะก็มีการซ่อนอาหารไว้ใต้ลูกฟุตบอลไทเกอร์เลือกเป็นทีมอาร์เจนตินาเตะเข้าโกเป็นทีมแรกก็ลุ้นกันตีสี่นะคะว่าใครจะได้แชมป์บอลโลก2026ระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาค่ะ
2: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณพจนาธนากุลดิษฐ์ดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ตัวเองเย็นนี้ป้าเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: ขอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันทายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันทายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันทายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันทายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ขึ้นทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: ประกาศประกาศบ่าวแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
9: ว่าไงนะ
8: แคมเปญบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
9: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
8: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนบ่าวแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนมันตะวันแดงรามอินทรา
9: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
10: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนักชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: ตอนนี้นะคะแหมเวลาก็เหลือน้อยน้อยเพลงก็เยอะเยอะทำไงดีมีว้าเวคุณเพนสีนะคะเป็นทำนองเพลงอินโดนีเซียบังกาวันสโลนะคะที่แนะนำเข้ามาจากคุณเน่งหรือใครอ่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ส่วนเพื่องเหรอ
1: ใช
0: ่ค่ะฉันและเธอจะรู้สึกนะคะคุณธานินนะน้ำใต้ศอกเสียงพี่อ้อยพี่พานะคะอาจารย์จิตกรบนเนียมแต่งเพลงลูกทุ่งนี้ให้ร้องเป็นเพลงลูกกรุงน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยค่ะ
1: แล้วก็ส่วนเกิน
0: แล้วก็ตามด้วยส่วนเกินเพิ่งจบเดี๋ยวนี
1: ้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสาลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสาลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสาลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมให้อีก6ขวดค่ะโทร02-114-3990 02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ขับมาเนี่ยนะคะ
0: วันนี้มีความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่นะเชียงรายลำลึกธารารัฐธมดาวประจำใจที่มาจากขาประจำโทรเข้าม
1: า
0: เปิดไม่ทันเพราะว่าอะไรมันผิดพลาด
1: ค่ะก็ต้องคราวหน้าต้องรบกวนให้ฟังนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทักคุณวันดีคุณสินชัยคุณปรีดาคุณไพโรจน์คุณละเอียดคุณธนกฤตแล้วก็คุณจรัสค่ะขอเพลงกันช่วงหลังเนี้ยไม่ทันจริงๆแล้วก็เดี๋ยวพบกับหวานวันวานนะคะคุณต้นสุชาติชวังกูลกับน้าแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติช่วงแชมเปี้ยนไดอารี่กับเรื่องราวดีๆของบุคคลต้นแบบนะคะช่วงนี้
0: มา
1: ขอบคุณทุกท่านมากๆขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปิดด้วยเพลง
0: ฝันกลางฤดูฝนที่แนะนำเข้ามาแล้วก็ตามด้วยฝากใจฝันฝากใจฝันอาจจะจบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจะไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่พบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าขอบพระคุณมากๆนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

13นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเอกนิติเผยผลสำเร็จร่วมคณะอนุทินเยือนจีนปิดดิว4ยักษ์ใหญ่จีนกลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่ EVA

0: AI คาดเม็ดเงินลงทุนเข้าไทยกว่า 70,000 ล้านบาทนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงภาพรวมการเดินทางร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมประเทศไทยเดินสายรถโชว์ดึงดูดการลงทุนณเมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้มีการเปิดโต๊ะเจรจาเจาะลึกแบบตัวต่อตัวกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับท็อปของจีนในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูงชางอานอินโนไลท์ออฟอีออฟตัวลิงและเสี่ยวมี่ว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามซึ่งนายกรัฐมนตรีนำทีมนักธุรกิจไทยมาพบกับนักธุรกิจจีนซึ่งหนึ่งที่ได้เจอกับนักธุรกิจได้เจอกับนักลงทุน4รายใหญ่ที่มีการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ทั้งเรื่อง AI เรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์สมัยใหม่ซึ่งวันนี้ได้ใช้ฐานการผลิตในประเทศไทยเป็นฐานสำหรับในการส่งมอบเรื่องของอุตสาหกรรมและสินค้าชนิดใหม่โดยเฉพาะเกี่ยวกับAI สิ่งที่จะมาลงทุนในประเทศไทยในขณะนี้มีเม็ดเงินรวมประมาณ 70,000 ล้านบาทมีการจ้างงานรวมประมาณ 30,000 คนซึ่งสิ่งที่ทางรัฐบาลได้ขอร้องนักลงทุนไทยคือขอให้ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องของเมืองไทยโดยเฉพาะ SME รายย่อยของไทยทั้งในอุตสาหกรรมเรื่อง AI อุตสาหกรรมเรื่องรถยนต์สมัยใหม่นอกจากนี้จะเป็นการจ้างงานขอให้มีการเทรนนิ่งให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทยซึ่งทั้ง4เจ้าก็ตกลงที่จะไปลงทุนใน R&D Research Development ในเมืองไทยเพิ่มขึ้นปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งเดินหน้าเชิงรุกกามาตรการรับมือฤดูฝน2569ใช้กลไกผู้ว่าท้องถิ่นทั่วประเทศนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามแผนซึ่งสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มิถุนายน2569พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรการรับมือฤดูฝนประจำปี2569เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอบูรณาการสรรพกำลังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากอย่างเต็มกำลังโดยมันลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำและการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการเหตุการณ์และเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเตือนภัยในระดับชุมชนผ่านกลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสารแจ้งเตือนเสี่ยงภัยให้กับประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงและทันท่วงที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: พิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
4: และบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงหวานวันหวานเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับขอแสดงความเสียใจกับคุณผู้ฟังที่กำลังรอฟังเสียงหวานหวานของน้องเตยด้วยนะครับวันนี้น้องเตยติดภารกิจก็เลยส่งพี่ต้นมาแทนนะครับผมมารับช่วงต่อจากพี่อ้อยคนสวยแล้วก็พี่หญิงหนุ่ยคนน่ารักที่มาจัดช่วงของเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษเพลงลูกกรุงนะครับเมื่อกี้นี้ผมได้ฟังช่วงสุดท้ายก็เปิดด้วยเพลงทำนองเพลงอะไรบังกวานโซโลแล้วก็ได้ฟังเสียงของอเล็กธานินอินทรเทพโอ้โหเป็นคนอะไรมันเสียงหล่อจริงๆนะเสียงหล่อจริงๆนะครับสำหรับอเล็กธานินอินทรเทพแล้วก็ได้ฟังอีกหลายๆเพลงครับผมก็ก่อนที่พี่เขาจะไปก็นำเมาส์มอยกันอยู่หน้าห้องส่งนะหวังว่าเสียงคงจะไม่รอดเล็ดออกไปถึงคุณผู้ฟังนะครับวันนี้เราอยู่กันนะครับกับน้องช้างแล้วก็น้องเมย์แล้วก็คนที่เรียงร้อยเรียงเพลงไว้ให้เรานะครับก็คือน้องแป้งนั่นเองนะครับในวันนี้เราจะได้คุยกับแชมเปี้ยนไดอารี่ของเราซึ่งก็คือคุณเน็กนะครับคุณเน็กหรือคุณปริวัติวิเชียนโชตินนะครับซึ่งคุณเน็กเนี่ยก็เป็นแชมเปี้ยนไดอารี่เรียกว่าคนที่เป็นแชมเปี้ยนจริงๆนะคนนี้สำหรับวันนี้นะครับคุณเน็กนะครับจะมาคุยกันเรื่องของสาระของเรื่องสุขภาพและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะครับในช่วงของแชมเปี้ยนไดอารี่วันนี้รับรองว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังทุกท่านเลยทีเดียวนะครับแล้วเราก็จะได้อัปเดตข้อมูลนะครับกับพี่แอดเพราะว่าคราวที่แล้วไม่ได้อัปเดตกันเนาะพี่แอดติดภารกิจหรืออะไรสักอย่างนะเดินทางวนไปวนมาอยู่ในประเทศไทยแต่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหน เดี๋ยววันนี้จะไปสอบถามดูนะครับว่าจำได้บ้างไหมว่าไปไหนมาบ้างนะครับในช่วงหลังจากแชมเปี้ยนไดอารี่ด้วยเราเปิดรายการของเราด้วยเพลงสบายดีหรือเปล่าข่าวคราวไม่เคยรู้แล้วก็ตามด้วยของวง XYZ นะครับแล้วก็ตามด้วยคนที่รู้ใจของหนูแหวนแขนอ่อนทิติมาสุตสุนทรแล้วก็พิงค์แพนเตอร์กับรักฉันนั้นเพื่อเธอที่จบไปเมื่อสักครู่ให้ฟังอีก3เพลงแม่นบอทันบอนะกับณแต๋มชลัดเฟื่องอารมณ์กับเพลงทั้งรู้ก็รักแล้วก็ให้ฟังรักไม่รู้ดับนะครับจากสุชาติชวังกุลและน้องพี่ก้อยพรพิมลกับเพลงซ้ายเกินไป

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาปังปังกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านสอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
11: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
12: กลับมาในช่วงนี้นะครับแชมเปี้ยนไดอรี่เราจะได้คุยกับคุณปริวัติวิเชียรโชตินใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วหรือยังครับคุณเนคครับ
13: ครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับผมอ่านนามสกุลถูกไหมครับ
13: วิเชียรโชติครับผม
12: วิเชียรโชตินะครับเขาเป็นต่อเต่าสระอิแล้วมีนอนเนน
13: ไม่มีคร
12: ับ ไม่มีใช่ไหมเพราะว่าเขาเขียนนะเขาแถมให้ครับคุณเนคครับผมโอเคผมขีดออกนะครับผมคุณปริวัติวิเชียรโชตินะครับจากจังหวัดสุโขทัยเรียกว่าเป็นผู้ที่ทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือว่าธุรกิจเพื่อสังคมมีแบรนด์ด้วยนะครับแบรนด์นี้ชื่อลิ้มรสให้รู้รากน้ำปลาจากสุโขทัยเรื่องราวเป็นมายังไงครับคุณแม็กครับ
13: ครับสวัสดีครับผมแม็กนะครับผู้ก่อตั้งลิ้มรสให้รู้รากนะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมอย่างที่บอกนะครับเราเป็นแบรนด์ที่ใช้อาหารเป็นเครื่องมือพาคนกลับไปทำความเข้าใจกับรากของตัวเองครับผมทีนี้คำว่ารากเนี่ยสำหรับเรามันไม่ใช่แค่เรื่องของประวัติศาสตร์หรือว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นของเขาที่นำมากลับมาเล่าใหม่อะไรเงี้ยแต่มันคือการที่ทุกสิ่งที่หล่อเลี้ยงให้คนเติบโตมาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภูมิปัญญาหรือว่าวิถีชีวิตทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่จะทำให้คนเข้าใจเรื่องพวกเนี้ยในประเทศเราเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากเนาะองค์ความรู้ภูมิปัญญาต่างแต่สิ่งที่ทำให้คนเข้าใจได้ง่ายที่สุดอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารที่เรากินเข้าไปครับ ผมก็เลยใช้เรื่องอาหารเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเรื่องภูมิปัญญาของบ้านเราครับ
12: โอ้โหนี่เป็นความคิดที่เรียกว่านอกกรอบแต่ว่าก็ยังอยู่ในวิธีการสื่อสารที่เรียกว่าเฉียบแหลมอ่ะผมว่าเฉียบมากๆนะครับนี่เป็นวิธีคิดแล้วอาหารที่นำมาสื่อให้รู้เห็นถึงรากเหง้าของเราเนี่ยเป็นอะไรบ้างครับ
13: ครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้นะครับก็คือเรื่องของน้ำปลาเนาะจังหวัดสุโขทัยเนี่ยจะเป็นจังหวัดที่อยู่กับแม่น้ำที่เราเรียกกันว่าแม่น้ำยมเนี่ยเป็นเขาก็จะเรียกว่าเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงผู้คนเป็นหัวใจของคนสุโขทัยเพราะฉะนั้นการที่จะเก็บเรื่องของโปรตีนหรือว่าคุณประโยชน์จากแม่น้ำในรูปแบบต่างๆให้ได้อยู่ไปทั้งตลอดปีเนี่ยน้ำปลาก็คือหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นคนสุโขทัยเนี่ยก็จะมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาตั้งแต่โบราณเนาะซึ่งสิ่งที่มันไม่ใช่แค่ภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ก็คือเรื่องของคุณประโยชน์ต่างๆเรื่องของความเฉพาะตัวต่างๆที่ได้จากธรรมชาติเพราะฉะนั้นการที่ทำให้คนได้เข้าใจน้ำปลาเนี่ยมันก็เลยทำให้เราสามารถส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้ผู้คนครับเพราะเราก็เลยถอดองค์ความรู้จากสิ่งที่คนโบราณเขาทำค่อยๆถอดองค์ประกอบว่ามันต้องทำยังไงนะมันจะปรับปรุงให้ดีขึ้นยังไงนะแล้วก็คนจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นยังไงครับผมก็เลยทำเป็นน้ำปลาที่จากเดิมคนโบราณเขาใช้โอ่งใช้ตุ่มเนา
12: ะ
13: ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นโหลแก้วเพื่อเราจะได้เห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันสุดท้ายของการกรองออกมาอย่างนี้ครับแล้วก็ค่อยเอาเรื่องสิ่งพวกนี้ไปดูที่ว่าองค์ประกอบในนั้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างการแตกตัวของกรดต่างๆหรือว่าสิ่งที่เป็นระยะเวลาหรือว่าอะไรพวกนี้ที่คนโบราณเขาว่าไว
12: ้
13: มันมีประโยชน์ยังไงกับคนในปัจจุบันได
12: ้ว้าวแล้วเวลาเอามาใส่ในโหลแก้วเนี่ยนะครับมันแสงเนี่ยเราต้องควบคุมเรื่องของแสงด้วยไหมครับมันจะมีปฏิกิริยากับการหมักน้ำปลาไหมครับ
13: ครับผมเราก็จะถอดองค์ประกอบมาเลยเนาะอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยคนโบราณเขาใช้ไถดินหรือว่าใช้โอ่งเนี่ยเพราะอะไรแสงที่มันเปลี่ยนไปจากการที่เราใช้โหลแก้วเนี่ยมันส่งผลยังไงต่อปลาที่อยู่ข้างในต่อเกลือที่อยู่ข้างในอย่างเงี้ยครับเราก็จะถอดองค์ประกอบทั้งหมดออกมาแล้วมาวิเคราะห์กันว่าต่อมันเกิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับ
12: โอ้นี่วิธีการทำนี่มีเปิดให้เป็นลักษณะเป็นทัวร์ไหมครับไปให้เหมือนกับเป็นสิ่งที่ให้คนได้เข้าไปศึกษาไปดู
13: สามารถเข้ามาดูได้ตลอดครับแต่ว่าที่จริงแล้วมันง่ายมากครับทำน้ำปลาก็คือแค่มีปลามีเกลือแล้วก็มีภาชนะมันก็แล้วก็เข้าใจเรื่องวัฏจักรของตัวจุลินทรีย์ก็สามารถทำน้ำปลากันได้ทุกคนเลยครับจริงๆแล้ว
12: คุณเน็ตก็พูดมาไปผมคิดว่าผมทำแล้วมันจะไม่ได้เป็นน้ำปลาแต่มันจะเป็นอะไรอย่างอื่นมันคือคุณเน็ตอ่ะผมไม่ได้ว่านะคุณเน็ตก็คือทำแล้วมีความเชี่ยวชาญแล้วก็จะดูรู้สึกว่ามันง่ายแต่ว่าในความจริงๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดแล้วเราก็ไม่ต้องทำชีวิตของเราให้ลำบากนะครับคุณเน็ตเขาทำไปแล้วก็ไปสนับสนุนเขาดีกว่าทีนี้อยากจะเรียนถามนะครับว่าในน้ำปลานี่มันมีคุณค่าทางอาหารอะไรบ้างครับ
13: ตัวน้ำปลาเนาะอย่างแรกที่ได้แน่นอนก็คือเรื่องโปรตีนเนาะแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของการนอกจากคุณค่าในตัวน้ำปลาเองครับมันก็จะมีเรื่องของการที่ทำให้อาหารอื่นๆอ่ะสามารถทำให้คนได้กินได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่ามันจะมีความอูมามิเนาะถ้าเราพูดถึงว่าญี่ปุ่นอ่ะเขามีซอสมีซีอิ๊วที่เรารู้สึกว่ามันดีงามมากเนี่ยจริงบ้านเราน้ำปลาของเราก็ดีงามไม่แพ้กันครับแล้วก็คนญี่ปุ่นเนี่ยเขายังใช้น้ำปลาของเราไปทำเพราะที่เป็นราเมงเขาด้วยนะครับจริงแล้ว
12: เราไม่อยากรู้นะเรื่องพวกนี้ทีนี้น้ำปลาของคืออันนี้ผมอยากจะเรียนให้คุณผู้ฟังทราบนิดนึงนะครับว่าปราชญ์ทั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยบอกอยากจะรู้ว่าความเป็นไทยเนี่ยคืออะไรให้ไปดูที่สุโขทัยเพราะว่าเนี่ยเราดูพระพุทธรูปที่มาอยู่ในกรุงเทพทั้งหลายเนี่ยก็มาจากสุโขทัยหลวงพ่อทองคำพระสุโขทัยไตรมิตรท่านก็มาจากสุโขทัยนะครับเราอิฐอะไรต่างๆนานาที่เรามาสร้างกรุงรัตนโกสินทร์นี้ก็มาจากสุโขทัยเพราะฉะนั้นสุโขทัยนี่แหละคือต้นกําเนิดของความเป็นไทยแล้วก็น้ําปลานี่ก็เป็นมาจากต้นกําเนิดของเราด้วยอยากจะให้รู้นะครับว่าปลา แล้วก็น้ำอะไรต่างๆที่มาจากแม่น้ำยมที่ทางสุโขทัยเนี่ยทำแล้วมันจะมีรสชาติต่างจากน้ำปลาอื่นๆยังไงบ้างครับ
13: ครับถ้าปกติแล้วน้ำปลาที่เรารู้กันเนาะก็จะมาจากปลาทะเลมาจากเกลือแล้วก็กระบวนการในระยะเวลาที่ประมาณ1ปีครับแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราได้เรื่องข้อมูลมาว่าเรามีการทำน้ำปลาจากปลาสร้อยปลาสร้อยแม่น้ำยมทีเนี้ยเราก็เลยลองทดลองครับว่าพอเราเอาปลาสร้อยมาทำอย่างกระบวนการที่ทุกบ้านทำได้เลยนะคนเป็นโกงตาคนสุโขทัยทุกคนเนี่ยแค่จะทำน้ำปลากันได้ทุกบ้านพอเรามาลองกระบวนการปุ๊บเราลองเปลี่ยนตัวแปรครับก็คือจากเดิมที่เขาใช้ระยะเวลา12เดือนครับเราเปลี่ยนเป็น36เดือนเราลองดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างปรากฏว่าการที่มันค่อยๆย่อยสลายตัวปลาจากกับเกลือเนี่ยมันทำให้รสชาติอ่ะมันมีความนัวขึ้นเนาะแล้วก็อันดับที่สองคือเราลองวัดค่าความเค็มของน้ำปลาเทียบกับน้ำปลาชนิดต่างๆปรากฏว่าน้ำปลาที่เราทำที่หมักนานขึ้นนะครับมันทำให้ค่าความเค็มมันน้อยลงครับซึ่งน้อยลงประมาณครึ่งหนึ่งที่เราใช้เครื่องวัดเนาะมันก็เลยทำให้สิ่งที่ทำให้เกิดความนัวในอาหารยังอยู่แต่ว่าความเค็มอ่ะจะลดลงเนี่ยครับ
12: โอ้ก็ดีแล้วที่อย่างนี้ขายขวดนี่ยังไงอะครับต้องอย่างก็เหมือนอย่างก็หมักไวน์เลยนะเนี่ย
13: ใช่ครับมีคนเอาไปใช้ใส่ไวน์ประมาณ4หยดต่อแก้วแล้วกัน
12: เอาน้ำปลาเหรอฮะ
13: ใช่ครับ
12: รอจริงปะ
13: ใช่ครับพอดีมีเชฟที่รู้จักกันเนี่ยเขาก็แบบได้ไวน์มาแล้วก็ทำไมมารู้สึกไม่ค่อยอร่อยเขาเลยเติมน้ำปลาเข้าไปสี่หยด
12: เติมน้ำปลาสี่หยดก็อร่อยขึ้นเนี่ยแล้วเดี๋ยวขายขวดแล้วเท่าไหร่ครับน้ำปลาของคุณเนทนะครับ
13: ให้นึกเป็นน้ำปลาที่ตั้งโต๊ะเป็นขวดเล็กนะก็จะเป็นขวดละ70บาทก็จะประมาณmlละ1บาท
12: อ๋อก็70มิลลิลิตรนะครับ70บาทเป็นลักษณะแบบตั้งโต๊ะนะก็คือเป็นน้ำปลาพรีเมียมคือคนเราเนี่ยจะมีชีวิตที่เรียกว่า essence of life ไม่จำเป็นต้องทานอะไรที่มันเป็นปริมาณนะเราทานของน้อยแต่ว่ามีคุณภาพ
13: ใช่ครับ
12: เราทานของคุณภาพแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยอยากจะซื้อน้ำปลาเนี่ยจะสั่งหรือว่ายังไงได้ครับไปหาซื้อได้ที่ไหนครับ
13: น้ำปลาของเราจะขายปีละหนึ่งครั้งครับช่วงวันลอยกระทง
12: เหรอครับนี่เขาก็จองกันหมดยังครับเนี่ย
13: ก็คือจะใช้วิธีเปิดแล้วก็ปิดเลยครับในวันนั้นครับเพราะว่าปกติแต่ละปีก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะหมดครับ
12: ไอ้ยาก็คือว่าไม่มีการจองล่วงหน้าใช่ไหมครับจองก่อนใจแล้วไว้ก่อนแล้วก็รอรับของอย่างนี้ไม่ได้หรอครับ
13: ไม่มีครับ
12: เอาไปสร้างความยุ่งยากเขาต้องเก็บ data นะครับแล้วต้องไปจองที่ไหนครับเนี่ยปีละครั้งเปิดช่วงลอยกระทงใช่ไหมก็คือเดือนพฤศจิกายนนี่ไม่รู้พี่แอดเข้ามาหรือยังเนี่ยมาแล้วพี่แอดครับสวัสดีครับพี่แอด
1: สวัสดีครับต้นครับ
12: ครับพี่แอดได้ฟังตั้งแต่แรกไหมครับเนี่ย
1: ได้ฟังครับ
12: แล้วเคยทานเคยชิมไหมครับน้ำปลายี่ห้อนี้
1: ไม่เคยครับ
12: แต่พี่แอดไปเล่นที่สุโขทัยหลังสุดเมื่อไหร่ครับ
1: เมื่อสัก3-4เดือนแล้วคร
12: ับ3-4เดือนที่แล้วคุณแน็กครับตอนนี้พี่แอดคาราบาวนะครับอยู่ในสายกับเราด้วยนะครับ
1: ครับสวัสดี

0: ครับนะครับ
1: น้องนะก็เป็นคนสุโขทัยครับพี่แอดครับแล้วก็น้องทำเล่าให้ฟังนี่ผมเพิ่งรู้ว่าปลาน้ำปลานี่เขาต้องหมักกันเป็นปีเลยเหรอ
0: โอ้ต้อง3ปีแล้ว
1: อ๋อนี่หนัก3ปีอ่ะขวดละ70บาทนะพี
0: ่โอ้โห
1: ฮะ70มิลลิลิตร
0: ถ้าเขาสั่งเยอะๆนี่ตายเลยนะเนี่ย
1: เขาเปิดปีละครั้งครับพี่เราจะใช้เส้นนี้จองไว้ก่อนได้ไหมเนี่ยแล้วก็เขาเปิดปีละครั้งนะครับเขาขายให้ปีละครั้งเปิดเดือนช่วงลอยกระทง
0: อ๋อครับ
1: ฮะแล้วก็จองกันจ่ายกันตอนนั้นจบ
0: ก็เป็นเหมือนทำแบบบริษัทวายมังนอกวายดีๆนะ
1: ฮะอันนี้น้ำปลาดีๆนะครับ
0: คร
1: ับ เดี๋ยวอ่ะคุณน้องเน็กคุณเน็กครับผมมาเล่าต่อนะผมรู้ว่าที่คาเฟ่ของคุณเน็กเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะน้ำปลายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอะไรที่มาจากภูมิปัญญาของคนสุโขทัยด้วยมีอะไรบ้างครับ
2: ครับเราก็จะเริ่มจากเข้าไปคุยกับชุมชนนะกับชาวบ้านว่าที่บ้านในบ้านในเมืองเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็เอามาทำแบบไหนได้บ้างก็จะมาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ถอดรูปแบบออกมานะอย่างเช่นสิ่งที่เราทำไปแล้วอย่างเช่นเรื่องของน้ำตาลตะหนดสุโขทัยครับก็จะตอนนั้นเราใช้เวลาประมาณ3ปีในการเก็บข้อมูลแล้วก็ถอดองค์ประกอบออกมากลายเป็นผลิตภัณฑ์4แบบก็คือน้ำตาลสดน้ำตาลเคี่ยวน้ำเชื่อมแล้วก็น้ำตาลผงซึ่งของสุโขทัยเนี่ยก็จะมีองค์ความรู้ของดั้งเดิมเขาเนี่ยที่ทำให้รสชาติเนี่ยมันออกมาไม่เหมือนกับที่อื่นเหมือนที่ไอแอร์พูดเมื่อกี้ครับก็คือเหมือนลักษณะของวายเลยว่าเอาถ้าเป็นวายบอกโตเป็นอย่างนี้วายที่นั่นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยน้ำตาลสุโขทัยน้ำตาลเพชรบุรีก็จะมีความแตกต่างเฉพาะถิ่นของแต่ละที่ครับ อันนี้ก็ยังมีเช่นเรื่องน้ำตาลเนาะแล้วก็จะมีพวกเมนูในร้านที่ประกอบอาหารท้องถิ่นออกมาเป็นทั้งเรื่องของอาหารที่เป็นผสมผสานกับเรื่องของอาหารที่เป็นดั้งเดิมครับเล่าสองแบบนะครับ
1: อ๋อมีผสมผสานคือแบบลักษณะฟิวชั่นกับแบบดั้งเดิมเลยเมนูอาหารผสมผสานนี่มีอะไรบ้างครับ
2: ครับอย่างเช่นผมทำเราจะทำขนมปังซาโดกันเองเนาะก็จะทำพวกแซนด์วิชที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอย่างเช่นไส้กรอกของสุโขทัยเนี่ยเขาจะเป็นไส้กรอกพริกแกงเนาะ
1: ฮะ
2: เขาก็จะมีคำเรียกในภาษาสุโขทัยว่าขะเบือขะเบือเนี่ยเป็นใช้คำที่ใช้เรียกพริกแกงเราก็จะมีแซนด์วิชซาโดขะเบือกับน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: หรือ
2: ว่าขนมปังที่ทำจากวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างเนื้อตาลตะโหนดก็เป็นซาโดเนื้อตาลตะโหนดอย่างเงี้ย
1: โอ้มีแล้วตกลงแล้วคาเฟ่นี้อยู่ที่ไหนคะเนี่ย
2: ที่สุโขทัยครับ
1: อยู่ตรงไหนอะครับมี
2: อยู่ในตัวเมือง
1: ไหม
2: มีครับ
1: ฮะ
2: ครับก็จะเป็น facebook.com/limnotheluda ครับ taste from the root
1: facebook นะครับเดี๋ยวเสียงหายไปครับผม
2: ครับก็จะเป็นที่เว็บไซต์ก็ได้ครับเซิร์ชง่ายๆเลยครับว่าริมรถให้รู้รากก็จะเจอเว็บไซต์ของ
1: ลิ้มรถให้รู้รากภาษาไทยเลย
2: ภาษาไทย
1: อันนี้จะเจออันนี้จะเป็นเว็บไซต์นะครับ
2: ครับผม
1: แล้วถ้าแล้วก็เป็นร้านโลเคชั่นที่แบบคนไปได้จริงๆเนี่ยอยู่ตรงไหนอ่ะ
2: ครับก็เซิร์ชคำว่าริมรถให้รู้รากในแมปแล้วครับที่แล้วคร
1: ับ อ๋อลิ้มรถให้รู้รากใน Google Map ก็เจออีกเหมือนกันนะฮะเปิดได้กี่โมงถึงกี่โมงครับ
2: จะเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะครับ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งครับ
1: ศุกร์เสาร์อาทิตย์8โมงถึง4โมงครึ่งแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ทั้งหลาย
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหอันนี้พี่แอดครับนี่เขาโมเดลธุรกิจเขาแปลกนะฮะ
0: ครับ
1: แปลกนะครับเปิดเฉพาะศุกร์เสาร์ก็คือวันที่เราว่างจากการที่จะต้องไปดูแลเรื่องของการหมักการทำอะไรต่างๆแล้วนะพวกนี้ใช่ไหมครับถึงจะเปิด
2: นะครับที่จริงโมเดลธุรกิจเราเนี่ยจะมีทั้งหมด3แบบครับก็คือเป็น experience เนี่ยจะมีอยู่2ตัวก็คือเป็นคาเฟ่เนาะเปิดกลางวันแล้วก็ตอนเย็นจะเป็นมื้อเย็นที่เป็น private dinner ครับก็จะเป็นอาหารท้องถิ่นสุโขทัยแบบแท้ๆเลยเนา
1: ะ
2: ที่มันยังอยู่ในบ้านคนแต่ว่าตามร้านตามอะไรจะไม่มีขายให้ทานอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของสินค้าเนาะอย่างที่เราพูดเมื่อกี
1: ้
2: แล้วก็จะเป็นเรื่องของสตูดิโอที่ทำเรื่ององค์ความรู้แล้วเราก็จะทำออกมาเป็นสื่อต่างๆครับเป็นเรื่องหนังสือเป็นเรื่องหนังสารคดีเป็นอย่างเงี้ยครับ ก็อย่างที่ทำไปแล้วก็จะเป็นเรื่องของหนังสือน้ำตาลโฉนดเป็นโฟโต้บุ๊กที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดอ่ะ
1: โอ้นี่เขามีหลายรูปแบบมี
0: สี่เซสชั่น
1: ห้า
0: ครับ
1: โอ้เป็น
0: มีกาแฟมีอาหารดินเนอร์แล้วก็มีน้ำปลา
1: ม
0: ีสารคดีนะ
1: มีสารคดีมีส่วนที่ให้องค์ความรู้แล้วส่วนที่ให้เป็นองค์ความรู้เป็นสตูดิโออะไรต่างๆนี้เขาเปิดให้เป็นเวิร์กช็อปหรือว่ามีการทำเซมินาร์ให้คนเนี้ยได้รับความรู้ไหมครับหรือว่าคนที่สนใจ
2: ตอนนี้ทำเป็นหนังสืออยู่ครับ
1: ทำเป็นหนังสือ
2: ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพัฒนาเป็นตัวเวิร์กช็อปต่างๆครับที่จะให้คนจองเข้ามาได
1: ้โอ้พี่แอดไป
0: คุณเน็กคุณเน็กไปสอนนามโรงเรียนได้นะเนี่ยไปสอนได
2: ้ได้ครับ
1: โมเดลนี้ผมนึกไปถึงแบบกระทำเป็นระดับประเทศระดับโลกเลยนะพี่แอด
0: เหมือนว่าทำแบบทำเพื่อความสุขมากกว่ามั้ง
1: แต่ว่ามันเป็นน้ำปลาของเขาเนี่ยมันเหมือนคือแทนที่จะเป็น
0: ขายแค่วันละสองอาทิตย์ละสองวัน
1: นะขายแค่น้ำปลาได้ปีละครั้งเท่านั้นเอง
0: พอเพียงครับ
1: ทำแบบเหมือนกับพวกวายพวกอะไรเงี้ยต้องหวัดหมักกี่ปีอ่ะ
2: ครับอ๋อสุดยอดเลยแต่ที่จริงต่อให้เราเป็นธุรกิจที่ดูเป็นยังไงแต่ว่าที่จริงเราก็เป็นนักธุรกิจแล้วก็ต้องมีโมเดลมีรายได้ที่ชัดเจนมีอะไรที่ชัดเจนแล้วก็ต้องอยู่รอดถึงจะทำให้สร้างประโยชน์ให้กับเรื่องพวกนี้ได้ครับ
1: ถามว่าตอนนี้นี่อยู่รอดใช่ไหมครับ
2: รอดครับ
1: รอดมากี่ปีแล้วครับผม
2: ตอนนี้เปิดมาประมาณ4ปีครับผม
1: 4ปีแล้วนะครับก็พี่แอดครับไปคราวหน้าไปเล่นสุโขทัย
0: ต้องไปแวะ
1: ต้องแวะต้องแวะกันแล้วนะครับเนี่ย
0: ครับ
1: ผมเชื่อว่าพี่แอดจะช่วยนำเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของไทยออกสู่ตลาดโลกได้เลยเนี่ยน้ำปลาเนี่ยเมื่อกี้นี่คุณแน็กเล่าให้ฟังว่ามีคนเอาไปหยดในวาย
0: นั่นแหละที่ด
1: ี
0: นะ
1: พี่แอดลองก่อนเลย อยากให้พี่แอดอวยพรคุณเน็ตหน่อยนะครับ
0: ครับก็ขอให้ขายดีมันวายเลยนะครับ
1: จะมีขายหรือเปล่าเนี่ย
0: ต่อออเดอร์เยอะๆสงสัยทำไม่ทัน
1: ต้องรอปีหน้า ครับแล้วก็ขอให้คุณเน็กลองคิดโมเดลนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องแบบว่าจองก่อนล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่สละเวลาให้ความรู้กับพวกเรานะครับชาว FM 95ขอบคุณคุณเน็กมากนะครับกับแบรนด์ลิ้มรสให้รู้ลา
2: ครับครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับอ๋อไม่มีจริงก็หรอสวัสดีพี่แอดครับ
0: ครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับคราวที่แล้วไม่ได้คุยกับพี่แอดวันนี้ผมมาแทน
0: ก็พอดีมันมีงานกลางวัน2อาทิตย์ติดกันเลย
1: อ๋อ
0: เดี๋ยวนี้เขานิยมเล่นกลางวัน
1: หมายถึง
0: บ่ายโมงครึ่งเนี่ยไปเล่นที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงแล้วก็อีกทีไปเล่นที่บ่อกุ้งเผาถึงเขาจ้างเล่นกลางวันนะแล้วคนที่เขาทำงานแล้วก็เขาไม่มีเวลาไปดูกลางคืนอ่ะเขาก็มากลางวันพาลูกเด็กเล็กแดงมาเยอะแยะหมดเลยเป็นคอนเสิร์ตแบบกลางคืนนี่แหละแบบแตกเขามาเล่นกลางวันกันวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งทุกอาทิตย์เนี่ยทีเนี้ย
1: เหรอครับแล้ววันนี้ต้องไปไหมพี
0: ่อาทิตย์นี้ไม่มีแต่สองอาทิตย์ติดมาแล้วมี
1: ก็เลยไม่ได้เข้าสายเราคนทั้งสองอาทิตย์
0: ไม่เข้าสายเลยครับ
1: แล้วที่แพลนต่อไปนี่จะไปไหนครับเนี่ย
0: วันนี้เล่นที่
1: ปทุมอ่ะพี่แถวไหนอ่ะใกล้บ้านผม
0: วัดอะไรก็ไม่รู
1: ้ผมวัดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเขาพาไปก็รู้เอง
0: คร
1: ับ ก็ดีนะครับเล่นช่วงบ่ายเนี่ยเพราะว่าตอนนี้แฟนคลับรุ่นแรกๆก็น่าจะเป็นถึงตอนนี้แล้วล่ะไม่อยากไปไหนกลางคืนแล้วต้องไปกลางวัน
0: ใช่
1: พอเข้าไปในฮอลล์มิวสิคฮอลล์ก็มืดตื้อๆอยู่ดี
0: คร
1: ับ ครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะให้พี่แอดไปพักผ่อนก่อนนะครับก่อนที่จะต้องไปเล่นที่ปทุมธานีวัดไหนก็ไม่รู้เลยวันนี้แล้วก็ให้ฟังเพลงนี้ครับพี่วันนี้พกพเนจรครับพี่แอดครับ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับพี่ครับ
0: สวัสดีครับต้นครับ

ขณะนี้เวลา14ขณะนี้เวลา14นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่178มอบโอกาสผู้พิการและทหารผ่านศึก172รายถวายเป็นพระราชกุศลนายรัชศาสตร์ทิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่178โดยมีนางณัฐิรากระแสสารนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพลเอกพจน์เอ็มพันธุ์ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนายแพทย์พิรุณคำอุ่นรองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกล่าวว่าการออกหน่วยทำขา

0: เตรียมพระราชทานเคลื่อนที่ในครั้งนี้มูลนิธิร่วมกับจังหวัดสงขลาวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการให้บริการจะทำขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีผู้พิการขาขาดลงทะเบียนเข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น172รายแบ่งเป็นผู้พิการขาขาดทั่วไป118รายและทหารผ่านศึกที่สูญเสียขา54คนโดยผู้เข้ารับบริการทุกคนจะได้รับขาเทียมที่มีคุณภาพได้มาตรฐานช่วยให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมมีโอกาสในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยโครงการมีกำหนดดำเนินงานรวม6วันระหว่าง19ถึง24กรกฎาคม2569ซึ่งในวันสุดท้ายจะจัดพิธีมอบขาเทียมพระราชทานแก่ผู้พิการอย่างเป็นทางการญาติแจ้งโครงกระดูกใต้พระวิหารเป็นของบรรพบุรุษความคืบหน้ากรณีพบโครงกระดูกใต้พระวิหารภายในวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครรองผู้กำกับการสอบสวนสน.คลองตันเปิดเผยว่าโครงกระดูกเป็นเพศหญิงไม่ทราบอายุสอบถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ไม่มีใครทราบข้อมูลว่ามีการนำศพมาฝังไว้ส่วนใหญ่จะนำไปเผาเพื่อส่งคืนแก่ญาติจึงคาดว่าน่าจะเป็นร่างคนที่ร่วมสร้างพระวิหารแห่งนี้และกระดูกอายุของกระดูกก็น่าจะเสียชีวิตมานานเท่ากับอายุของพระวิหารโดยจะนำกระดูกส่งนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตรวจสอบ DNA ต่อไปส่วนโลงศพสีแดงและพานที่พบไม่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์แต่เป็นโลงจำปาและเป็นพิธีศพในยุคสมัยโบราณล่าสุดมีรายงานว่าทางครอบครัวผู้สร้างพระวิหารได้ติดต่อมาทางวัดแล้วโดยยืนยันว่าโครงกระดูกดังกล่าวเป็นของบรรพบุรุษจริงและยืนยันไม่ใช่คดีฆาตกรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
9: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
10: โอม
4: ความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุเคลื่อนโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอคคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
4: และบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ปิดชั่วโมงที่2ของเราด้วยเสียงของเบิร์ดกับฮาร์ดนะครับพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดด้วยเพลงฝนวันนี้ฝนมาไหมเนี่ยครึ้มๆเนาะครึ้มๆไหมครับบ้านคุณผู้ฟังแถวๆบ้านมีข่าวว่าจะมีฝนไหมครับยังไงแจ้งกันหน่อยนะครับตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับทาง account ของต้นสุชาติชวางกูลแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะฟังเราได้จากทาง Facebook ด้วยทางเว็บไซต์ของสถานีของเราเองนะครับซึ่งก็คือลูกทุ่งมหานครนั่นเองนะครับ FM 95เปิดด้วยเพลงฝนอ่ะอยากจะถามคุณผู้ฟังนะว่าเสียงที่ร้องเนี่ยท่อนไหนเป็นเสียงพี่เบิร์ดท่อนไหนเป็นเสียงพี่ฮาร์ดแจ้งกันมาให้ทราบหน่อยนะครับแจ้งมาทางนี้ก็ได้ทางTikTok ก็ได้นะครับแล้วก็เพลงที่2เป็นเสียงของพี่ออสคิริบูลกับเพลงเปาะแปะเปาะแปะเสียงของน้ำฝนมันหยดลงไปลงมาก็ดังเปาะแปะเปาะแปะนะฮะเวลาฝนตกใหม่ๆพี่ไก่พันนิพามากับเพลงยามเมื่อฝนโปรยปรายนะใครที่ยังไม่ได้เก็บผ้าก็รีบไปดูนะถ้าเราฝนโปรยเนี่ยก็จะได้เก็บผ้านะครับไม่ทำให้ผมไม่ทำให้ผ้านั้นมันเปียกน้ำฝนนะอุตส่าห์ซักถ้าแทบแย่ตากเกือบแห้งแล้วมาเจอน้ำฝนเข้าไปอีกนะก็จะทำให้ผ้าไม่แห้งพอผ้าไม่แห้งปั๊บมันก็จะมีกลิ่นนะครับคุณผู้ฟังอันนี้แหละน่ากลัวที่สุดเลยก็วันนี้นะมาคืนนี้เราไปนั่งดูว่าเอ๊วันที่มาว่าอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคมคือวันที่5ใช่ไหมครับ5กรกฎาคมเป็นวันที่บ้านเราเป็นวันที่5แล้วแต่อเมริกาเขายังเป็นวันที่4อยู่เขาจะช้ากว่าเราประมาณ12ชั่วโมงนะครับ12ชั่วโมงเป็นต้นไป12ชั่วโมงนี้ก็คือกรุงเทพกับนิวยอร์กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะห่างกัน11หรือ12ชั่วโมงแล้วแต่ช่วงฤดูของเขานะครับ12ชั่วโมงในวันที่5ของเราเที่ยงวันของเราก็ยังเป็นเที่ยงคืนก็เป็นช่วงเวลาที่เขาเพิ่งจะเสร็จพิธีการเฉลิมฉลองยิงพลุจุดระเบิดอะไรกันต่างๆนานาปีนี้ก็เป็นปีที่มันน่าจะยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าการเฉลิมฉลองอะไรก็ดูไม่ค่อยประทับใจคนอเมริกันแล้วก็ชาวโลกทั่วไปสักเท่าไหร่ก็ดูไปอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการเมืองในสหรัฐอเมริกาก็กำลังเกิดความแตกแยกมากๆเลยผู้คนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับนโยบายของท่านประธานาธิบดีก็คือผู้บริหารประเทศโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการทำสงครามกับอิหร่านนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่คนไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าใช้เงินจำนวนมากนะครับในการที่จะไปทำสงครามนั้นแล้วก็ไปตัดพวกงบประมาณการดูแลเรื่องสาธารณสุขเรื่องการศึกษาเรื่องสวัสดิภาพเด็กเรื่องสวัสดิภาพผู้สูงอายุแล้วก็ผู้คนที่แบบว่าเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสอะไรต่างๆนานาโอ้โหตัดไปหมดแต่ว่าเอาเงินไปทำสงครามนะคนก็เลยโกรธกันมากเราจะรอดูนะครับว่าเดือนพฤศจิกายนเขาจะมีเขาเรียกว่าเลือกตั้งกลางเทอมคือจะเลือกสวครึ่งหนึ่งประเทศเขาได้มีสว100คนนะครับก็ทุกๆ3ปีก็จะเลือกออกไปครึ่งหนึ่งแล้วก็มีสสนะครับซึ่งอยู่ในนั้นด้วยก็จะเลือกกันเดือนพฤศจิกายนนี่แหละตอนนี้เนี่ยสภาของเขาเนี่ยเสียงข้างมากยังเป็นพรรค Republican ดูกันต่อไปนะครับว่าเดือนพฤศจิกานี้จะโดนพลิกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดทั้งสมาชิกสภาสมาชิกสภาผู้แทนสมาชิกสวนั้นเปลี่ยนไปเป็นเดโมแครตแล้วก็หมายความว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์อีก2ปีข้างหน้าก็คือนั่งตบยุงไปแล้วกันนะครับงบประมงงบประมาณมาตรการนโยบายอะไรต่างๆก็จะต้องโดนสกัดโดยสภาเป็นแน่แท้ไปฟังอีก3เพลงเพราะๆสบายๆถึงแม้ว่าเราจะฟังเรื่องที่ไม่สบายใจของชาวบ้านถึงจริงก็มีผลกับเราเนาะอเมริกาเนี่ยเขาทำอะไรก็มีผลกับเราตลอดน้ำมันแพงกับพอเขานี่แหละไปฟังเสียงของพี่เต๋อเรวัตนะครับกับเพลง2เราเท่ากันตามด้วยวง The Innocent กับเพลงฝันและไฟและวงเพื่อนพาไปฟังป้ากะปูกูอีจูจูจูจูจู
1: วันเวลาของเรานั้นเนิ่นนานจนเรารู้จักกันดีและมันก็นานพอที่เราจะรู้ได้ว่าเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันแค่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของผมและผมก็อยากให้คุณรับรู้ ายคนคิดว่าผู้ชายควรจะเป็นช้างเท้าหน้าส่วนผู้หญิงก็ควรจะเป็นช้างเท้าหลังแต่สำหรับผมแล้ว

0: นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไอ้ตัว

0: ริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เอฟด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เสียงเพี้ย

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
4: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: พอลซ่า
6: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
11: โดยมหานครทีมและแอคคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
12: แม่เป็นยังไงบ้างครับก็ตั้งแต่ต้นชั่วโมงมาเราก็ขอฝนกันมานะครับในช่วงที่2ก็ให้ฟังเสียงของนาเต๋อแล้วก็วงอินโนเซนต์ก็เริ่มมีจังหวะจากโคลนขึ้นมาสนุกสนานป้ากับปู่นี่ก็ลุกขึ้นมาเต้นระบำกันได้เลยคุณผู้ฟังที่ฟังเรามานะครับแล้วก็มาเป็นกำลังใจทางไลฟ์ต้นสุชาติชวังกูลก็บอกมีฟังมาจากนู่นดำเนินสะดวกนะครับมีฟังอยู่ที่ชลบุรีนะครับแต่ว่าฟัง 97.75 มะของระยองนะครับแล้วก็มีคุณตุ้ยนุ้ยมีหลายๆท่านเลยคุณปุ้ยคุณปุ้ยมุ้ยนะคุณตุ้ยนุ้ยคุณปุ้ยมุ้ยนะครับมาทักทายเราคุณอ้อมสุทธิดามาถูกใจเราด้วยคุณอ้ายกอนนะครับคุณแม่ส้มนะครับแล้วก็คุณน้องเจนี่บอกว่าฟังมาตั้งน้องเจเพิ่งอายุ19เองนะครับก็เป็นแฟนคลับรุ่นเยาว์ของ FM 95นะครับจะเล่ากันต่อถึงเรื่องของอเมริกาไหมเนี่ยลบกันอีกแล้ว
13: ได
12: ้3นาทีโอเคเล่าให้ฟังว่าเขาอะนะครับพอบอกว่าหยุดยิงแล้วก็ในช่วงวันที่4ก็ทำพิธีศพของผู้นำสูงสุดของอายัตของอิหร่านไปคราวนี้ก็กลับมาลบกับอิหร่านอีกแล้วแล้วบอกว่าจะเก็บค่าตงด้วยนะ 20% คือใครจะผ่านช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยฮอร์มูซเนี่ยอเมริกาเขาบอกเขาจะเก็บค่าคุณท่านโดนัลด์ทรัมป์เลยบอกจะเก็บตังค์นะครับ 20% ของราคาสินค้าที่อยู่บนเรือโอ้โหก็ตายสิครับนั่นหมายความว่าถ้าเป็นพวกเรือคอนเทนเนอร์ที่เขามีเรือสินค้าที่มีคอนเทนเนอร์มีอะไรต่างๆนานานะรอบหนึ่งก็จะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมนี้ให้กับอเมริกาถึง 50-60 ล้าน US ดอลลาร์หมายความว่าราคาข้าวของที่เขาเอามาขายเนี่ยมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นแพงขึ้นแล้วในวิธีการจัดเก็บอ่ะมันจะเก็บยังไงล่ะจะเก็บยังไงนะครับก็ใครจะจ่ายแล้วถ้าไม่จ่ายมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นอะไรที่เหมือนกับว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์ท่านก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะผู้คนก็ยิ่งแบบเอื่อมละอากับวิธีการจัดการกับปัญหาแล้วก็สร้างปัญหาของท่านเลือกเกินอ่ะเราไปฟังเพลงกันต่อแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะอ้าวคุณเติร์กสวัสดีครับผมแล้วก็มาคุยกับคุณผู้ฟังกันต่อนะคุณอาทิตย์ใจบุญแล้วก็คุณลุงชูคุณอัธสิทธิ์คุณอาทิตย์ขอบคุณมากครับอ่ะไปฟังอีก3เพลงนะครับคราวนี้ให้ฟังเสียงของคุณเพชรโอสถานุเคราะห์มากเพชรโอสถานุเคราะห์บ้างนะครับกับเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับก็ใครเป็นแฟนคลับเพลงนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นบัลลาดที่ฟังสบายๆหนุ่มเสกมากับเพลงใจบางๆนะครับแล้วก็พี่กบทรงสิทธิ์จะมาบอกว่าขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าเธอไม่รักแต่คนรักพี่กบมากเลยผมยังอิจฉาเลยไปร้องคอนเสิร์ตทีไรนะเนี่ย ออกไปนะพอแกร้องเพลงอะไรคนก็ร้องตามได้หมดพอเพลงของเรานะร้องตามไม่ได้สักเพลงฟังเลยครับ3เพลง

ตายเอาไว้ใครๆก็รักใครๆก็รักพี่กบเนาะโอ้มีที่ไหนว่าไม่ว่าเธอไม่รักขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าใครๆก็รักพี่กบนะครับคือเพลงที่จบลงไปเดี๋ยวเราฟังเพลงนี้ส่งท้ายชั่วโมงเสียงของพี่มิ้นมาริวันเจมิน่านะครับกับเพลงคิดถึงเหลือเกินแล้วเรามาคุยกันต่อในชั่วโมงหน้าครับ

ลา 15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลทหารปะทะขบวนการลักลอบขนยาเสพติดได้2เป้ทหารพรานปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านปางในตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกำลังผาเมืองได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกองกำลังผาเมืองว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามมายังฝั่งไทยจึงจัดกำลังกองบังคับการควบคุมทหารปราณศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองชุดปฏิบัติการร่วมกับชุดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังผาเมือง1ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจจนกระทั่งพบกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศจึงให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงมาจนเกิดการปะทะประมาณ5นาทีหลังจากเหตุการณ์สงบลงได้วางกำลังเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบบริเวณพื้นที่ปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้จากการตรวจสอบพื้นที่โดยตรวจพบเป้สัมภาระดัดแปลง2กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดยาบ้าประมาณ 150,000 เม็ดกระสอบที่1ยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าสัญลักษณ์ Y1 100,000 เม็ดสัญลักษณ์999 50,000 เม็ดและกระสอบที่2ยาเสพติดให้โทษประเภทที่2ฟินดิบ11จ้อยจ้อยละ1กิโลกรัมกับ600กรัมน้ำหนักประมาณ17กิโลกรัมอาวุธปืน DIY ประดิษฐ์อีก1กระบอก

0: ตชด. 12ตั้งด่านเข้มชายแดนตาพระยาสกัดแรงงานเถื่อนและสแกมเมอร์ยาเสพติดอาวุธสงครามตำรวจตระเวนชายแดนยังคงเดินหน้ามาตรการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำความผิดกฎหมายในทุกรูปแบบโดยกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่2จัดกำลังเจ้าหน้าที่1ชุดปฏิบัติการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจค้นบุคคลรวมถึงยานพาหนะที่สัญจรผ่านบนถนนหมายเลข3308เส้นทางบ้านแสงบ้านทับเสรีตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนมีการสัญจรของประชาชนอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นบุคคลยานพาหนะเอกสารประจำตัวและสัมภาระของผู้เดินทางผ่านจุดตรวจอย่างละเอียดเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทางนี้มุ่งเน้นการตรวจสกัดการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายการเคลื่อนย้ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ call center สแกมเมอร์ลักลอบขนอาวุธสงครามวัตถุอันตรายลำเลียงยาเสพติดทุกประเภทขนส่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าหลบเลี่ยงภาษีตลอดจนการลักลอบขนน้ำมันเถื่อนซึ่งเป็นความผิดที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศแฟนเพลงวิ่งหลบพายุลูกเห็บถล่มคอนเสิร์ตในอิตาลีแฟนเพลงวิ่งหนีจากงานคอนเสิร์ตของนักร้องดังแบทมันนี่ในเมืองมิลานของอิตาลีเมื่อวานนี้หลังจากเกิดฝนตกและพายุลูกเห็บอย่างกระทันหันแฟนเพลงต่างพากันวิ่งหาที่หลบภัยท่ามกลางลูกเห็บและฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จัดงานคอนเสิร์ตกลางแจ้งหลายคนใช้ร่มเสื้อผ้าและสิ่งของอื่นๆเพื่อป้องกันลูกเห็บตกใส่สื่อท้องถิ่นระบุว่าแฟนเพลงมากถึง 80,000 คนได้รับการอพยพออกจากพื้นที่จัดงานเนื่องจากพายุเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลทำให้การแสดงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ของแบดบันนี่ต้องถูกยกเลิกไปโดยปริยาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

ปิดชั่วโมงที่3กันด้วยเสียงของวงออตโตบานนะครับออโตบานกับเพลงแดดเธอพี่ตุ๊กวิยดากุมารกุลนนครมากับเพลงคนพิเศษและวง Nursery Sound กับเพลงหวานซึ่งคุณอาทิตย์นะครับที่ฟังกันอยู่แล้วก็ดูไลฟ์กันอยู่นะครับทาง TikTok บอกว่าเพลงนี้เนี่ยวงตลกอ่ะเขาเอาไปเล่นด้วยเคยเอาไปเล่นตำนานมากเลยเคยย้อนดูคณะเชิญยิ้มเอาไปเล่นตลกคาเฟ่ครับแล้วก็ส่งเสียงหัวเราะมาด้วยเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับนี่คือหวานวานๆช่วงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษทาง LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับ22ปีแล้วนะครับที่อยู่รับใช้คุณผู้ฟังกันมาแล้วก็จะอยู่รับใช้กันต่อไปปลงให้ได้ใจก็สบายนะวางให้ได้ใจก็สบายช่วงนี้นะครับก็เรียกว่าตลอดเลยตั้งแต่ท่านโดนัลด์ทรัมป์มาปีที่แล้วมาถึงปั๊บเดือนเมษาปีที่แล้วนะถ้าเราลืมยังไม่ลืมกันก็เปิดสงครามเลย Tariff Warคือสงครามกำแพงภาษีประกาศไปกับทุกประเทศทั่วโลกโอ้โหตื่นตระหนกตกใจวุ่นวายกันไปหมดนะครับทำให้เกิดความเขาเรียกว่าปั่นป่วนกันไปหมดแต่ว่าไม่ได้เกิดผลผลิตที่ดีอะไรก็กรณีนั้นนอกจากว่าจะทำให้ทั่วโลกปั่นป่วนแล้วอเมริกาเองก็ปั่นป่วนเหมือนกันผู้คนในประเทศก็นำเรื่องนี้ไปฟ้องร้องต่อศาลนะครับแล้วตัวท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็กำลังถูกดำเนินคดีว่าใช้อำนาจเกินขอบเขตนะแล้วก็ไม่มีความจำเป็นนะทำให้วุ่นวายกันไปหมดพอหลังจากนั้นนะครับพอจบจากตรงนั้นปั๊บอ๋อไม่ใช่จะไม่ใช่จบพอเริ่มมาปั๊บเนี่ยแกก็เริ่มอันนี้อีกอันนึงก็คือการตั้งกระทรวงใหม่นะครับ DOSE DOSE Department of Sufficient Emergency อะไรทั้งอย่างหนึ่งนี่แหละก็คือว่าคำพยายามเข้าไปดูหน่วยงานของราชการทั้งหลายนะครับไปดูว่าหน่วยไหนเนี่ยไม่จำเป็นก็ต้องยุบไปเลิกไปลดไซส์อะไรต่างๆนานาเราเคยมีสำนักข่าวVoice of America นะครับซึ่งเขาก็มีในประเทศไทยด้วยแหละก็นำเสนอข่าวของอเมริกาเขาแหละก็ว่าจริงๆแล้วมันก็คือเป็นแขนข้างหนึ่งของรัฐบาลอเมริกาในการที่จะเราจะใช้คำว่าโฆษณาชวนเชื่อก็มันก็จะแรงไปนิดนึงนะเขาก็นำข่าวสารข้อมูลอะไรต่างๆที่ดีๆของอเมริกามาให้เราได้รับรู้รับทราบมีการเรียนภาษาอังกฤษเลยบนเว็บซงเว็บไซต์อะไรต่างๆนานาก็ดีมากก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเว็บสำนักข่าวนี้โดนลดงบประมาณปิดไปเลยจ้าอยู่มาไม่รู้กี่แบบโอ้โหตั้งแต่จะไปเกือบจะ100ปีแล้วมั้งสำนักข่าวเนี่ยก็คือตั้งแต่เขาเริ่มคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีในการที่จะมีสำนักข่าว Voice of America มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็โดนปิดไปเลยนะครับเพื่อนฝูงพี่ที่ที่เขาทำเป็นคนไทยอ่ะอย่างคุณรัฐพลอ่อนสนิทเนี่ยก็เป็นคนไทยที่เก่งมากๆทำงานอยู่ในสำนักข่าว VOA เนี่ยบางทีแกก็ได้เข้าสายกับรายการ Good Morning ASEAN ของอสมทของ MCOT ของเรานี่แหละครับ 100.5 เนี่ยก็หายไปเลยครับผมเป็นอะไรที่เสียดายมากๆเลยเนี่ยก็เป็นหลายๆอย่างที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์ทำมาแล้วก็มีแต่ความวุ่นวายปั่นป่วนนะตอนนี้ภาพลักษณ์ของอเมริกาไม่ดีเลยไม่ดีเลยจริงๆนะครับด้วยวิธีการของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยหมดความเชื่อถือแล้วก็ไม่ค่อยจะไม่มีความไว้วางใจกับรัฐบาลอเมริกาเพราะว่าบอกออกนโยบายมาทำข้อตกลงอะไรมาเซ็นสัญญาอะไรกันหมึกยังไม่ทันแห้งก็สามารถที่จะยกเลิกได้ทันทีเหมือนกันนะครับประเด็นที่ผมไอ้เรื่องยกเลิกข้อตกลงสัญญาพันธสัญญาอะไรต่างๆแล้วนำมาซึ่งความเจ็บปวดของพวกเราในปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าต่อในช่วงหน้าหรือฟื้นความทรงจำกันนะครับให้ฟังเพลงสบายๆจะได้ไม่เครียดเสียงของลิฟกับออยกับเพลงแอบมีเธอจะโดนจับได้เลยหัวแตกแน่ เพลงที่2นะครับเจมเรืองศักดิ์กับเพลงคนแรกและคุณเต็มวุฒิสิทธิ์กับเพลงก็พอ

เวลาคุยมันนะครับสนุกสนุกเนี่ยรู้สึกแป๊บเดียวเองอ่ะเมื่อกี้นี้ก็เล่าให้คุณผู้ฟังนะครับที่ถามมาใน TikTok ว่าถามว่าเอ๊คุณทางอเมริกาเขาเบื่อไหมเบื่อสิครับเขาเบื่อท่านโดนัลด์ทรัมป์เบื่อมากแต่ว่าคนอเมริกันก็มีความอดทนมากนะอดทนมากกว่าคนประเทศอื่นๆนะผมว่าในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างน้อยก็อดทนมากกว่าคนไทยแหละเพราะว่าในรอบ250ปีหลังจากที่เขาก่อตั้งประเทศมาเนี่ยนะครับเขาก็ไม่เคยมีการยังไม่เคยมีปฏิวัติรัฐประหารนะการเขียนขั้นตอนอะไรต่างๆของเขาเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนเพราะนั้นของเขาจะไม่มีมาการเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ยุบสภาเดี๋ยวก็เลือกตั้งเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ยุบอะไรวุ่นวายไปหมดของเขาเนี่ยแน่นอนเลยนะครับเขาเลือกตั้งทุกสำหรับผู้แทนของเขาเนี่ยเลือกตั้งอยู่วาระ4ปีนะครับตั้งแต่เริ่มต้นรัฐสภาของเขาเนี่ยเขาอยู่4ปีแล้วก็พอไปได้2ปีนะจับฉลากออกไปครึ่งนึงแล้วก็ให้ไอ้ส่วนที่ออกไปนั้นน่ะเลือกเข้ามาใหม่ไปเลือกให้มีคนเนี่ยมีโอกาสเลือกเข้ามาใหม่แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะสลับแบบนี้หมดเลยนะครับทุกๆ4ปีเนี่ย2ปีเขาก็จะเลยมีการเลือกครึ่งนึงสว.ของเขาเนี่ยอยู่6ปีก็สะอันดับครั้งแรกของเขาเนี่ยก็คือจับฉลากออกไปครึ่งนึงก็เลือกแต่ละพอเลือกเข้ามาเนี่ยทุกคนอยู่6ปีแต่ละในทุกๆ3ปีมันจะมีการเลือกครึ่งนึ

0: ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาของเขาจะมีความต่อเนื่องมันจะไม่เหมือนของเราเดี๋ยวยุบสภาก็หายไปหมดนะไอ้เรื่องอะไรที่มาค้างอยู่ในสภามันก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่เมื่อเราเปิดสภาใหม่ละเลือกสภาเข้ามาใหม่ของเขามันค้างแล้วมันก็เอาไอ้นี่ออกไปมันก็มีชุดใหม่มาเพราะว่ายังมีสมาชิกอยู่อีกครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นของเขามันก็เลยไม่ประดักประเดิดไม่แบบถอยหน้าถอยหลังเหมือนของเรานะครับแม้กระทั่งตัวผู้นำประธานาธิบดีเองเนี่ยเขาก็เลือกเอาไว้แล้วเนี่ยคือเขาก็กำหนดไปเลยเกิดประธานาธิบดีในรอบ4ปีนี้ตุยซะก่อนหรือว่ามีความสุขภาพไม่ดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อันดับต่อไปคือรองประธานาธิบดีถ้าสมมุติว่าเป็นมหาวิทยาลัยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นไปได้2ปีแล้วปฏิบัติไม่ได้ละคุณเจดีแวนซ์ก็จะมาทำหน้าที่แทนอีก2ปีที่เหลือเกิดทำคุณเจดีแวนซ์มาได้ปีนึงอ้าวเกิดเป็นอะไรไปอีกรายต่อไปก็คือประธานสภาจะมาทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีแทนจนกระทั่งจะหมดวาระเอาถ้าเกิดประธานสภาตายไปอีกจะเป็นอะไรกันรายต่อไปก็จะเป็นผู้หัวหน้าประธานศาลฎีกาสูงสุดจะต้องมาทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีแทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดคนนี้เป็นแล้วไปอีกเขาจะมีอีกเขามีถึง7ตำแหน่งนะครับที่จะมาทำหน้าที่แทนเพราะฉะนั้นการเมืองของเขาเลยมีค่อนข้างมีความต่อเนื่องมีความต่อเนื่องเขาไม่บ้าบอเหมือนประเทศอื่นๆที่เอาประชาธิปไตยไปใช้แล้วก็ไม่ได้เรื่อง ผมมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อกี้นี้ที่เล่าให้ฟังว่าติดค้างเอาไว้ว่าอะไรกันบ้างที่ทำให้ผู้คนเนี่ยเขาเบื่ออเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านโดนัลด์ทรัมป์นะครับในสมัยท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาก็เคยได้ทำข้อตกลงที่เขาเรียกว่าแผนปฏิบัติการร่วมที่ครอบคลุมหรือ JCPOA กับอิหร่านและก็กลุ่มประเทศมาโดยที่กลุ่มประเทศที่ไปทำสัญญานี้ด้วยเนี่ยกับอิหร่านก็คือสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสรัสเซียจีนแล้วก็มีเยอรมันเข้าไปร่วมด้วยนะครับรวมทั้งสหภาพยุโรปมีการตกลงกันว่าอิหร่านจะไม่เสริมสมรรถนะทางยูเรเนียมจะลดคลังสำรองสารนิวเคลียร์ตาบลาบลาบลานู่นนี่นั่นโน่นจะปล่อยให้มีการเข้าไปตรวจสอบนะเข้มงวดไปขอไปตรวจไปดูพื้นที่อยู่ไหนก็ต้องให้เขาไปก็ทำกันในปี2558นะครับก็เรียกว่าพอ2558 596061โดนัลด์ทรัมป์มาปี2500มาปี2020นะครับ2020ก็คือปี2559ฮะ6661ปี2561เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็ยกเลิกข้อตกลงนี้อ้าวเสร็จแล้วพอกลับมาในปีที่แล้วที่ปีเนี้ยที่เริ่มลบกับอิหร่านอีกเนี่ยก็กล่าวหาอิหร่านว่ามีนิวเคลียร์อะไรอีกเนี่ยก็คือวนไปวนมาลบแล้วข่าวนี้เสียช่องแคบคอร์มูสนะครับแล้วก็ทำให้ทหารอเมริกันเนี่ยตายไปหลายคนเลยทีเดียวรวมทั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศบาเรนประเทศ UAE United Arab Emirates ประเทศคูเวตประเทศกาตาร์ประเทศโอมานไม่โอมานไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ว่ามีอยู่ในซาอุดีอาระเบียแล้วก็อิรักรวมทั้งจอร์แดนเนี่ยโดนถล่มเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยซึ่งฐานทัพเหล่านั้นก็ไม่ใช่สร้างด้วยเงินบาท2บาทนะแล้วตกลงยังไงอ่ะถ้าเลิกสงครามแล้วประเทศเหล่านั้นเขายังจะยอมให้อเมริกามีฐานทัพอยู่หรือไม่หรือถ้าเขายอมไม่มีแล้วต้องกลับไปซ่อมไปสร้างใหม่จะต้องเสียเงินอีกเท่าไหร่นี่คือความเรียกว่าความคับอกคับแค้นใจของคนอเมริกันที่เบื่อหน่ายกับท่านโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็คนทั่วโลกก็เบื่ออเมริกาเพราะว่าอยู่ๆก็ทำให้น้ำมันเราแพงใช่ไหมพอไปลบกับอิหร่านเขาปิดช่องแคบพอมูสไปก็นั่นแหละครับน้ำมันจาก30บาทก็กลายเป็น45-46บาทต่อลิตรเรื่องก็เป็นเช่นนี้แหละครับผู้หมวดไปฟังเพลงดีกว่าเอ็มสุรศักดิ์วงไทยอุ๊ยเราโฆษณาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟังเพลงครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

0: หนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ Pulsar
2: ประกาศประกาศบ่าวแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: ว่าไงนะ
2: ก็แคมเปญบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
2: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนบ่าวแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหานี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
3: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
12: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

เรื่องมันเศร้าแต่เราไม่เศร้านะครับเพราะว่าเราจะมาคุยกันต่อในชั่วโมงหน้าในชั่วโมงนี้เราจะส่งท้ายกันด้วยเพลงของผู้ชงโยธาพิทักษ์กับเพลงเพียงพอหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวไปฟังข่าวกันต้นชั่วโมงกันนะครับ

ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกองทัพไทยและตำรวจจัดกิจกรรมใหญ่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างราษฎรในอดีตพลเอกอุกฤษปุณตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมประกอบกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยก่อนเดินทางไปประกอบพิธีที่อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งเพื่อร่วมประกอบพิธีทักษิณานุปทานอุทิศส่วนกุศลเพื่อรำลึกถึงผู้เสียสละในสมรภูมิรบบ้านหมากแข้งพร้อมเยี่ยมชมอุทยานเทิดพระเกียรติและรับฟังเรื่องเล่าพระบารมีจากเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้เคยถวายอารักขาอย่างใกล้ชิดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่บ้านหมากแข้งในเวลานั้นพระองค์ทรงดำรงพระยศและพระอิสริยยศทางทหารร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อทรงเยี่ยมเยียนพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่หลังจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารปกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูปองค์ที่74ณภูพระบ้านหมากแข้งปศุสัตว์มั่นใจชี้แจงศุลกากรจีนได้เร่งตรวจปมสวมสิทธิ์ตีนไก่ย้ำระบบส่งออกได้มาตรฐานสากลนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยถึงกรณีศุลกากรตรวจประเมินและขอให้ไทยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการส่งออกตีนไก่จากโรงงานไทยบางแห่งที่อาจเกินกำลังการผลิตว่ากรมปศุสัตว์ได้ส่งข้อมูลชี้แจงไปแล้วส่วนหนึ่งและหากศุลกากรจีนยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมพร้อมจัดส่งข้อมูลและคำชี้แนะเพิ่มเติมพร้อมคำชี้แจงเพิ่มเติมเพราะมั่นใจว่าระบบกำกับดูแลของไทยมีมาตรฐานโปร่งใสสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนโดยไทยส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไปยังประเทศคู่ค้า52

0: ของประเทศทั่วโลกการส่งออกไปยังจีนส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการชำแหละได้แก่ตีนไก่และเครื่องในไก่ซึ่งแม้สามารถจำหน่ายภายในประเทศได้แต่การส่งออกไปยังตลาดจีนสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงกว่าทางนี้ข้อสงสัยของศุลกากรจีนเป็นเพียงบางประเด็นที่อยู่ระหว่างการชี้แจงและไม่ได้หมายความว่าระบบการผลิตและการส่งออกสัตว์ปีกของไทยทั้งระบบมีปัญหาพร้อมกันนี้ระหว่างที่ไทยอยู่ระหว่างการชี้แจงข้อมูลต่อศุลกากรจีนทั้งสองฝ่ายยังคงหารือและเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าสัตว์ปีกอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายจีนได้แสดงความประสงค์ที่จะเปิดตลาดส่งออกไก่มายังประเทศไทยเช่นกันซึ่งกรมปศุสัตว์จะพิจารณาตามหลักวิชาการหลักเกณฑ์ด้านสุขอนามัยสัตว์และมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของไทยเช่นเดียวกันกับทุกประเทศผู้ส่งออกพบผู้รอดชีวิตเพิ่ม5รายเหตุเรืออับปางอินโดนีเซียกู้ภัยอินโดนีเซียได้ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมอีก5คนหลังจากลอยคอกลางทะเลนาน3วันจากเหตุการณ์เรือโดยสาร MK นุรุนซันซ่าอับปางในจังหวัดสุลาเวสีใต้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก20คนเรือโดยสาร MK นุรุนซันซ่าเผชิญเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องเมื่อวันพุธที่แล้วก่อนจะจมลงห่างจากท่าเรือในหมู่เกาะเซเลยาราว79กิโลเมตรจำนวนผู้ที่อยู่บนเรือมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่แจ้งไว้ในบัญชีรายชื่อ50คนเป็น78คนซึ่งรวมถึงการบรรทุกสินค้าวัวและรถจักรยานยนต์ด้วยมีผู้รอดชีวิตได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยแล้วทั้งหมด49รายพบผู้เสียชีวิตยืนยัน1รายล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาพบผู้รอดชีวิตเพิ่มอีก5รายเป็นชาย1รายหญิงอีก4รายรวมถึงเด็กหญิงวัย7ขวบ1รายซึ่งได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดประทังชีวิตด้วยการเกาะปกดักปลาของชาวประมงท้องถิ่นและกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปประทังชีวิตทำให้จนถึงขณะนี้ยังคงเหลือผู้สูญหาย20รายสำนักงานค้นหาและกู้ภัยเมืองมากาซาระบุว่าปฏิบัติการค้นหาได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรืออินโดนีเซียตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญและเรือประมงในพื้นที่มีการส่งเรือขนาดใหญ่5ลำเครื่องบินลาดตระเวนและเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมบินค้นหา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

ปิดชั่วโมงที่3ของเรานะครับด้วยเพลงของวงนูโวกวีบทเก่านะครับพอขึ้นอินโทรมายังไงก็ไม่รู้ทำให้ผมเนี่ยนึกถึงเพลง Right Here Waiting มากๆเลยทีเดียวเพลงที่2นะครับเป็นเสียงของพี่เจเจตรินกับเพลงกองไว้และพี่ตั้มสมประสงค์นะครับพ่อเลี้ยงตั้มสมประสงค์จากเชียงใหม่พี่ตั้มก็เป็นพ่อเลี้ยงจริงๆกับทนได้ทุกทีนะครับเป็นเพลงที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่นี้นี่คือหวานวันวานช่วงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับกับผมต้นสุชาติชวังกูลอยู่กับน้องช้างและก็น้องเมย์นะครับในวันนี้ส่วนน้องแป้งถึงแม้ว่าจะไม่มาแต่ก็โอ้โหร้อยเรียงเพลงเอาไว้ให้เราอย่างสวยงามได้รับคำชมจากคุณผู้ฟังทุกที่นะครับน้องแป้งอยู่ที่ไหนก็ขอให้สำลักขอให้สะอึกในตอนนี้ ในวันนี้จะเป็นชั่วโมงที่4ของเรานะครับหลังจากจบชั่วโมงนี้ไปก็จะเป็นรายการที่ดำเนินรายการโดยน้องลูกตาลเนาะน้องลูกตาลจะมาดำเนินรายการแทนพี่กรภาสกรนะครับซึ่งมีคุณผู้ฟังที่มาทักเราในไลฟ์ TikTok ต้นสุชาติชวังกูลเนี่ยก็ถามมาว่าพี่กรหายไปไหนพี่กรเขาearly retireไปนะครับถูกที่บ้านก็เรียกตัวกลับไปทำงานให้กับธุรกิจของครอบครัวนะก็เลยต้องให้น้องลูกตาลมาทำหน้าที่แทนกับคุณอาชัยเมืองสิงห์นะครับไปฟังกันอีกสัก3เพลงแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาเรื่องคุยอะไรอื่นๆที่คุยแล้วทำให้เราตื่นตาตื่นใจกันดีกว่าไม่เอาเรื่องเครียดละให้ฟังวงไมโครกับเพลงบอกมาคำเดียวนะครับบอกมาคำเดียวจากไมโครและนรินทร ณบางช้างมากับเพลงเพื่อนไม่ทิ้งกันกัมปนีมากับเพลงนักเดินทางครับ

ป็นยังไงกันบ้างนะครับกับเพลงนักเดินทางของวงกัมปานีในช่วงที่2เนี่ยเราเปิดด้วยไมโครบอกมาคำเดียวตามด้วยเพื่อนไม่ทิ้งกันของนรินทร ณบางช้างนี่คือ Beautiful Mew อุ๊บไม่ใช่ครับผมนี่คือหวานวันวานช่วงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับกับผมต้นสุชาติชวางกูลอยู่กับน้องช้างแล้วก็น้องเมย์นะครับแล้วก็การเรียงร้อยเพลงของน้องแป้งครับผมเมื่อกี้นี้เล่าให้ฟังแล้วบอกว่าเราก็คุยกันถึงเรื่องอเมริกานะคราวนี้ก็ต้องมาคุยกันถึงเรื่องจีนบ้างจีนเนี่ยเขาจะมีอะไรที่แบบโอ้โหมหัศจรรย์พันลึกเนาะเขาจะแบบที่เป็นทะเลทรายเขาปรับทะเลทรายให้กลายเป็นป่าไม้ได้นะครับก็ใช้เวลาหลายปีอยู่ด้วยวิธีการของเขานะครับเขาไปในทะเลทรายใช่ไหมเอาหญ้าไอ้ฟางข้าวเนี่ยครับมามัดเป็นก้อนๆนะแล้วก็ไปปักเอาไว้แล้วก็ปล่อยให้มันว่ามีฝนมามีอะไรมามันก็จะแบบทำให้ที่ตรงนั้นเนี่ยอย่างน้อยมันนอกจากทรายแล้วคราวนี้มันก็จะมีเศษที่เป็นเขาเรียกวัชพืชคือไม่เป็นเศษที่มาจากพืชอ่ะมันจะเป็นใยพืชอะไรต่างๆที่มันนั่นไปแล้วก็ปีถัดมาเขาก็เอาต้นกล้าไปลงนะครับเอาเมล็ดอะไรไปลงหญ้าเยอะเลยจนกระทั่งมันขึ้นได้ปั๊บคราวนี้เขาก็เริ่มปลูกต้นไม้ปัจจุบันนี้นะครับที่เคยเป็นทะเลทรายแบบนั้นก็กลายเป็นป่าสีเขียวนะครับทีนี้เวลาเขาทำอย่างนั้นเพราะว่าเวลาเขาจะตัดถนนผ่านทะเลทรายเนี่ยถ้ามันไม่มีป่าไม่มีอะไรที่จะกันพายุทรายเลยนะครับถนนมันจะหายไปเพราะมันจะโดนทรายกลืนไปหมดนะครับเขาก็เลยทำวิธีเช่นนี้ทำให้ถนนนั้นอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆทำให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้นในด้านพลังงานนะครับจีนเขาก็เป็นประเทศที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มากที่สุดในโลกโดยเฉพาะยิ่งโครงการยักษ์ใหญ่เลยที่เปรียบกับพื้นที่ทะเลทรายที่เปลี่ยนพื้นที่ทะเลทรายนะครับให้กลายเป็นฐานพลังงานหมุนเวียนคือที่ที่มันปลูกอะไรไม่ขึ้นนี่นะครับเขาไปทำโอ้โหผมเห็นพิธีการของเขาเนี่ยเขาตั้งตรงเป็นเหมือนเป็นนึกถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับตรงกลางนั้นจะเป็นทาวเวอร์ที่อาจจะรับแสงนะครับจะรับแสงมาจากรอบอนุสาวรีย์เนี่ยเขาก็จะทำเป็นกระจกนะครับที่รับแสงอาทิตย์แล้วมันจะส่องขึ้นไปที่ตรงยอดทาวเวอร์นั้นทำให้เกิดความร้อนเป็นพลังงานที่จะไปหมุนเครื่องปั่นไฟฟ้าที่เป็นพลังงาน

นะครับก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็นพระอาทิตย์จำลองโอ้โหอันนี้ต้องไปดูคลิปนะครับแล้วคุณจะอึ้งทึ่งไปเลยจีนกำลังนำโลกก้าวเข้าไปสู่ยุคใหม่ที่หาใครตามได้ยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะหลุดกระแสนี้นะอย่างไรเราก็จะต้องเกาะอันนี้ให้ได้แล้วก็ก้าวไปกับเขาให้ได้นะครับไปฟังเสียงของพี่โจกับพี่ก้องกับเพลงลึกสุดหัวใจและพี่นิดนิตยาบุญสูงเนินจะพาเราไปฟังเพลงช้ำคือเราปิดท้ายกันที่พี่อิทธิพลังกูลกับเพลงเก็บตะวันครับ

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดง

0: ังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ 150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก6 เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีN2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
7: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
11: หมดเวลาของหวานวันๆช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษแล้วนะครับผมต้นสุชาติชวังกูลน้องช้างน้องเมและน้องแป้งนะครับก็ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนพบกับการไลฟ์สดของผมทาง TikTok ได้ใหม่แล้วก็การจัดรายการหวานวันๆ นะครับวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok ด้วยสำหรับวันนี้เราทั้ง4 คนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: ขณะนี้เวลา 17:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินปลื้มเยือนจีนสำเร็จเผย4บริษัทยักษ์ใหญ่พร้อมลงทุนไทยกว่า 70,000 ล้านนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยระหว่างเดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศจากนครเฉิงตูมายังกรุงปักกิ่งโดยเปิดเผยถึงความสำเร็จภายหลังการนำทีมคณะไทยแลนด์หารือกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในประเทศจีน4บริษัทเมื่อวานนี้กลุ่มนักลงทุนจีนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงมีความมั่นใจอย่างยิ่งในการเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าเป้าหมายและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆการพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำ4แห่งได้รับการยืนยันว่ามีแผนการลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้โดยมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความแม่นยำและเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงเพื่อรองรับธุรกิจ Data Center Semiconductor และ Microchip สำหรับการสื่อสารความเร็วสูงรวมถึงการขยายกำลังการผลิตในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า EV อย่างต่อเนื่องการลงทุนมหาศาลครั้งนี้คาดว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้นอีกหลายหมื่นคนโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะซึ่งแรงงานไทยและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่จากบริษัทชั้นนำเหล่านี้โดยตรงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างร้านกัญชาผิดกฎหมายในพื้นที่ภูเก็ตพบ533ร้านไม่ต่อใบอนุญาตและ12ร้านถูกพักใบอนุญาตนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากนโยบายของรัฐบาลประกาศให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมผู้ประกอบการที่จำหน่ายหรือแปรรูปเพื่อการค้าต้องได้รับใบอนุญาตและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดพร้อมกันนี้รัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบการประกอบกิจการเกี่ยวกับช่อดอกกัญชาอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ตบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขเดินหน้าปูพรมตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาทั่วประเทศขออภัยค่ะร้านจำหน่ายกัญชาทั่วจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาลที่เข้มงวดในการควบคุมกัญชาเพื่อทางการแพทย์ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายผลจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาต533แห่งและร้านถูกพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังมีการลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำความผิดรัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการได้รับอนุญาตอย่างจริงจังพร้อมเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและ

0: สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดรายการคับข่าว9คว้ารางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยมแห่งปี2569ตอกย้ำคุณภาพการนำเสนอข่าวที่เข้มข้นรอบด้านและเป็นประโยชน์ต่อสังคมภายในงานบันเทิง5อวอร์ดปีที่2อวอร์ดออฟเดอะเยียร์โล่รางวัลเกียรติยศแห่งปี2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูบุคคลและผลงานดีเด่นในหลากหลายวงการทั้งดารานักแสดงศิลปินผู้ประกาศข่าวเพจข่าวสื่อสารมวลชนรวมไปถึงเด็กและเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกโดยช่อง9 Mcot HD คว้า4รางวัลประกอบด้วยจามอนกิจเสาวภาคคว้ารางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมแห่งปี2026อรวรรณเผือกไทยสงและกมลเนตรนวลจันทร์คว้ารางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี2026และรายการคับข่าว9คว้ารางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยมแห่งปี2569สำหรับรายการคับข่าว9ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 21:30 น.ถึง 22:30 น.นำเสนอทั้งข่าวใหญ่ข่าวใกล้ตัวและประเด็นสำคัญที่สะท้อนปัญหาสังคมไทยเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและรอบด้าน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: โทร1158
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นวันพักผ่อนของคุณผู้ฟังหลายๆท่านด้วยนะคะพบกันกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะมาพร้อมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยนะคะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนกันละกันเนาะวันนี้นะคะเรื่องงานเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟัง3งานเพลงนะคะทักทายในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับคำเตือนของพี่ไพรวันลูกเพชรนะคะแล้วก็ต่อด้วยตะวันรอนที่หนองหานสอนคีรีสีประจวบแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หลายๆคนนะคะร้องตามกันได้เลยกับคุณนายโรงแรมรับพินภูไทยนั่นเองนะคะโอ้โหวันนี้อากาศดีเนาะนะคะไม่ร้อนนะคะสบายสบายนะคุณผู้ฟังแล้วก็ขอให้เป็นวันหยุดที่ดีที่สดใสของคุณผู้ฟังทุกท่านอีกวันหนึ่งนะแม้ว่าตอนนี้จะ5 โมงเย็นแล้วเนาะนะคะก็ขอให้มีช่วงเวลาดีๆในวันหยุดกันละกันนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ออกไปเที่ยวนะคะออกไปใช้เวลากับเพื่อนกับครอบครัวใดๆก็แล้วแต่นะคะวันนี้ใครที่ไม่ได้ไปไหนก็หมุนมาฟัง

0: ได้นะคะวันนี้มีเพลงเพราะๆให้ฟัง2ชั่วโมงเลยตั้งแต่5โมงเย็นถึง1ทุ่มนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคะ
1: สวัสดีครับ
0: ว้าวเสียงสดใสเหมือนเดิม
1: ครับครับเครื่องวันนี้มันขัดข้องยังไงไม่รู้มันค่อยจะดัง
0: โอ้ไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อนะคะ
1: ไม่เป็นเพราะว่าพ่อก็นอน มันก็จะดีสุขภาพวันนี้
0: จ้ะเป็นยังไงคะวันนี้มีอาการยังไงบ้างคะ
1: คือมันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะว่าม ันใช้เสียงมากแล้วแขกเขา
0: อ๋อมีหลายๆคนมาหาพ
1: ่อแล้วเข้าไปนอนแล้วก็นอนจะไม่ค่อยหลับกินนมทีนี
0: ้มีเรื่องให้คิดมีคนมาคุยมาเล่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้เนาะพ่อเนาะ
1: ใช่
0: นะคะโอเค
1: เพราะว่าสถานที่บ้านที่เนี่ยมันรับแขกไม่ได
0: ้
1: เวลาที่จะรับแขกก็ต้องนัดล่วงหน้าแล้วก็เพราะว่าเขามีที่จะให้เราไปต้อนรับอยู่ที่ในพระอุโบสถเอาของมันเยอะมันเต็มไปหมดเลยเนี่ย
0: จ้าม
1: ันต้องจัดเข้าใจของ
0: ค่ะหลายๆคนก็คิดถึงพ่อก็เลยแวะไปหาเน
1: า
0: ะ
1: เขาก็อยาก
0: ไป
1: เจอกันในสมัยตั้งแต่หนุ่มๆแล้วสาว
0: ค่ะ
1: ก็เป็นแฟนเพลง
0: จ้ะ
1: แล้วก็สั่งไว้จะร่ำรวยแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่อะไรต่ออะไรเงี้ยเขาสร้างมันเอาเงินวางมาจำจะไปให้เอาวงจำมังสิงไป
0: อ๋อโหนี่แสดงว่าคุยกันไว้ตั้งนานแล้วนะพ่อนะ
1: บางทีก็ไม่ทันบางคนไปรวยเมืองนอกเมืองนาแล้วมาก็เขาก็จะฉลองต้องผลัดเปลี่ยนกันไปตั้ง3งานเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็ยกเงินมาจำให้ก็มี
0: โอ้นะคะน่ารักมากแต่หลายคนก็ติดตามพ่อมานานนะคะจนวันนี้ที่นะก็ยังฟังเพลงพ่ออยู่ยังก็ได้ไปหาพ่อด้วยอะไรเงี้ยนะจ้านี่ค่ะมีแฟนๆหลายๆคนทักทายเข้ามานะคะเดี๋ยวนี้เด็กๆ เข้ามาฟังเยอะมากเลยค่ะคุณพ
1: ่
0: อ
1: เด็กๆรุ่นใหม่ที่เพราะว่าเราเพลงเราไม่ได้มีเวอร์ชันเดียวอะ
0: จ้าใช่
1: ไอ้สมัยแรกๆก็มีเรื่องของจดหมายมีของอะไรก็เลยคล้ายๆเขียนเรื่องไอ้ใกล้ตัวที่พบเห็นมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่พอมาหลังๆนี่เขาเปลี่ยนแปลงกันไปมีแล้วพ่อก็ใช้ภาษาอังกฤษบ้าง
0: นี
1: ่ภาษาออนมั่งภาษาไอ้คนไทยที่อยู่ในเนี้ยกลายเป็นบางคำอะไรต่ออะไรอย่างนั้น
0: เนี่ยเนี่ยคือถือว่าอินเทรนด์นะถือว่าอินเทรนด์นะพ่อเด็กๆชอบนะนะคะสวัสดีนะคะค่ะ
1: พ่อไม่ได้รู้ถึงขนาดนั้นนะแต่นี่เราอาศัยผ่านประสบการณ์มาเอาบางคำตามยุคตามสมัยนั่นตัดแปลงภาษาฝรั่งมั่งภาษามอญมั่งภาษาอะไรที่แม่เป็นมีเชื้อมอญด้วย
0: อ๋อแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยอ่ะนะพ่อเนาะเอานั่นมาใส่มาใส
1: ่น้อยความจำ
0: นะคะ
1: แต่ตอนนี้จะความจำชักเลอะเลือน
0: ยังได้อยู่พ่อ
1: ความหนุ่มมันเหลือน้อยแล้ว
0: โอ้นี่มีแฟนๆจากประเทศฟินแลนด์นะทักทายเข้ามาด้วยนะคะ
1: มาแล้วไปมาแล้วฟินแลนด
0: ์โอ้ฟินแลนด์พ่อก็ไปมาแล้วนี่ไปเพื่อนหนูเองนะมาทักทาย
1: เคยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วก็ไปช่วยมาก่อนอยู่กับวัดสะเกดบ้าง
0: อ๋อใช่พ่อเคยเล่าให้ฟัง
1: จ้ะตลาดรูบ้างอะไรบ้างแล้ว
0: จ้ะ
1: แล้วท่านไปควบคุมกันอยู่ที่วัดไทยในอ่างแดนหลายประเทศด้วยกันน
0: ะค่ะใช่เลยนะคะสวัสดีทักทายแฟนๆนะคะพี่กฤชมนนี่เขาทักทายมาบอกว่ารับชมอยู่ที่มหาสารคามนะจ๊ะนี่แล้วก็คุณยายพอเพียงบอกสวัสดีคุณลูกตาลแล้วก็คุณอาชัยเมืองสิงห์ด้วยขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะนี่นะคะ
1: สุขภาพนะมันแข็งแอแล้วนะ
0: แต่ฟังจากเสียงของพ่อสดใสทุกวันอาทิตย์เลยที่เราได้คุยกันค่ะพ่อขา
1: ก็เราคุยกันเนี่ยติดตลกกันอย่างนี้นะไม่ถือแบบ
0: เนาะแฮปปี้
1: ไม่รู้หรอกว่าข้างนอกเนี่ยติดตลกแต่ข้างในเราคิดยังไง
0: เนาะมันก็มีชีวิตเรามันก็มีหลายเรื่องนะพ่อเนาะมีหลายเรื่องนะคะที
1: ่ผ่านมาแทบทุกเรื่อง
0: นะ
1: มีอยู่เรื่องเดียวที่ไม่ติดยาเสพติด
0: โอ้สุดยอดอันนี้ต้องทำเรามันเป็นสิ่งที่เราควรจะ
1: เลิกหมดแล้วหมด

0: ก็แค่ติดบุหรี่อะไรเงี้ยแล้วก็เบียร์มั่งหรือก็ต้มพ่อแม่ยุคสมัยโน้นเขาก็กินเหล้าขาวเมาดองยา
1: จ้ะ
0: ตั้งแต่เจ็บไข้ได้ป่วยมานี่ไม่เคยไปยุ่งเลย
1: ดีแล้วพ่อมันเรื่องสุขภาพด้วยแหละตรงนี้เนาะนะคะเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ความสุขความทุกข์เป็นเรื่องอนิจจาหนูเลือกเพลงพ่อเนี่ยมาโอ้โหมาเข้าเหมือนรู้เลยรู้คิว ทุก108ค่ะพ่อเพลงนี้ของพ่อใช่ไหม
0: ทุก108เนี่ยเป็นเพลงประกอบในเรื่องปลาบู่ทอง
1: โอ้
0: เล่นกับภาวนาชนะจิตแล้วก็เป็นความทุกข์ยากของคนภาคอีสานที่พ่อไปเดินสายอะไรต่ออะไรรู้จักแฟนเพลงอีสานเยอะไง
1: แล้วเราก็เอามาเขียนเพลง
0: หลายสมัยแล้วครับ
1: จ้ะโอเคเพลงทุก108นี้พ่อเขียนไว้เมื่อประมาณช่วงไหนครับพ่อพอจำได้ไหมคะ
0: ทุก108ก็สมัยที่พ่อตั้งวงใหม
1: ่ๆวงของเราเองใช่ไหมวงชายเมืองสิงห์ใช่ไหมจ๊ะ
0: ไม่ยังไม่ได้เป็นวงชายเมืองสิงห์ไม่เคยตั้งเลย
1: อ
0: ยู่ราชรัฐปี2504ใช่ไหม
1: จ้ะ
0: แล้วก็251011 12นี่ก็เป็นวงจุฬาทิพย์ของชายมงคล
1: อ้าว
0: ดนตรีจุฬาทิพย
1: ์จุฬาทิพย
0: ์ก็ลูกศิษย์ของจุฬารัตน์แหละ
1: จ้ะนะโอเคจัดไปเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้นะคะเชื่อว่าน้องๆหลายคนอาจจะยังไม่เคยฟังนะคะทุก108ชายเมืองสิงห์แล้วเดี๋ยวให้พ่อไปพักสักครู่หนึ่งด้วยนะคะ
0: ครับผมครับผม

ทุก108นะคุณผู้ฟังนะคะเพลงเพราะๆความหมายที่แบบนะพูดถึงชีวิตของคนเราเนี่ยแหละของพ่อชายเมืองสิงห์นะมันมีโอ้เยอะแยะมากมายนะคนรวยก็เป็นทุกคนจนก็เป็นทุกนะคะต่างคนก็มีความทุกข์ที่แตกต่างกันไปแต่ความทุกข์นะคะมันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตหรอกคุณผู้ฟังนะคะวันนี้มีทุกข์พรุ่งนี้ก็มีความสุขได้นะคะนะใครที่กำลังนะคะเผชิญกับปัญหาสิ่งใดก็ตามเนี่ยคุณผู้ฟังนะมันสามารถที่จะเข้ามาในชีวิตเราได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็จะผ่านมันไปได้แน่นอนนะคะสวัสดีพี่แก้วตานะคะมาแชร์ให้ทุกวันอาทิตย์เลยแต่ไม่ว่าวันธรรมดาเลย พี่แก้วตาบอกว่าอยู่ไม่ไหวง่วงนอนนะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้ว สวัสดีพี่สยามเมืองยิ้มด้วยนะคะพี่ประโมทบอกว่าผมคนเมืองสิงห์ชอบมากครับขอบคุณมากๆอ่ะเดี๋ยวมาทักทายสมาชิกของเราต่อนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะก็หันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อก็บอกว่านะคะช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพนะอ่ะนะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะคุณผู้ฟังก็ต้องเริ่มระมัดระวังกันมากขึ้นแล้วนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าค่ะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้านะคะถักทอเป็นพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มด้วยนะคะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยนะใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะที่02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปแมเนียจ้าสวัสดีพี่สมจิตนะคะนะคะตอนนี้หลายๆคนก็เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะตอนนี้หลายๆคนฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยนะคะเรากระจายไปครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศหรือว่าบางคนบางคนก็ฟังอยู่ทางออนไลน์ช่องทางออนไลน์ของเรานี่ก็โอ้โหหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net เนี่ยหรือบางคนนี่โอ้โหสะดวกมากๆนะคะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันไว้ในมือถือเลยนะคะอยากฟังเมื่อไหร่ก็กดเข้ามาได้เลย MCOT Connect นะคะแอปนี้ MCOT Connect คุณผู้ฟังสามารถฟังลูกทุ่งมหานครได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงคอนเทนต์อื่นๆรายการอื่นๆของอสมทได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงสากลอย่างเม็ด107นะเม็ด107นะคะหรือเป็นกีฬา Active Radio นะคะ99นะ FM 99 100.5 นะคะฟังข่าววิเคราะห์ข่าวได้นะคะแล้วก็อีกหลายๆช่องทางอีกหลายๆรายการนะคะหรือจะติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะคะจากทางสำนักข่าวไทยนะคะบอกเลยว่ารวมอยู่ที่แอปนี้ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็Android นะจ๊ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะมาทักทายช่องทางของเรานะคะช่องทางการติดต่อสื่อสารของทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเผื่อว่าใครอาจจะยังไม่ทราบในบางช่องทางอยากจะโทรเข้ามาฝากเพลงหลังใหม่นะคะเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะจ๊ะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะตอนนี้มีเพลงแนะนำเข้ามาอีกสักครู่ทยอยจัดให้นะคะรวมถึงนี่นะคะหลายๆคนเข้ามาทักทายดีเจแล้วนะคะที่เพจ Facebook ของเรา LTMFM95 นี่ตัวนี้ชื่อนี้คุณผู้ฟังสามารถเซิร์ชหานะคะลูกทุ่งมหานครของเราแล้วก็ตามไป follow กดติดตามได้ทุกช่องทางเลย LTMFM แล้วก็ตามด้วยเลข95หรือว่าใครนะบอกว่าอาจจะไม่ค่อย

ขนาดภาษาอังกฤษดีเจลูกตาลนะคะก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังสามารถพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้นะคะก็จะค้นหาเจอได้ด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้หลายๆคนเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคะสวัสดีน้องอินแท้นะคะจากทางสปป.ลาวด้วยสวัสดีนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะจากลาดพร้าวนะพี่ละออบอกวัดดีเจ้ามาคืนกับฟังนอนฟังทางวิทยุเจ้ากำลังหันหน้าดีเจบะเดลนี่งามเจ้าโอ้ยขอบคุณจะนักเจ้าขอบคุณจะนักเลยนะคะคือปกติเนี่ยตอนจะจัดรายการนะคะช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะคุณผู้ฟังแต่ว่าจะดึกนิดนึงนะคะก็คือจะเป็นช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะเผื่อว่าบางคนนอนดึกอะไรเงี้ยนะก็หมุนมาฟังได้นะคะทุกคืนเลยจันทร์ถึงศุกร์นะคะอาจจะไม่มีบางคืนเช่นแอบไปรับงาน ไปร้องเพลงบ้างนะคะแต่ก็ยังเล่นคอนเสิร์ตอยู่นะคุณผู้ฟังไปร้องเพลงบ้างไปทำขวัญนาคบ้างอะไรอย่างงี้นะคะเมื่อวันศุกร์ก็ไปทำขวัญนาคมาก็ลาเป็น1วันนะคะคุณโอ๊ตคณีเข้ามาแทนก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีคุณยายออสด้วยนะคะว่ายายออสพี่แมนยูพี่สมยศบอกเพลงเพราะมากน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะสวัสดีน้องหนูดีนะจ๊ะแล้วก็ใครอีกใครอีกพี่แก้วสะพานใหม่น้องสินชัยนะคะคุณพี่ชวนัทนี่น้องแชมป์นะน้องแชมป์โชคชัย4นะคะนะพี่สมยศหลายๆคนแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวฟังเพลงกันไปเรื่อยๆเนาะวันนี้เตรียมเพลงพร้อมมาฝากเยอะมากๆเลยนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวฟังแบบเพลินๆนะคะจัดให้แบบ4งานเพลงต่อเนื่องเลยก็แล้วกันแล้วก็เป็นช่วงที่นะสัญญากับคุณผู้ฟังไว้นะว่าจะพยายามหามาให้ฟังนะคะกับเพลงแก้เพลงแก้เนี่ยสมัยก่อนก็ต้องมีผู้ชายร้องผู้หญิงร้องแก้หรือผู้หญิงร้องผู้ชายร้องแก้นะคะเป็นการเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นประเพณีหนุ่มสาวสมัยก่อนนะเวลาผู้ชายพูดแบบนี้ผู้หญิงก็จะมาพูดโต้ตอบอะไรแบบนี้นะคะมีทั้งเพลงช้าเพลงเร็วก็ว่ากันไปนะเรื่องราวก็ต่างกันไปแต่ว่าวันนี้4งานเพลงจาก4ศิลปินเลยคุณผู้ฟังนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของเพลงแก้ของเรานะคะเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยทรงแอลเรียนรามนี่สอนเพชรสอนสุพรรณนะคะแล้วก็ต่อด้วยแอลเป็นของพี่แน่น้องแอลน้องแอลมาแอลเป็นของพี่นะคะคุณแม่ผ่องศรีวรนุชนะคะเอ๊ะเดี๋ยวนะหนูรู้สึกว่าชื่อเพลงผิดนะไม่ถูกนะไม่ถูกนี่เขียนผิดทรงแอลเรียนรามต้องสอนเทพสอนทองสิอาจจะเป็นการผิดพลาดของไฟล์เพลงนะคะทรงแอลเรียนรามต้องสอนเทพสอนทองหนูก็ว่าอยู่สอนเหมือนกันแต่คนละสอนนะคะแล้วก็แอลเป็นของพี่ผ่องศรีพรนุชนะคะแล้วก็มาอีกคู่หนึ่งคุณผู้ฟังชื่อเพลงนะเสียงหวานเสียงหวานนี่ชื่อเพลงนะไม่ได้บอกว่าเอ้ยชมดีเจว่าเสียงหวานอะไรอย่างเงี้ยเสียงหวานร่วงเพชรแหลมสิงค่ะแล้วก็ร้องแก้โดยยุพินแพรทองกับเนื้อหอมค่ะ4งานเพลงในช่วงนี้จัดให้ค่ะ

0: สีงามเพลงต่อเนื่องนะคะกับเพลงแก้นะที่นํามาฝากคุณผู้ฟังโอ้ยหลายคนเคลิ้มเลยส่งข้อความเข้ามากันนะคะทักทายกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อจ้า
1: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและกรภาสกร
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
4: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: Pulsar
6: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
7: ว่าไงนะ
6: ก็แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
7: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
6: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหานี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
7: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
8: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
11: 17นาฬิกา56นาทีนะคะก่อนที่เราจะไปเคารพธงชาติกันค่ะผู้ฟังนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาหลังไมค์เยอะเลยแล้วก็วันนี้ขอเพลงของพ่อชายเข้ามาเยอะมากๆค่ะพ่อขานะจ๊ะเดี๋ยวเราจะจัดเพลงบ้านเรือนเคียงกันให้ก่อนค่ะพ่อให้พ่อพูดนิดหนึ่งก็แล้วกันก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะ
12: ครับก็ขอบคุณที่อุตส่าห์ให้กำลังใจให้กับนักร้องหนุ่มพลังแก
11: ่นี
12: ่ลูกทุ่งสามสมัยชายเมืองสิงห
11: ์นี
12: ่ก็บ้านใกล้เรือนเคียงเพลงนี้อมตะอัดไว้ตั้งแต่สมัยจุฬารัตน์แล้ว
11: ครับ
12: ผม
11: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะกับบ้านเรือนเคียงกันแล้วก็หลังจากเพลงนี้เคารพธงชาติและชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ค่ะ
12: ยังอยู่ครับ

0: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
3: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
2: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
0: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
6: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
2: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
6: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
7: รวมเป็นเดียวชาติเชื้อไทย
8: MCOT Radio Network รักประเทศไทย
7: ด้วยความสามัคคี
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
9: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่เก๋จุรารัตน์ประพฤติดีครับสวัสดีครับพี่เก๋ครับ
10: ค่ะสวัสดีนะคะคุณโอ้นแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนึง
9: ออ
10: กตัวก่อนเลยนะ ตอนแรกเนี่ยจำได้ไหมสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกคุณผู้ฟังบอกคุยกับคุณนรงเอาไว้นะคะว่าจะมาแทนน้องอ้นแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้เดี๋ยวตัวเองจะพักละเออแล้วก็จะไม่มาละ
9: ฟังอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วระหว่างเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร
10: ไปมาคุณลงไลน์มากลางสัปดาห์บอกว่าพี่เดินทางไปต่างจังหวัดน้องเก๋มาจัดแทนหน่อยได้ไหม
9: นี่แหละพี่เก๋นี่แหละครับเป็นผู้จัดรายการที่มีศักยภาพที่สุดแล้วล่ะตอนนี้ในเวลานี
10: ้มวยแทนมวยแทน
9: ใช่
10: ขออนุญาตนะแฟนคลับคุณณรงค์มาอีก1อาทิตย
9: ์ใช่ครับคาดว่าสัปดาห์หน้าพี่ณรงค์กับผมน่าจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน
10: โอเค
9: ครับพี่เก๋จะได้พักในช่วงเย็นวันอาทิตย์สักทีครับ
10: ค่ะวันนี้นะคะก็มีหลายข่าวเนาะที่เราจะได้ติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ทางนายกรัฐมนตรีของเราไปเยือนที่จีนนะคะแต่ว่ามันก็มีประเด็นที่แหลมออกมานอกจากเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางคุณเอกนิติหรือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องของความสำเร็จนะโชว์ความสำเร็จเลยเกี่ยวกับเรื่องของการที่สามารถไปปิดดีลนะคะกับทาง4บริษัทยักษ์ใหญ่ของทางจีนได้แล้วก็เห็นว่าเขามีแผนจะมาลงทุน

0: ใช่ไหมคะก็จะสามารถดึงเม็ดเงินเข้ามาเนี่ยได้กว่า70,000 ล้านบาทเลยทีเดียวแต่ว่าประเด็นที่เราจะคุยกันเนี่ยนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะคะเราจะคุยในแง่ของความมั่นคงเนาะต้องไปเจาะลึกเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะคะที่ทางจีนเนี่ยเขาอาสาเป็นกาวใจใช้คำว่าอาสาเป็นคนกลางในการไก่เกี่ยฟื้นความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
1: ครับเพราะว่าประเด็นเรื่องของไทยกัมพูชาเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ยังคงยืดเยื้อกันมาร่วมปีแล้วนะพี่เอกหลังจากที่มีการปะทะกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยแต่ว่าก็คือเรื่องของการกระทบกระทั่งในพื้นที่ชายแดนเนี่ยก็ยังคงมีกันอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของการยั่วยุอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ยังคงคาราคาซังกันต่อไปแต่ว่าอย่างที่ทราบกันว่าในหลายๆเวทีเนี่ยในหลายๆครั้งที่พอออกจากเวทีอาเซียนไปแล้วเนี่ยในส่วนของทางผู้นำกัมพูชาเขาเนี่ยก็จะมักจะใช้เวทีโลกนี่แหละไปไม่ว่าเขาจะคุยกันเรื่องอะไรประเด็นอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับสองชาตินี้ก็ตามแต่ว่าทางกัมพูชาเนี่ยก็จะใช้เวทีเหล่านั้นในการที่จะเอาหยิบยกประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยเข้าไปคุยในเวทีโลกซึ่งอันนึงที่อย่างที่บอกคือล่าสุดอย่างที่นายกรัฐมนตรีไทยไปที่อาจีนเนี่ยก็มีหลายๆเวทีซึ่งหลายๆเวทีนั้นเนี่ยก็จะได้ไปเจอกับทางผู้นำของกัมพูชาด้วยแล้วก็ท่าทีของจีนที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่พี่เก๋บอกไปว่าจะอาสามาเป็นกาวใจซึ่งมันก็มีนักวิชาการหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะในส่วนของอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรที่บอกว่าไอ้นี่มันก็จะเป็นอันนึงที่ไทยคงต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลักการของเราเนี่ยก็คือเรื่องของการจะพูดคุยกันอะไรต่างๆนั้นเนี่ยจะต้องเป็นการพูดคุยกันเฉพาะคู่กรณีพูดคุยกันแค่2ฝ่ายจะไม่มีการเอาประเทศที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าก็คือในส่วนของทางกัมพูชาเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบนี้ไงพี่เกศท่านผู้ฟังเขาก็พยายามจะดึงคนนั้นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ประเทศมหาอำนาจจากฝั่งตะวันตกจากมหาอำนาจในฝั่งเอเชียเข้ามาเป็นตัวกลางเป็นคนที่จะเข้ามากดดันไทยให้มีการพูดคุยกับทางกัมพูชา
0: ใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นที่เหมือนกับนายกรัฐมนตรีอย่างคุณอนุทินนะคะก็ออกมาเปิดเผยแบบอย่างตรงไปตรงมาเลยนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่ทางจีนส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับทางกัมพูชาด้วยน่าจะเป็นครั้งแรกๆนะที่ทางรัฐบาลไทยเนี่ยได้เปิดเผยเรื่องของรายละเอียดในการหารือในครั้งนี้แล้วก็ชี้แจงแล้วก็ถามกับทางผู้นำจีนผู้นำจีนก็มีการชี้แจงแบบอย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็พยายามที่จะอธิบายว่ามันเป็นสัญญาซื้อขายเดิมทำมาก่อนเกิดการขัดแย้งเคยชะลอการส่งมอบช่วงที่มีสถานการณ์ในความตึงเครียดกันแล้วก็สุดท้ายต้องปฏิบัติตามสัญญาก็ยืนยันว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยมันจะไม่มากระทบกับความมั่นคงของไทยนะคะอันนี้ก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็มองกันมุมนี้ต่อด้วยขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยทางทิศทางข่าวนะคะเดี๋ยวเราเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องของการกวาดล้างขบวนการพ่อทิพย์ด้วย
1: ใช่เพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ว่าเป็นประเด็นที่สร้างความฮือฮาแตกตื่นด้วยเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของถ้าพูดจากเดิมเนี่ยก็จะเราก็จะได้ยินเรื่องของทุนเทาจีนเทาที่มีเข้ามาแผ่อิทธิพลในพื้นที่หลายๆพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครแล้วก็ในพื้นที่รอบๆปสมทเราเนี่ยก็จะมีธุรกิจหลายๆแห่งหลายอย่างที่เป็นของคนจีนด้วยเหมือนกันซึ่งอันนึงที่มันมาเชื่อมโยงจนถึงเรื่องของพ่อทิพย์ก็มีการสวมสัญชาติแหละก็มีการแจ้งเกิดใช้เอกสารปลอมเข้าไปซื้อคนเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลเพื่อให้มีการปลอมแปลงเอกสารบางอย่างเพื่อให้ที่จะสวมสัญชาติให้กับคนเด็กทารกที่เกิดจากแม่ชาวจีนพ่อชาวจีนแต่ว่าเอาพ่อชาวไทยมาสวมเพื่อให้ได้สัญชาติไทย
0: แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปแกะรอยขบวนการพ่อทิพย์นะคะแต่จะเป็นการต่อยอดจากปฏิบัติการในการถอดเกล็ดมังกรแต่ว่าจะลงลึกไปนะคะในส่วนของต้นทางกระบวนการก็คือในส่วนของโรงพยาบาลนั่นเองนะคะที่มีการออกเอกสารเรื่องของการเกิดซึ่งเขาก็มองว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือนะคะให้เด็กชาวจีนเนี่ยได้รับสัญชาติโดยมิชอบด้วยเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไล่เรียงกันนะคะว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่มีบทบาทในการเข้าไปนะคะไปดูเรื่องของโรงพยาบาลการขยายผลเนี่ยเป็นกี่แห่งแล้วมากน้อยขนาดไหนแล้วโอ้โหกระบวนการนี้เนี่ยเขาทำกันอย่างไรย้อนหลังไปกี่ปีมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีการตั้งข้อสังเกตว่าเริ่มที่จะเห็นโมเดลแบบเนี้ยเป็นการก่อเหตุที่เหมือนกันในหลายๆโรงพยาบาลต้องย้ำนะคะคุณผู้ฟังตั้งข้อสังเกตเอาไว้ทีนี้ตั้งข้อสังเกตแบบนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นวิธีการลอกเลียนแบบหรือมันอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันแต่ต้องบอกนะคะว่าข้อสงสัยของ

0: เจ้าหน้าที่ทั้งหมดยังไม่ใช่ข้อยุติว่าโรงพยาบาลหรือบุคลากรทั้งหมดที่ตรวจสอบจะมีความผิดนะคะเดี๋ยววันนี้เราได้เจาะลึกแล้วก็พูดคุยถึงรายละเอียดความคืบหน้าสำหรับประเด็นนี้ด้วยค่ะ
1: ครับแต่ว่าตอนนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
0: ค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบสองนาทีนะครับกลับเข้ามาสู่ชั่วโมงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่เก๋จุรรัตน์ประพฤติดีครับ
6: ค่ะไปคุยกันเลยนะคะอาจารย์ปณิธานนะคะพร้อมแล้วอยู่ในสายนะคะพูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะเจาะลึกกันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะคะระหว่างจีนเสนอเป็นใช้คำว่าเป็นผู้อำนวยความสะดวกเนาะคืนความสัมพันธ์ไทยแล้วก็กัมพูชาอาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานค่ะ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณจุฬารัตน์ครับคุณอาทิตย์ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ
6: ค่ะวันนี้รบกวนอาจารย์ช่วงค่ำๆตอนเย็นๆแบบนี้นะคะอาจารย์คุยกันนะคะสำหรับเรื่องของนายกรัฐมนตรีของไทยแล้วก็ในส่วนของกัมพูชาด้วยไปเยือนจีนในครั้งนี้นะคะการที่ผู้นำไทยแล้วก็กัมพูชาไปเยือนจีนนะคะอาจารย์มองว่ามีนัยยะสำคัญอะไรอย่างไรหรือไม่ในแง่ของทางภูมิรัฐศาสตร์อะค่ะ
7: ครับก็จริงๆเป็นการประชุมสุดยอดด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับระดับโลกที่จีนตอนนี้ก็ได้รับความสนใจค่อนข้างมากนะครับว่าจะเดินหน้าแข่งขันกับอเมริกันได้เข้มข้นขนาดไหนนะครับ จะชะลอนะครับการแข่งขันหรือว่าจะเดินหน้าเต็มที่นะครับก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็ติดตามอยู
5: ่
7: ความผันผวนทางด้านตลาดทุนตลาดหุ้นของปัญญาประดิษฐ์เราก็เห็นอยู่แล้วในรอบไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็สนใจว่าจีนจะผลักดันอย่างไรอันนั้นจะเป็นเรื่องแรกที่เป็นแม่เหล็กนะครับ ในการดึงดูดให้ผู้นำทั่วโลกรวมทั้งผู้นำในเอเชียในประเทศหรือในตลาดที่มีศักยภาพสูงๆอย่างเช่นที่ไต้หวันนะครับสิงคโปร์นะครับมาเลเซียประเทศเหล่านี้ก็จะมีนะครับความสามารถในการผลักดันนะครับรวมทั้งแน่นอนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสน

0: ใจแต่ควบคู่กันไปคุณเก๋
1: ค่ะ
0: คุณอาทิตย์ท่านผู้ชมและผู้ฟังก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าจีนเนี่ยสนใจที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยสนใจที่จะเข้ามาแก้ปัญหาไทยกัมพูชานะครับแล้วก็ส่งสัญญาณให้เราทราบอยู่หลายสัปดาห์แล้วนะครับคนวงในในการทูตในความมั่นคงเนี่ยได้รับสัญญาณจากจีนนะครับในการส่งข้อความส่งความปรารถนาดีมานะครับว่าถ้าจีนจะเข้ามาเป็นคนกลางหรือว่าเข้ามาใส่เกลียดหรือเข้ามาเป็นผู้ประสานงานหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณเอกคุณอาทิตย์ครับทางเราจะยินดีหรือไม
2: ่
0: นะครับทางกัมพูชาซึ่งแน่นอนเขาน่าจะไปขอความช่วยเหลือจีนมาหลายรอบรอบสุดท้ายเราก็เห็นนะครับว่ารักษาการผู้นำของเขาซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดนะครับนายฮุนเซนก็เข้าไปพบกับผู้นำจีน ก็มาถึงวันนี้ครับว่าจีนก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเสนอตัวเองนะครับที่จะเป็นคนประสานงานเป็นคนอำนวยความสะดวกแต่จริงๆคำนี้คุณเก๋คุณอาทิตย
2: ์
0: คงทราบอยู่แล้วนะครับคนไทยเนี่ยไม่ค่อยชอบในบทบาทของมาเลเซียในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในเรื่องสามจุดชายแดนภาคใต
2: ้
0: เพราะว่ามันไม่ได้สะดวกจริงอย่างที่ตั้งชื่อไว้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของจีนก็ต้องข้อสังเกตกันเยอะนะครับว่า1มันจะออกนอกกรอบนะครับที่เรายืนยันว่าไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งหรือไม
2: ่ครับ
0: ทั้งนั้นที่เป็นเรื่องที่ดีครับก่อนอื่นต้องขอบคุณจีนก่อนว่าก็ขอบคุณว่าเขาสนใจปัญหาของเราแล้วก็เห็นว่าปัญหาของเราเนี่ยมันกำลังจะเดินไปสู่การรบหรือการปะทะกันในรอบใหม่ได้ไม่ยากนะครับเพราะมีการเติมกำลังมีการประชิดกำลังแล้วก็คนไทยก็ไม่ค่อยพอใจแล้วก็ต้องการให้จัดการให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะฉะนั้นหลายประเทศก็เห็นถึงลักษณะแนวโน้มที่ไม่ดีนะครับจะกระทบกับกัมพูชานี่ก็กระทบกับประเทศที่ใกล้ชิดกับจีนทั้งเราทั้งกัมพูชาก็ใกล้ชิดห่วงโซ่การผลิตก็พึ่งพากันอยู่เพราะนั้นจีนก็เดือดร้อนพอสมควรนะครับอยากจะให้ไทยกัมพูชาคุยกันอยากจะเป็นตัวกลางอยากจะเป็นคนประสานแต่ทีนี้ก็ต้องถามนะครับว่ากระทรวงต่างประเทศก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับจีนเข้ามาเหมือนกับเปิดโอกาสให้กับสหรัฐเข้ามาหรือไม
2: ่
0: เปิดโอกาสให้กับอาเซียนเข้ามาหรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมาก็จะยืนยันว่าการจะเจรจาเฉพาะกับกัมพูชาในลักษณะทวิภาคีนะครับในลักษณะ2ต่อ2
2: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ามันไปไม่ได้แล้วก็มันสุดทางแล้วก็คนไทยเห็นด้วยว่าก็เชิญชาติรุ่นชาตินี้มาช่วยไกล่เกลี่ยนะครับจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ในความเป็นจริงคือเขาจะมาไกล่เกลี่ยครับก็คงจะต้องประเด็นที่สองคือคงจะต้องขอความเห็นจากคนไทยซึ่งจำนวนมากก็อาจจะบอกว่าไม่อยากจะคุยอะไรมากถ้ากัมพูชาไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
2: ครับ
0: ถ้ากัมพูชาไม่ถอนกำลังออกไปถ้ากัมพูชายังให้ร้ายเราอยู่คนไทยจำนวนไม่น้อยก็บอกว่าจะคุยเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเห็นว่ามันมีเรื่องที่ต้องคุยอย่างเช่นเรื่องการลดกำลังการคงกำลังการไม่เติมกำลังเพื่อลดการปะทะกันไปก่อนแต่ยังไม่พูดเรื่องด่านยังไม่พูดเรื่องอันคลอสซึ่งมันก็ต้องไปคุยกันในกรอบ5ชาติอยู่แล้ว
2: ครับ
0: ก็คงจะต้องเดินหน้าระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในเมื่อมหาอำนาจที่มีศักยภาพสูงๆอย่างจีนเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ย
1: เ
0: ราอยากจะให้จีนทำอะไรบ้าง
1: เนี่ยจะถามต่อเลยอาจารย์ว่ามองว่าการขยับครั้งนี้ของจีนเนี่ยขอบเขตแล้วก็บทบาทของเขามันจะเป็นอย่างไรหรือจีนเขาวางตัวหรือวางบทบาทในรูปแบบไหนอะคะ
0: ที่คาใจคนไทยแม่สุดนะคุณเก๋คือต้องหยุดเติมกำลังให้กับกัมพูชาไม่ว่าจะเติมด้วยวิธีไหนหรือว่าบอกว่าใบสั่งซื้ออาวุธเนี่ยเป็นของเก่
2: า
0: แล้วก็ชะลอไปแล้วชะลอจนสุดแล้วชะลอไม่ได้แล้วนะครับก็เลยส่งมอบมันก็อาจจะไม่จริงทั้งหมดเพราะว่าเยอรมันไม่ได้ชะลอนะครับยกเลิกการขายเครื่องยนต์เรือดำน้ำให้กับจีนที่ต้องขายให้ไทยเยอรมันก็สั่งยกเลิกมาแล้วนะครับถ้าจีนจะสั่งยกเลิกการส่งมอบอาวุธให้กับกัมพูชาคนไทยก็คงจะยินดีนะครับคนไทยก็คงจะพอใจคือลำดับแรกก็คงก็ต้องขอร้องให้จีนคุยกับจีนแล้วก็แสดงจุดยืนให้ชัดเจนว่าจีนจะต้องทำอะไรหลายอย่างเพื่อไม่ให้กัมพูชาเติมกำลังไม่ให้กัมพูชามีศักยภาพมากไปกว่านี้นะครับแต่ในทางกับการจีนหรือนานาชาติก็อาจจะบอกว่างั้นก็ให้ไทยเลิกขึงลวดหนามนะครับเลิกให้ไทยไปชิดพรมแดนก็จะเป็นอย่างนั้นจริงนะครับก็คงจะต้องดูว่าจะรับกันได้หรือไม่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ว่าจีนจะเข้ามาไกล่เกลี่ยเข้ามาเป็นผู้ประสานงานก็จริงแต่ว่าในเชิงที่คนไทยเป็นกังวลก็คือการ

0: ่วยลดนะครับความแปรปรวนในเรื่องการส่งมอบอาวุธนะครับแล้วก็จะให้ดีกว่านั้นก็ช่วยปราบแก๊งปีนเทาที่บอกว่าไม่อยากให้เราพูดถึงปีนเทานะครับ
1: คร
0: ับ นะครับก็ปราบอย่างจริงจังแล้วปราบได้เมื่อไหร่ชายแดนก็จะเรียบร้อยขึ้นเยอะและจีนก็ทำได้นะครับแล้วก็ในเมื่ออยากทำอันนี้จะเป็นเงื่อนไขที่เราควรจะวางไว้ซึ่งก็หวังว่าจะวางไว้นะคร
2: ับ
0: ถ้าหวังว่าจีนก็คงจะรับไปแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับคนไทยก็เป็นกังวลว่าแล้วไทยได้อะไรนะครับคุยกันกับกัมพูชาแล้ววิธีการคุยกันเนี่ยจีนจะต้องนั่งอยู่ด้วยหรือไม่เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดทางเทคนิคทางการทูตซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้บอกให้เราทราบว่าตกลงจีนจะแค่ประสานงานหรือว่าจะมานั่งอยู่ตรงกลางแบบมาเลเซียนะครับพอมานั่งอยู่แล้วเนี่ย
2: ค
0: ุยไปคุยมาก็กลายเป็นว่าไปเข้าข้างฝ่ายนู้นหรือเปล่า
2: คือจีนก็ต้องวางบทบาทให้ชัดใช่ไหมอาจารย์ว่าจะต้องจะเข้ามาบทบาทไหนจะอยู่กรอบไหนบ้างอาจารย
0: ์ครับคุณอาทิตย์มีสิทธิ์เรียกร้องนะครับ รัฐบาลไทยกระทรวงต่างประเทศไทยเขาก็คงจะดูทางความเหมาะสมแต่ว่าประชาชนคนไทยก็มีสิทธิ์เรียกร้องว่าเมื่อเข้ามาแล้วจะอยู่บทบาทยังไงก็ควรจะแถลงให้ชัดเจนนะครับแต่ก็เข้าใจนะครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเวลาเราไปทำงานทางด้านนี้บางเรื่องเราก็แถลงไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีอะไรที่ลับมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าจีนจะเข้ามาเป็นผู้ประสานงานในเรื่องอะไรจะทำอะไรจะอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าถึงจะแถลงยังไงก็แล้วแต่ทุกคนก็ทราบไปอยู่แล้วนะครับว่าถ้าจีนปิดสวิตช์หลายตัวเนี่ยนะครับกัมพูชาจะไม่มีสภาพแบบนี
1: ้
0: กัมพูชาอาจจะไม่ถึงสิ้นสภาพแต่เขาจะกล้าปิดสวิตช์ไหมนะครับตอนนี้กัมพูชาเติมกำลังในหลายพื้นที่นับพันนายนะครับในบางพื้นที่เนี่ยมีปืนใหญ่มีรถถัง T90นะครับมีขีปนาวุธรุ่นใหม่ๆครับถึงแม้ว่าจะไม่ร้ายแรงกองทัพไทยพูดง่ายๆว่าดูแลจัดการได้แต่ว่ามันก็จะสุ่มเสี่ยงต่อความสูญเสียทั้งของฝ่ายไทยและกัมพูชาอีกถ้าลดตรงนี้ได้นะครับถอนกำลังออกไปได้ทำเขตปลอดทหารได้เขตปลอดอาวุธใหญ่ได้ซึ่งบางเรื่องก็อยู่ในข้อตกลง MOU อยู่แล้วนะครับแต่ไม่ทำนะครับอย่างเช่นเรื่องของอาวุธหนักเนี่ยมีอยู่ในข้อตกลงอยู่แล้วก็ถ้าจีนไปกดดันช่วยเรานะครับเราก็สามารถอธิบายกับประชาชนว่าอันนี้คือเหตุผลที่ทำให้เราต้องกลับไปคุยกับกัมพูชาในเมื่อเขาลดละเลิกวิธีการที่ยั่วยุนะครับแล้วก็สุ่มเสี่ยงทางการทหารในวิธีการคุยกันก็อาจจะคุยกันถึงเรื่องข้อตกลงเดิมของ JBC ที่กัมพูชายอมรับแล้วนะครับว่าไม่ใช่แผนที่1-2 แสนนะครับแล้วก็ใช้แผนที่ดาวเทียมแล้วก็จะเดินเท้าสำรวจกันถ้าเดินต่อตรงนั้นได้นะครับตามข้อตกลง JBC ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเลิกประชุมกันไปหรือว่ายุติกันไปก็สามารถทำให้คนไทยมั่นใจว่าเขตแดนที่จะปักทางบกเนี่ยนะครับมันก็จะไม่สุ่มเสี่ยงต่อการเสียเปรียบอีกนะครับส่วนทางทะเลตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับต้องรออันครอส
2: อันครอสครับ
0: นะครับ
1: ค่ะอาจารย์ถ้ามองอันนี้เป็นระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและก็กัมพูชานะคะแม้ว่าทางจีนเนี่ยเขาจะยืนยันว่าเงื่อนไขเนี่ยไม่ใช้เรื่องของยุทโธปกรณ์ดังกล่าวมาสร้างความเสียหายให้กับไทยแต่ว่าในแง่ของความมั่นใจในการลดความกังวลเนี่ยไม่แน่ใจว่าเราจะลดความกังวลได้มากน้อยขนาดไหนหรือว่ามันจะต้องขึ้นอยู่การปฏิบัติจริงของทางกัมพูชาด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับครับก็ต้องทำให้เกิดความมั่นใจนะครับก็อันนี้ก็ต้องก็ต้องชื่นชมจีนนะว่าเขาก็พยายามนะครับ
2: ครับ
0: ในหลายครั้งที่พบกันก็ดูเหมือนว่าเขาก็จริงใจอยู่พอสมควรนะคร
2: ับ
0: หน้ากากมหาเสน่ห์ที่เขาใส่ไว้เนี่ยนะครับก็ยังมีมนต์ขลังอยู่นะครับเราก็เชื่อใจเขาเยอะนะครับแต่ว่าอาวุธอยู่ในมือใครจะใช้แบบไหนบางทีในพื้นที่จริงเนี่ยมันพูดยากนะอิสราเอลไม่เคยทำตามข้อตกลงหลายอย่างที
1: ่
0: สัญญาไว้กับประชาคมโลกกับสหรัฐก็เห็นมาแล้วกัมพูชาจะไว้ใจได้หรือไม่จีนเขาก็จริงๆก็พยายามทำเต็มที่ว่ามีเงื่อนไขแต่ว่าเงื่อนไขเหล่านี้ก็ต้องรายละเอียดนะครับว่าจะปิดสวิตช์เลยไหมครับถ้าเกิดเขาจะใช้อาวุธนะครับตัดเรื่องแผนที่ทางอากาศตัดเรื่องการส่งกำลังบำรุงและที่สำคัญคือเลิกส่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนในการลบที่จะดูแลยุทธปกรณ์พวกนี้เลยไหมครับถ้าอย่างนั้นมันก็อาจจะมั่นใจมากขึ้นนะครับแต่ว่าอาวุธเหล่านี้พออยู่ในมือทหารเขมรแล้วเนี่ยมันก็ยากแล้วนะครับที่จะไปไว้ใจเพราะว่ามันจุดกระสุนมันเล็งมาที่เราเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเพื่อป้องกันตนเองแล้วเดี๋ยวเขาจะไปอ้างว่าเราไปบุกเขาลุกเขาก่อนแล้วก็จะยิงป้องกันตนเองแล้วจีนจะว่ายังไงนะครับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่จีนก็คงต้องหาคำตอบให้เราเหมือนกันแต่ว่าในธรรมเนียมทางการทูตเขาไม่พูดเรื่องพวกนี้กันนะครับคุณอาทิตย์ครับ
2: ค่ะ
0: คุณเก๋ครับบางทีมันอาจจะดูก้าวร้าวมันอาจจะ

0: ดูแล้วไม่เป็นมิตรบางทีแต่ว่าถ้าไม่พูดนะครับบางทีมันอาจจะเข้าใจกันผิดว่าเรายอมรับเงื่อนไขเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกับให้จีนชัดๆว่าจะขอบคุณเขาแล้วต้องถามเขาด้วยแล้วก็ต้องยื่นเงื่อนไขอย่างเช่นบอกว่าให้กัมพูชาถอนกำลังได้ไห
1: ม
0: ให้ทำเขตปลอดอาวุธได้ไหมนะครับหรือว่าทำให้ผู้สังเกตการอาเซียน2ทีมเนี่ยครับอยู่ฝ่ายเราทีมหนึ่งฝ่ายกัมพูชาทีมหนึ่งแล้วไม่ค่อยเป็นเนื้อเดียวกันก็ไม่อยากจะพูดรายละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวจะมองว่าเราไปละเมิดทางการทูตแต่ว่าสองทีม LOT นี่ไม่ใช่ทีมเดียวกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ควรจะเป็นทีมเดียวกันถ้าจีนจะไปทำให้เป็นทีมเดียวกันอาเซียนจะว่ายังไงประธานอาเซียนก็อยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นกังวลมากฟิลิปปินส์นะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ประธานอาเซียนปีหน้าสิงคโปร์ก็เริ่มกังวลแล้วครับก็มาบอกพวกเราว่าเรื่องไทยกัมพูชานี่จะยังไงดียังมีเรื่องพม่าอีกนะครับซึ่งเหล่านี้พอมีจีนเข้ามาก็จะยิ่งซับซ้อนต้องคุยกับประธานอาเซียนด้วยนะครับ
2: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยถ้ามองในภาพรวมนะคะบทบาทของจีนในฐานะผู้มีอิทธิพลสำคัญในภูมิภาคเนี้ยนะคะเขาต้องการเข้ามาจัดระเบียบหรือไม่หรือว่าอย่างไรอะคะ
0: จริงๆความต้องการของเขาเนี่ยดีนะครับเขาต้องการให้ไทยกัมพูชาต้องการให้ภูมิภาคนี้สงบความสงบเสถียรภาพสันติภาพได้ทำให้จีนเนี่ยค้าขายได้คล่อง
1: ครับ
0: คุณยังไงว่าคุณจุฬาลักษณ์ก็จะเป็นหนี้จีนมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เขาจะกำไรมากขึ้นผลกระทบทางเศรษฐกิจก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็ประเทศที่เป็นบริวารเขาก็ดีประเทศที่เป็นพันธมิตรเขาก็ดีประเทศที่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ก็ดีที่ในภูมิภาคเนี้ยนะครับเขาก็ไม่ต้องปวดหัวมากมาจัดระเบียบมาแก้ปัญหานะครับคือพูดง่ายว่าในครอบครัวของจีนเนี่ยถ้าญาติพี่น้องไม่ทะเลาะกันนะครับหัวหน้าครอบครัวก็มีโอกาสไปถ้าทำให้ครอบครัวเข้มแข็งนะครับทางเศรษฐกิจและอื่นๆเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ของจีนก็สอดคล้องกับเรานะครับว่านายกรัฐมนตรีไทยก็ยืนยันไปแล้วว่าเราก็รักสันติแบบจีนเราก็ไม่ต้องการที่จะลบลาฆ่าฟันใครนะครับแล้วเราก็ป้องกันตนเองเพราะฉะนั้นเราก็ยืนยันไปว่าเราก็เห็นด้วยกับจีนในแง่นึงว่าเราต้องการสันติภาพนะครับแต่สองกัมพูชานะครับไม่ได้ต้องการสันติภาพหรือไม่เพราะว่าไปโจมตีไทยกล่าวหาไทยด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จเยอะนะครับข้อมูลที่เป็นจริงก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีเขาไม่ได้พูดเท็จอย่างเดียวเขาพูดจริงหลายเรื่องเหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าคนเขาเสียหายมากก็จริงนะครับของเขาเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บมากกว่าเราเยอะนะครับสองก็คือว่าพื้นที่ที่เราสถาปนาความมั่นคงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราไม่เคยได้เข้าไปดูแลหรือเป็นพื้นที่เก่าของเราเข้ามายึดครองมาลุกล้ำตอนนี้เขาก็ไปพูดว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเขาเดิมแต่เขาไม่ได้พูดว่าเดิมเมื่อไหร่นะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: เดิมเมื่อก่อนลูกหลานเราครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็ทำให้เราต้องหาทางคุยกับทั้งจีนอาเซียนนะครับแล้วก็นานาชาติที่หนุนเขาอยู่ว่า
1: ครับ
0: ให้เขาลดเรื่องเหล่านี้เราจะได้กลับไปเจรจาซึ่งขณะนี้ชะงักเกือบหมดนะครับทุกโต๊ะโต๊ะ RBC JBC นะครับ GBC คือระดับภูมิภาค
1: ระดับพื้นที่นี้ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมอาจารย์
0: ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะฉะนั้นก็จริงก็ถึงก็เป็นห่วงนะครับว่า
1: ค
0: ุณไม่คุยทั้งสองฝ่าย
1: ไม่คุยกันสักที
0: แล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างกล่าวหากันเดี๋ยวก็เดือดร้อนกันอีกแล้วก็ตอนนี้สรุปก็มีความเชื่อกันว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยน่าจะเข้าสู่สมรภูมิกันอีก
2: ก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์เปราะบางนะคะอาจารย์แต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยเหมือนเป็นการคานอำนาจกับอีกมหาอำนาจนึงหรือเปล่าอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะ
0: ครับไม่มีที่ไหนไม่คานอำนาจหรอกนะครับถ้าเราคิดว่าเป็นปัญหาของระบบโลกไปแล้วเป็นปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัญหาที่จีนกับสหรัฐกำลังแข่งสร้างอิทธิพลนะครับในขณะที่สหรัฐถดถอยลงเรื่อยๆจีนทะยานขึ้นมาแบบฉุดไม่อยู่ในหลายกระดานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเวทีไหนนะครับทั้งสองประเทศจะเข้ามาแข่งขันจะมากจะน้อยจะแล้วแต่ประเทศเจ้าบ้านมีกำลังเปิดประตูปิดประตูขนาดไหนที่อ่อนแรงไปก็แทรกแซงเต็มตัวนะครับที่ยังเข้มแข็งแบบเราเนี่ยก็ได้บ้างบางเรื่องเพราะฉะนั้นต้องดูจังหวะให้ดีทั้งสองประเทศเนี่ยเดินหน้าพูดคุยกับเราเสนอข้อเสนอให้เราเยอะนะครับถ้าเราก็ส่งทีมอย่างเช่นเราส่งทีมกระทรวงต่างประเทศไปที่ฮาวายพูดกับฐานสหรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับดุลนะครับ
1: นั่นแหละกำลังจะถามว่าถ้าเกิดการที่เรายอมให้จีนเข้ามาเป็นกาวใจเนี่ยมันจะไม่ทำให้ทางฝั่งสหรัฐหรือทางฝั่งชาติตะวันตกเนี่ยเขาน้อยใจเลยอาจารย์แล้วเราจะรับมือกับเรื่องกับแรงกดดันทางยุทธศาสตร์จากฝั่งโน้นยังไงได้ไหมอาจารย
0: ์จริงๆคุณอาทิตย์พูดจาน่ารักนะครับ
1: ครับ
0: น้อยใจเสียใจแต่เวทีการเมืองมันมีแต่ความแค้นใจความตั้งใจ
1: ครับ
0: นะครับความสมหวังผิดหวังแต่ว่าใช่ครับผมคิดว่าทางสหรัฐก็จะเฝ้าดู

0: แล้วก็คงหาทางที่จะโต้ตอบจีนนะครับถ้าจีนได้เปรียบเข้ามามีบทบาทเขาก็ต้องหาทางเข้ามาโต้ตอบจีนแต่บางเรื่องก็ดีกับเรานะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเขาเข้ามามีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์เนี่ยมันก็ดีกับเราแต่หลายครั้งไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ
1: ครับ
0: เข้ามาคานจีนแล้วเราก็โดนไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเช่นมาฆ่าโทษเราว่าไม่ให้ใช้อุปกรณ์จีนทั้งที่อุปกรณ์จีนถูกกว่านะครับแล้วศักยภาพก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็มายุติการสนับสนุนเราในบางเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยจะดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือเขาต้องคุยกับสหรัฐซึ่งทางการไทยก็คุยไปบ้างแล้วเขาคงทราบล่วงหน้าแล้วว่าจีนเขาคงจะเข้ามาเสนอตัวเองนะครับแล้วก็เลยไปคุยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปรับสมดุลแต่ว่าทางสหรัฐจะพอใจหรือไม่นะครับที่คุณอาทิตย์บอกจะน้อยใจหรือว่าจะมีความรู้สึกอะไรที่โต้ตอบหรือไม่เนี่ยต้องจับปฏิกิริยานี้ให้ดีนะครับแล้วมันจะอยู่ที่เงื่อนไขด้วยนะครับถ้าเงื่อนไขมันไม่ได้ทำให้อิทธิพลอเมริกันกระทบมากนักนะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ
2: ค่ะอาจารย์สนใจอีกหนึ่งประเด็นค่ะเพราะว่าเห็นว่าตามข่าวที่ออกมาเนี่ยเหมือนกับจีนเสนอจะจัดประชุมแทนไทยด้วยนะคะในการรับเป็นเจ้าภาพประชุมแม่โขงแล้วก็ล้านช้างตรงประเด็นนี้อาจารย์มองอย่างไรอะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าทางเหตุผลเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับไม่ต้องการให้ประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกัมพูชาเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจในการเดินทางมาประชุมอันนี้มันจะมองยังไงได้บ้างคะที่จีนรับเป็นเจ้าภาพแทนนะคะ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากต้องขออนุญาตคุณอาทิตย
2: ์ okay.
0: ใช้ศัพท์ของคุณอาทิตย์ว่าถ้าจีนเอาไปจัดคนไทยต้องน้อยใจแน่ว่าเราหมดสภาพแล้วหรือยังไร
1: ใช่เพราะว่าคนที่รู้สึกว่าจะมีปัญหาไม่ใช่เราไงนะครับ
0: ใช่ครับแล้วต่างประเทศจะมองว่าไทยหมดสภาพเลยหรือยังไรด้วยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีอันตรายหรือยังไรที่ชาวกัมพูชาทีมกัมพูชามาไม่ได้นะครับแล้วก็จีนเอาใจกัมพูชาหรือไม่นะครับจัดการประชุมทั้งที่กัมพูชาแหละครับควรจะมาประชุมบ้านเราแล้วรับรองความปลอดภัยได้ทั้งที่จีนควรจะยืนยันกับกัมพูชาว่าไปประชุมที่ไทยเถอะไม่มีปัญหาทำไมไม่เลือกวิธีการนั้นก็ต้องถามนะครับว่าอยู่ดีๆจะดึงเอาการประชุมตรงนี้แต่เราก็เข้าใจความกังวลนะครับว่าแม่โขงล้านช้างหรืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนี่สำคัญสำหรับจีนมากถ้ามันไม่เดินเฉพาะความขัดแย้งสองประเทศเนี่ยมันยังมีประเทศอื่นที่เป็นสมาชิกอยู่นะครับแต่ทั้งลาวทั้งเวียดนามซึ่งเขาก็ไม่สมควรจะรับผลกระทบ
1: ครับ
0: นะครับแต่ทีนี้วิธีการแรกอาจจะไม่สำเร็จแล้วก้าวข้ามไปไม่ได้นะครับก็เลยต้องก้าวข้ามไปหรือไม่เพราะกัมพูชาเขาเคยยืนยันหลายครั้งนะครับว่าเขาจะไม่มาประชุมกับไทยไม่มาแข่งกีฬาในเมืองไทยเพราะเขากลัวความไม่ปลอดภัยจริงๆถ้าจะให้มาไทยรับประกันความปลอดภัยก็ได้นะครับคนไทยคงไม่ได้ทำร้ายอะไรเขานะครับแล้วก็ทางจีนให้ความมั่นใจก็ได้ผมว่าตรงนั้นน่าจะเป็นทางเลือกแรกซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกเลือกจริงจังการที่จีนเอาไปจัดจีนก็ได้ประโยชน์นะครับได้บารมีกัมพูชาก็ได้ประโยชน์แต่ไทยเนี่ยแทบจะไม่ได้อะไรอาจจะถูกมองว่าเป็นประเทศไม่ปลอดภัยนะครับอาจจะมองว่าหมดศักยภาพนะครับแต่อาจจะได้ความรู้สึกที่ดีว่าไทยก็มีสปิริตมีน้ำใจอยากให้การประชุมเดินหน้าได้ก็เลยมอบให้คนอื่นไปจัดนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลและกระทรวงต่างประเทศต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องอธิบายให้กับคนไทยให้รับสภาพแบบนี้ให้ได้ครับ
1: ครับอาจารย์มองว่ามันเหมือนเป็นการที่จีนใช้กลยุทธ์ในการกดดันไทยทางอ้อมอาจารย์ให้รับบทบาทจีนที่จะเข้ามาเป็นตัวกลางในการเข้ามาเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาอาจารย
0: ์ครับจริงๆเรื่องความเป็นธรรมก็จีนก็คงใช้กลยุทธ์ทั้งสองทางนะครับกับกัมพูชาด้วยซึ่งจะง่ายกว่าเพราะว่ากัมพูชาก็พึ่งไทยขอโทษพึ่งจีนมากกว่าไทย
1: ครับ
0: ใช่แต่ใช่ครับคุณชื่อครับก็เป็นการทูตที่แยบยลของจีนนะครับก็กดดันทั้งสองฝ่ายผลประโยชน์ของจีนก็ไม่เสียหายและแถมมันได้บารมีว่าได้เข้ามาจัดการกับในเรื่องนี้ซึ่งทางสหรัฐก็อยากทำแบบนี้นะครับอยากจะได้รางวัลสันติภาพ อยากจะถูกมองว่าเขาเป็นคนที่นะครับผลักดันให้เกิดการพูดคุย
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่สองที่พูดถึงเรื่องการจัดเนี่ยผมคิดว่าละเอียดอ่อนกว่าเรื่องแรกที่เสนอตัวเป็นผู้ประสานงานอีกครับ
2: ค่ะค่ะอาจารย์ทีนี้หันกลับมาดูความสำคัญของเวทีที่มีการประชุมกันบ้างนะคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์เปิดหัวมาเกี่ยวกับเรื่องของ AI อะค่ะตอนนี้เหมือนกับว่าเรื่องของ AI อะมันถูกยกระดับเป็นวาระความมั่นคงไม่ใช่แค่ในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะมันกลับเหมือนสะท้อนเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ไปแล้วอาจารย์ประเด็นนี้อาจารย์มองอย่างไรบ้างคะ
0: ครับจริงๆก็มีข้อสรุปเบื้องต้นแล้วนะครับว่าชาติใดสามารถกลุ่ม

0: ภาพการนำหรือว่าความได้เปรียบในเรื่องของปัญญาประดิษฐ
1: ์
0: ระบบอัตโนมัตินะครับระบบสั่งการระบบบัญชาการรบนะครับแล้วก็ระบบอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับ
1: คุ
0: ณเจครับในสาธารณสุขการศึกษานะครับการค้าการลงทุนก็จะชนะเลยนะครับมันในแง่ของการเป็นมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งซึ่งขณะนี้จีนกับสหรัฐกำลังแข่งขันหายใจลดคอกันอยู
1: ่
0: ลดต้นคอกันอยู่แต่ว่าจีนยังตามอยู
1: ่
0: เล็กน้อยนะครับในปัญญาประดิษฐ์หลายตัวที่เป็นตัวที่สำคัญที่สุดในการคำนวณทางการทหารทางเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ทุกชนิดนะครับรวมทั้งการแพทย์ด้วยว่ากันว่าปีที่แล้วเนี่ยจีนตัดสินใจที่ยังไม่ทุ่มกำลังสุดตัวที่จะเอาชนะอเมริกันเพราะว่ามันจะต้องราคาแพงมากการพัฒนาชนิดอื่นจะช้าแต่ว่าดูแนวโน้มในการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ย ก็บอกว่าช้าๆได้พ้าเล่มงามนะครับอีกไม่นานก็ชนะอเมริกันอยู่ดีไม่จำเป็นต้องออกแรงแล้วจะไปกระตุ้นให้อเมริกันเนี่ยฟาดงวงฟาดงาออกกฎหมายมาอีกเยอะถ้าไปปิดกั้นนะครับตลาดอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่าใช่ครับปีนี้คนก็อยากจะดูว่าแตกต่างกับปีที่แล้วไหมปัญญาประดิษฐ์ของจีนบางตัวเนี่ยมันกระโดดข้ามอเมริกันไปแล้วมันจะมีตัวอื่นมาหรือไม
1: ่
0: แล้วก็ทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับสรุปสั้นๆก็คือว่าบางส่วนเนี่ยที่เอาไปให้กับนะครับอิหร่านใช้นะครับต่อสู้กับกองเรือของอเมริกันเนี่ยได้ผลนะครับปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ๆอิหร่านก็ยืนระยะได้ก็เชื่อเข้ามาทั้งจีนและรัสเซียเนี่ยก็หนุนหลังให้อิหร่านรบกับอเมริกันอยู่นั่นนะครับฤทธิ์เดชของปัญญาประดิษฐ์ในแง่การทหารก็ยังมีหลายเรื่องในแง่หลายสมรภูมิเพราะฉะนั้นเวทีใหญ่ๆแบบนี้ที่พูดแค่ทุกสมรภูมิเนี่ยคนก็อยากไปคนก็อยากจะไปร่วมรับฟังแล้วก็อาจจะไปแสดงความเห็นว่าบางเรื่องต้องควบคุมนะครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันจะทำให้มนุษย์เนี่ยปั่นป่วนมากการลบอัตโนมัติโดยไม่ต้องสั่งการเนี่ยจีนก็เป็นกังวลนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปคุยกับสหรัฐไปบ้างแล้วนะครับว่าจะทำไงให้ไม่มีระบบอัตโนมัตินะครับหรือระบบที่ปัญญาประดิษฐ์อาจจะป้องกันเราด้วยการสั่งการลบหรือทำอะไรบางอย่างที่เราควบคุมได้ยากนะครับในอนาคตเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สนใจกันอยู่ครับแล้วก็ต่างกันอยู่ทุกเวทีที่ทั้งอเมริกันแล้วก็ทั้งจีนจับครับ
1: ค่ะสุดท้ายนะคะอาจารย์มองว่าการเยือนจีนในครั้งนี้ค่ะคือเราคุยกันทั้งมิติเรื่องของการเมืองความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจเลยนะคะครอบคลุมกันไปในส่วนของไทยเองไทยต้องวางยุทธศาสตร์อย่างไรเพื่อได้ประโยชน์จากความร่วมมือกับจีนแล้วก็ยังคงรักษาสมดุลระหว่างสัมพันธ์มหาอำนาจอื่นๆแล้วก็บทบาทเรื่องของอื่นๆในอาเซียนด้วยอะค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สนับสนุนและชื่นชมรัฐบาลนะครับที่พยายามรักษาสมดุลนะครับแต่ไม่ใช่สมดุลแบบครึ่งๆ50-50นะครับแต่เป็นสมดุลที่ซับซ้อนนะครับบางเรื่องก็อาจจะมากหน่อยบางเรื่องอาจจะน้อยหน่อยขณะนี้เรื่องที่พบจีนบ่อยๆเนี่ยถือว่าดีแล้วนะครับได้พบกับผู้นำได้พบกับผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจหลายเรื่องต้องพบกันบ่อยๆแล้วก็คุยกันเยอะๆทำให้เห็นว่าเราใกล้ชิดมีอะไรก็ต่อสายคุยกันไปเจอกันในเวทีต่างๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมออกมาอย่างเช่นจะมาช่วยไกล่เกลี่ยจะมาช่วยเป็นคนกลางก็ตั้งข้อเรียกร้องให้ชัดเจนแต่ตอนนี้ก็ต้องกลับไปหาสมดุลแบบนี้กับอเมริกันอีกรอบหนึ่งนะครับผู้นำไทยถ้าไม่ไปพบกับทางสหรัฐซึ่งผู้นำกัมพูชาเขาไปแล้วนะครับในเวทีอย่างเช่นคณะกรรมการสันติภาพเราก็ต้องหาโอกาสไปแบบนี้ครับไปปรับสมดุลแล้วก็จะนำมาสู่จังหวะที่สองก็คือคุยเจรจาเรื่องภาษีการค้ากับสหรัฐค
1: ุ
0: ยกันเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์ของจีนแล้วเรื่องที่เราขาดดินมโหฬารกับจีนนะครับแล้วก็จีนเจาะเข้ามาในตลาดของเราอย่างเช่นที่เราเห็นแปรปรวนมากนะครับก็จังหวะที่2นะครับเพราะจังหวะที่3ก็ทำให้คนไทยคนจีนคนไทยคนอเมริกันทำงานร่วมกันมากขึ้นแล้วก็พูดง่ายๆว่าประโยชน์ที่จะได้รับก็จะเป็นเงินเป็นเศรษฐกิจที่เข้าสู่กระเป๋าประชาชนก็เป็น3ระดับนะครับระดับผู้นำบางทีอาจจะไม่ถึงกระเป๋าประชาชนแต่ลงมาในระดับที่คนเดือดร้อนปราบปรามพวกแก๊งต่างๆนะครับซึ่งปัญหาเยอะทำแนวชายแดนยาเสพติดแล้วก็ปัญหาอื่นๆแล้วก็ในสุดแล้วก็สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับประชาชนก็เป็นเรื่องสามระดับที่เราเฝ้าตามกันอยู่นะครับแล้วก็หวังว่าจะรวดเร็วขึ้นกว่าในอดีตครับ
2: ครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปณิธานมากเลยนะคะ
0: ครับยินดีครับ
2: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: รองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายกรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแล้วก็การต่างประเทศค่ะ
2: ครับก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่
1: อ
2: นเพราะว่าเวทีที่ทั้งผู้นำของไทยแล้วก็ผู้นำของทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยไปพบกันที่จีนเนี่ยก็หลายๆมันก็มีหลายๆวงเพราะว่าตามข่าวที่ออกมา

0: รัฐมนตรีก็ไม่ได้ไปประชุมไม่ได้มีการไปพบปะโดยตรงกับทางผู้นำของกัมพูชาก็จะมีการไปคุยกับหลายๆวงของทางจีนทั้งผู้ประกอบการทั้ง SME ต่างๆก็เอาภาคธุรกิจของไทยเนี่ยไปคุยกับภาคเอกชนของทางจีนด้วยก็แต่ว่าอย่างที่อันนึงที่เราบอกไปว่าก็ที่จับตากันรวมถึงสื่อในจีนเนี่ยเขาก็จับตาด้วยเหมือนกันเรื่องของการพบปะกันระหว่างผู้นำไทยกับผู้นำกัมพูชาบนเวทีที่อยู่ในจีนด้วย
1: ใช่ค่ะส่วนเรื่องของความสำเร็จนะคะในการเดินทางไปในครั้งนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าไปโรดโชว์แหละนะคะแล้วก็ไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการไปปิดดิวเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆเองเนี่ยเอาในมุมของคุณเอกนิติธันประภาสก่อนนะท่านก็ไปด้วยนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดเผยถึงการเดินทางไปที่จีนเนี่ยบอกว่าการเจรจากับบริษัทเทคโนโลยีแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีน4แห่งประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจเลยนะคะแล้วก็คาดว่าจะสามารถดึงเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยมากกว่า 70,000 ล้านบาทเลยทีเดียวโดยจะแบ่งเป็นการขยายการลงทุนเดิม 50,000 ล้านบาทการลงทุนใหม่ 20,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็มองว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยมองว่ากระแสความขัดแย้งในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์การปรับห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังผลักดันให้บริษัทจีนเนี่ยย้ายฐานการผลิตมายังอาเซียนแล้วประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายสำคัญด้วยนะคะก็มีการเปรียบเทียบกับยุคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นลงทุนในโครงการ Eastern Seaboard นะคะรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นคลื่นการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่น AI ยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็หุ่นยนต์อัจฉริยะด้วยค่ะเห็นบอกว่ารายละเอียดในการไปหาลือแล้วก็ปิดดิวได้เนี่ยเป็น4บริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะคะอย่างบริษัทฉางอันออโตโมบิลอันนี้ก็จะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีนแล้วก็เลือกประเทศไทยเป็นฐานผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาแห่งแรกนอกประเทศจีนด้วยนะตั้งโรงงานที่จังหวัดระยองแล้วก็ใช้ไทยเป็นฐานส่งออกไปยังประเทศที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรีนะคะแล้วก็เตรียมเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิม 200,000 คันต่อปีปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานแล้วกว่า40บริษัทเลยนะคะขณะเดียวกันก็มีบริษัท InnoLight Technology ด้วยค่ะอันนี้ดำเนินธุรกิจด้านอุปกรณ์รับส่งข้อมูลด้วยแสงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญศูนย์ข้อมูลแล้วก็มีเทคโนโลยี AI ด้วยนะคะแผนการลงทุนของเขาเนี่ยก็คือขยายฐานการผลิตในไทยสร้างการจ้างงาน 20,000 ตำแหน่งร่วมวิจัยพัฒนากับมหาวิทยาลัยไทยนะคะแล้วก็ใช้วิศวกรไทย 15,000 คนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของไม่ใช่แค่เรื่องของการลงทุนด้านการผลิตแต่มันจะเชื่อมโยงเรื่องของการวิจัยการพัฒนาบุคลากรและเขาก็จะมาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยค่ะ บริษัทที่3เป็นบริษัท eOpto Link นะคะเทคโนโลยีบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารผ่านใยแก้วนำแสงรายใหญ่ของโลกอันนี้เนี่ยความคืบหน้าเห็นคุณเอกนิติบอกว่าจะเปิดโรงงานแห่งแรกที่จังหวัดระยองแล้วก็เปิดแล้วด้วยนะเห็นบอกนะคะบอกว่าเตรียมขยายโรงงานแห่งที่2ค่ะและบริษัทที่4เสี่ยมี่Corporation นะคะก็เห็นบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเสนอให้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะผลิตอุปกรณ์ด้วยนะคะแล้วก็โดยใช้จุดแข็งของไทยอย่างเช่นเรื่องของสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ซัพพลายเชนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้วก็ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยด้วยก็เตรียมจะเปิดเรื่องของโครงการใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะให้บริษัทต่างชาติเนี่ยได้มาลงทุนในไทยนะคะสามารถเข้าตลาดทุนไทยได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเป้าหมายก็คือต้องการเพิ่มเทคโนโลยีในตลาดทุนไทยดึงเม็ดเงินจากนักลงทุนทั่วโลกเพิ่มความน่าสนใจของตลาดทุนไทยแล้วก็ต้องการที่จะทำให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการลงทุนระดับภูมิภาคด้วยค่ะ
0: ครับก็เชื่อว่าเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนจีนเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นวงรอบปกตินะพี่เก๋ที่เวลาเดินทางไปต่างประเทศแต่ละทีเนี่ยไม่ว่าจะไปชาติในอาเซียนหรือว่าในต่างประเทศหรือชาติไหนก็ตามเนี่ยกลับมาในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็ต้องมีการรายงานความคืบหน้ากันแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าคือเวทีนี้นอกจากเรื่องของการจับตาว่าจะไทยจะไปคุยอะไรกับทางจีนแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่กับอาจารย์ปณิธานนั่นแหละเรื่องของไทยกัมพูชาซึ่งเชื่อว่าพอนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาถึงไทยวันพรุ่งนี้เนี่ยนักข่าวต้องถามประเด็นนี้แน่นอนเรื่องการที่จีนเนี่ยเสนอเป็นตัวกลางเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือละอันนึงอย่างที่เราจะเห็นว่าภาพก่อนนั้นในที่แม้ว่าจีนจะบอกว่าเป็นจะมาอาสาเป็นตัวกลางแต่สิ่งที่เกิดขึ้นข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นปรากฏก็คือจีนก็ยังคงมีการส่งอาวุธให้กับทางกัมพูชาอยู่เลยและจะมาบอกว่าจะมายืนยันว่าไม่มีการใช้ต่อสู้กับไทยแน่นอนแต่ว่าในทางปฏิบัติมันเป็นไม่ได้เหรอเพราะว่า เอาจริง

0: ภาพข่าวที่เราได้รับมาแทบทุกวี่ทุกวันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพฤติกรรมของทางทหารกัมพูชาเขาเป็นยังไงเราก็เห็นอยู่บางคนบางหน่วยบางหมวดเนี่ยคือไม่ได้รับการฝึกฝนอะไรเลยวินัยทหารอยู่ตรงไหนเราก็ยังตั้งคำถามอยู่แล้วเนี่ยพอมันมาเรื่องแบบนี้มีอาวุธยุทโธปกรณ์อยู่ในมือเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยง
1: อย่างที
0: ่ในมือคนแบบนี้
1: อย่างที
0: ่
1: น้องอ้นบอกอะค่ะว่าเดี๋ยวนายกกลับมาเนี่ยเข้าใจว่าก็น่าจะมีคนถามประเด็นเนี้ยกับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่นายกออกมาเปิดเผยว่าทางสีเจิ้นผิงเขาจะอาสาเป็นกาวใจปัญหาชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยแล้วก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องของการส่งอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยให้สัมภาษณ์เมื่อ2วันที่แล้วแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่ออกมา
0: เร
1: ื่อง
0: ประเด็นนี้เลยใช่เพราะว่าตามข่าวในเทศถ้าอยู่สื่อกลุ่มทำเนียบเนี่ยก็จะมีข่าวเรื่องของความร่วมมือต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าประเด็นที่จะสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรียังไม่มีก็คงต้องติดตามว่าหลังจากกลับมาแล้วเนี่ยเรื่องเหล่านี้เรื่องของกัมพูชาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
1: ใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: นาฬิกา 48 นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีครับ
6: ค่ะนะคะประเด็นเรื่องของนายกเยือนจีนนี่เห็นว่าทางจีนเองเขาก็ชื่นชมนายกด้วยนะนายกพูดภาษาจีนอะไรใช่ไหมคะ
5: ใช่มันก็จะมีหลายๆครั้งที่เวลาไปพูดเนี่ยก็จะต้องบางคำบางเวิร์ดที่อาจจะไม่ใช่เป็นภาษาทางการแต่ว่ามันก็จะเป็นภาษาที่สื่อถึงอารมณ์สื่อถึงความรู้สึกความเป็นมิตรกันมากกว่าเป็นทางการมันเลยทำให้ทางสื่อจริงเขาค่อนข้างที่จะชื่นชมแต่ว่าบทบาทของนายกรัฐมนตรีในรอบนี้พี่เก๋ท่านผู้ฟังก็รู้สึกว่าจะได้รับคำชื่นชมจากหลายๆภาคส่วนโดยเฉพาะเมื่อสักครู่อย่างอาจารย์ปณิธานก็ยังชื่นชมในส่วนของรัฐบาลไทยที่ไปเวทีนี้ก็คืออันนึงก็อย่างที่บอกก็คือเรื่องของการไปแสวงหาความร่วมมือทั้งในส่วนของระหว่างภาครัฐต่อรัฐรวมถึงเอกชนที่เอาไปหาเอกชนทางฝั่งของจีนมาลงทุนในไทยได้หลายๆอย่างที่เมื่อสักครู่ที่พี่เก๋บอกไป4บริษัทยัก

0: ใหญ่ที่จะมาเปิดบริษัทจะมาลงทุนในไทยซึ่งเราก็จะเห็นว่าหลายๆอย่างโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าที่เราเห็นทางท้องถนนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของจีนแล้วนะรถยุโรปรถญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มจะเห็นน้อยลงแล้วจะเป็นแต่ว่ารถจีนรถไฟฟ้าจากจีนเนี่ยจะมาตีตลาดบ้านเราซะเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือเราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างประเด็นของไทยกัมพูชาแล้วมันจะมีอันนึงที่เราแตะเป็นเรื่องของว่าถ้าเกิดเรารับจีนเข้ามาแล้วทางฝั่งตะวันตกทางฝั่งอเมริกาเขาจะเอายังไงเพราะว่ามันก็คงต้องคานอำนาจต้องสร้างสมดุลเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกมันก็สำคัญเพราะว่าแม้ว่าเราจะเอาจีนเข้ามาเนี่ยแต่ว่าเรื่องของไทยกัมพูชาเนี่ยเราเคยพยายามที่จะคุยกันแบบ2ประเทศแบบทวิภาคีพยายามจะใช้กรอบของอาเซียนทั้งในตั้งแต่รอบที่แล้วที่มาเลแล้วตอนนี้เป็นฟิลิปปินส์ซึ่งฟิลิปปินส์เองก็ค่อนข้างที่จะหนักใจว่าจะยังไงกันดีระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังมีเรื่องของมีฝั่งเมียนมามาอีกด้วยก็คงต้องรอดูเพราะตอนนี้มันหลายๆอย่างมันก็ล้อมๆไทยไปหมดเลยซึ่งไทยเองเนี่ยก็ต้องวางบทบาทให้ดีเพราะเหมือนอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์ปฏิทานบอกมันก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนทางการทูตด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะบางเรื่องก็พูดไม่ได้แบบตรงๆนะคะนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าทางสื่อมวลชนเสฉวนของจีนเนี่ยเขาพาดหัวข่าวเลยนะว่าคุณอนุทินเนี่ยโชว์พูดจีนนะคะมันเหมือนกับเป็นการสะท้อนความจริงใจแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์2ประเทศเลยนะคะอย่างทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณลลิดานะคะเพิดวิวัฒนาเนี่ยก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยจากการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับการเยือนจีนของคุณอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะว่านอกจากเรื่องของการรายงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าสื่อท้องถิ่นของจีนน่ะเขาให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะการที่ใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนกับเป็นการสะท้อนเรื่องของความเป็นมิตรแล้วก็ความใกล้ชิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศด้วยนะดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่ามันจะมีคำที่เหมือนกับนายกอ่ะไปพูดแล้วพูดแบบพูดหลายครั้งพูดทั้งในช่วงของการปาฐกถาพิเศษอะไรแบบนี้แล้วพูดหลายครั้งมากเลยนะคะแล้วก็ถ้อยคำที่นายกพูดเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนแบบสะท้อนเรื่องของความจริงใจความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเห็นบอกว่าบางช่วงบางตอนนะคะมีเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานเนี่ยอย
0: ่
1: างอบอุ่นเลยทีเดียวคือเหมือนกับหยิบถ้อยคำภาษาจีนสั้นๆอะไรที่นายกพูดอ่ะขึ้นมาเป็นข่าวพาดหัวของเขาเลยนะเออเนี่ย
0: คำว่าอะไรนะคำว่า
1: อะไร
0: เชียโย
1: เออนั่นแหละ
0: เชียโยซึ่งอย่างที่ทางสื่อจีนเขาบอกว่ามันก็จะแปลว่าสู้ต่อไปหรือเดินหน้าไปด้วยกันอย่างนี้เขาอย่างที่สื่อทางจีนเขานำเสนอว่าพูดติดต่อกันถึง4ครั้งถึง4ประโยคบอกว่าเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนและเดินหน้าเพื่อนที่ดีซึ่งมันก็อย่างในมุมมองสื่อจีนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการใช้ภาษาเป็นการใช้คำที่มันดูลึกซึ้งมันสนิทแนบชิดมากกว่าการเป็นประเทศกับประเทศแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นสะท้อนถึงความจริงใจแล้วก็มิตรภาพอันลึกซึ้งระหว่างไทยกับจีนด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็เปิดเผยเลยนะคะก็ย้ำถึงความสำเร็จล่ะค่ะที่เราพูดไปนะคะว่าการไปหารือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนเนี่ย4แห่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จก็ได้รับการยืนยันว่าทั้ง4บริษัทชั้นนำเหล่านี้เนี่ยเขาก็มีแผนจะมาลงทุนในประเทศไทยด้วยนะแล้วแผนที่จะมาลงทุนเนี่ยภายในปีพ.ศ. 2569ด้วยนะก็ปีนี้แหละแล้วก็บอกว่าการลงทุนครั้งนี้เนี่ยก็จะมุ่งไปสู่เรื่องของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงรองรับธุรกิจ Data Center อันนี้คนพูดถึงเยอะมาก Data Center นะคะแล้วก็Semiconductor Microchip สำหรับระบบสื่อสารความเร็วสูงแล้วก็การขยายกำลังการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าด้วยนะคะก็บอกว่านายกบอกว่าการลงทุนในครั้งนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการจ้างงานคนไทยหลายหมื่นตำแหน่งเลยก็ย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มุ่งหวังเรื่องของเม็ดเงินลงทุนแต่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับทักษะแรงงานไทยโดยแรงงานไทยเนี่ยก็จะได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีประสบการณ์อะไรต่างๆนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในระยะยาวด้วยค่ะก
0: ็
1: เรียกได้ว่านักธุรกิจไทยที่ดำเนินการอยู่ในจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจด้านเกษตรอาหารโรงไฟฟ้าโรงแรมผู้ประกอบการไทยเนี่ยเขาก็สะท้อนมาเหมือนกันว่าเขาก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ความสะดวกจากรัฐบาลจีนเป็นอย่างดีเลยนะคะ
0: ครับ

0: ถือว่าเป็นอีกประเด็นอีกมุมหนึ่งที่ทางจีนเริ่มที่จะเข้ามามีอิทธิพลมีบทบาทกับเศรษฐกิจประเทศไทยมากขึ้นนะถ้าเกิดเราพูดถึงเมื่อสักครู่อย่างเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ทางฝั่งอเมริกาเองที่เคยเข้ามามีบทบาทก่อนหน้านี้เนี่ยแต่ว่าอย่างที่ทราบกันมาช่วงเวลาเนี่ยทางอเมริกานอกจากเขาจะมีบทโลกที่จะสิ้นสุดในคืนนี
1: ้
0: แต่เขาก็ยังมีเรื่องของสงครามในพื้นที่ตะวันออกกลางที่อาจจะทำให้ความสนใจของอเมริกาต่อภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมันในต่อประเทศไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะลดลงแต่ว่าในส่วนของจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในเอเชียอยู่แล้วแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ในอาเซียนซึ่งอย่างที่เมื่อสักครู่อย่างที่อาจารย์พิธีทันบอกไปว่าทางจีนเนี่ยก็จะมีเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ของหลายๆชาติในอาเซียนซึ่งพอหลายๆชาติในอาเซียนถ้าเกิดมีปัญหากันเนี่ยมันก็ทำให้การค้าการลงทุนของเขาเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหาไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นายกรัฐมนตรีไปรอบนี้มีการเอานักลงทุนเอาบริษัทจากจีนมาลงทุนในไทยมากขึ้นเนี่ยแต่ว่ามันก็อีกในมุมนึงที่เราจะคุยกันในชั่วโมงหน้าพี่เก
1: ๋
0: ก็เป็นเรื่องของทุนจีนทุนเทาที่มันก็จะเป็นแทรกซึมเข้ามาอีกในมุมนึงที่เราเองก็คงจะต้องมีการตั้งรับต้องมีการตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราก็คงจะไม่เปิดรับมาซะทุกอย่างที่มาจากจีนเพราะว่าเราก็จะทราบกันดีว่าจีนเนี่ยมันก็นอกจากจะมาในมุมถ้าเกิดเอามาลงทุนเนี่ยก็ดีแต่ว่ามันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เราก็ต้องยอมรับว่าเป็นการสร้างปัญหาให้กับเราเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของพ่อทิพย์การสวมสิทธิ์สวมเรื่องของสัญชาติต่างๆนานาแล้วก็ที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าธุรกิจสีเทาที่อยู่รอบๆแถวๆเนี้ยมันก็อีกอันนึงก็มาจากทุนจีนด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยความคืบหน้าเนี่ยมันจะหยุดอยู่ที่การไล่ไปที่โรงพยาบาลเข้าใจว่าตรวจไปเนี่ยน่าจะประมาณสัก6โรงพยาบาลที่สามารถขยายเครือข่ายได้นะคะแล้วก็เห็นบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยมี2แห่งนะคะมี2แห่งที่เหมือนกับให้ข้อมูลมาแล้วส่วนอีก4โรงพยาบาลเนี่ยก็อยู่ระหว่างในการขอข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็มีเคสอะไรต่างๆที่เขาตั้งข้อสงสัยว่าอยู่ในกระบวนการในการจะต้องตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าตัวเลขที่หมายถึงผู้เข้าเกณฑ์ต้องตรวจสอบเนี่ยคือยังไม่ได้มีการยืนยันว่าเขามีการแจ้งข้อมูลเท็จหรือเขามีความผิดแต่อย่างใดใช่ไหมคะก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะได้คุยกันนะคะเป็นเรื่องของกรอบในการตรวจสอบของทางสบส.ด้วยที่เขาตั้งเป้าในการที่จะตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นเอกสารทั้งหมดของโรงพยาบาลนะคะไม่แน่ใจเนี่ยว่าจะให้เสร็จเนี่ยได้มากน้อย ขนาดไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมีการขยายผลต่อไปด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าคือการที่จะต้องไปตรวจสอบอ่ะมันมีหลายอย่างนะอย่างเรื่องขององค์ประกอบที่เป็นหัวใจสำคัญเนี่ยอย่างเรื่องของใบแจ้งเกิดเนี่ยมันมีทั้งวันเวลาเกิดมีเรื่องของเพศน้ำหนักเรื่องของชื่อมารดาชื่อบิดาที่มีการรับรองที่สำคัญเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือต้องไปดูเรื่องของการลงลายมือชื่อของคนที่ทำคลอดลายมือชื่อแพทย์ผู้ดูแลชื่อคนที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนี่ยท
0: ั้
1: งหมดเนี่ยก็เรียกได้ว่าหลายระดับอ่ะก็ต้องไปดูว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหนหรือใครทำผิดหรือเปล่ามีบุคคลไหนอย่างไรด้วยนะคะ
0: ก็คงต้องถามทางคุณหมอด้วยเหมือนกันเพราะว่าไอ้นี่เรื่องของการออกใบทร.1/1เนี่ยหรือว่าใบรับรองการเกิดเนี่ยคืออ่ะผมเองก็ได้ไปรับรองการเกิดลูกตัวเองด้วยซึ่งมันก็มีอย่างที่บอกว่ามันมีหลายขั้นตอนในนั้นมันมีเอกสารสำคัญหลายๆอย่างที่ค่อนข้างที่จะต้องค่อนข้างรัดกุมนะว่าจะเป็นพ่อหรือว่าจะเป็นรับรองบุตรแต่ละคนที่จะมาเป็นสัญชาติไทยนะแต่ว่าคือไม่รู้ว่าเรื่องของการแทรกแซงแล้วการไปบิดเบือนข้อมูลตัวนี้มันเข้ามาในขั้นตอนไหนซึ่งเดี๋ยวสักครู่ในชั่วโมงหน้าเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราได้คุยกันนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

หนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟัง

0: าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 นถึง 10:00 นทาง Mcord News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5 ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่เก๋ชูรารัตน์ประพฤติดีครับ
6: นะคะก็เดี๋ยวเราช่วงนี้นะคะเราจะคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการต่อเนื่องเรื่องของปฏิบัติในการถอดเกล็ดมังกรนะคะว่าล่าสุดเองการตรวจสอบเนี่ยไปถึงไหนอย่างไรแล้วนะคะสำหรับขบวนการนี้นะคะก็อย่างวันนี้เองเนี่ยก็พยายามที่จะต้องแกะรอยนะอย่างเห็นเขาบอกว่าข้อมูลใหม่เข้ามานะคะเพิ่มจากข่าวเมื่อก่อนเนี่ยอย่างโรงพยาบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปลายสัปดาห์เนี่ยอยู่ที่ขยายผลประมาณสัก6โรงพยาบาลแต่ว่าวันนี้เนี่ยเห็นว่าขยายผลนะคะถึง8แห่งแล้วด้วยกันนะแล้วก็ขบวนการอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องไปดูว่าการทำแบบนี้นะคะระยะเวลาในการดำเนินการของเขาเนี่ยถ้าย้อนหลังเนี่ยมันจะต้องย้อนไปกี่ปีทำมานานมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะแนวทางในเรื่องของการสืบสวนเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเลยแล้วก็สิ่งที่เราจะคุยกันต่อด้วยนะคะเรื่องของการตั้งข้อสังเกตเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันมีข้อมูลที่น่าสนใจว่ามันเป็นโมเดลในการก่อเหตุที่เหมือนกันหลายโรงพยาบาลก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นการลอกเลียนแบบหรือว่ามันเป็นเครือข่ายเดียวกันเดี๋ยวต้องถามคุณหมอด้วย
5: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือหลักฐานเนี่ยก็คือเรื่องของการสวมสัญชาติเนี่ยมันมีประวัติว่ามีมันย้อนหลังไปถึง10ปีมันก็สอดแววว่าก็คือคนไทยที่อยู่ในขบวนการเนี่ยมีอายุมากสุดถึง10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าขบวนการเนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี56ตอนเนี้ย10ปีเนี่ยไม่รู้ว่าคนที่ผ่านกระบวนการนี้ไปได้สัญชาติด้วยวิธีการแบบนี้มันไปแล้วเท่าไหร่ซึ่งทางอย่างที่บอกไปว่าในส่วนของทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครับการกรมการปกครองเขาก็จะมีการร่วมมือการบูรณาการตรวจสอบเชิงลึกเพราะว่าถ้าเกิดมันออกมาแบบนี้เลยเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอย่างที่พี่เก๋บอกไปว่าตอนแรกเนี่ยมีการตรวจสอบเนี่ยพบโรงพยาบาลในเฉพาะในส่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแต่ว่าพอสืบเข้าไปเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันมีขบวน

0: การแบบนี้โผล่ออกมาในหลายๆโรงพยาบาลด้วยเหมือนกันมันไม่ได้กระจายอยู่แค่ในกทม.กับปริมณฑลแล้วมันไปต่างจังหวัดแล้วด้วย
1: อ๋อค่ะนะคะขณะเดียวกันเดี๋ยวจะได้ถามคุณหมอด้วยเพราะว่าอย่างล่าสุดประเด็นเรื่องของครูทรายอะค่ะที่มีเรื่องของพาสามีไปตรวจเรื่องของการรักษาโรคหัวใจแต่ว่าหมอไม่ยอมตรวจให้แล้วก็ไล่กลับบ้านสุดท้ายสามีช็อกจนเสียชีวิตเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยเห็นว่าเดี๋ยวทางสบส.ก็จะลงเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับประเด็นนี้ด้วยนะคะซึ่งล่าสุดสำหรับประเด็นนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยมีการออกแถลงการเป็นฉบับที่สองแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าตามที่เกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยรายหนึ่งซึ่งต่อมาผู้ป่วยได้เสียชีวิตและเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก่อให้เกิดความเสียใจเป็นอย่างมากแก่ครอบครัวแล้วก็ญาติตลอดจนประชาชนในวงกว้างนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ออกแถลงการเป็นฉบับที่หนึ่งเนาะให้คำสั่งให้แพทย์คนดังกล่าวเนี่ยพักการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของโรงพยาบาลแล้วก็ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายนอกเช่นแพทยสภาจะเสร็จสิ้นนั้นนะคะจากกรณีดังกล่าวโรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งพบว่านายแพทย์ได้มีการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยในลักษณะคำพูดที่ไม่สุภาพจริงๆตามที่เป็นข่าวด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโรงพยาบาลที่ระบุไว้ว่าผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ปฏิบัติตนในทางที่เสียหายแก่ส่วนรวมและโรงพยาบาลละเว้นการกระทำที่ไม่สุภาพแล้วก็ปฏิบัติผิดต่อข้อบังคับแพทยสภาด้วยว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมนะคะที่ระบุว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเนี่ยต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยสุภาพล่าสุดค่ะโรงพยาบาลมีมติให้แพทย์ดังกล่าวออกจากการปฏิบัติหน้าที่ของโรงพยาบาลในทันทีแล้วมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะแล้วทางโรงพยาบาลเนี่ยออกแถลงการมาเป็นฉบับที่2เนี่ยบอกว่าพร้อมจะให้ความช่วยเหลือดูแลครอบครัวผู้ที่เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็ขอน้อมรับข้อเสนอแล้วก็คำวิจารณ์ด้วยความเคารพด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ถามสำหรับประเด็นนี้พ่วงไปด้วยเลยนะคะ
0: เพราะว่าก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนอันนึงที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากสปส.นะเพราะว่าสปส.เองอย่างที่บอกว่าช่วงตอนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมี
1: เข้าไปดูเรื่องของการรักษา
0: เรื่องของคุณภาพโรงพยาบาลใช่มาตรฐานแต่ละโรงพยาบาลว่ามีการรักษามีเข้าโรงเรียนอะไรต่างๆหรือไม่ทางสปส.เนี่ยก็จะเข้าไปตรวจสอบมีหน้าที่ตรงนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตั้งแต่มาเข้ามาสืบเนื่องตั้งแต่เรื่องของพ่อทิพย์มาจนถึงเรื่องของที่โรงพยาบาลที่ราชบุรีที่ไม่รับรักษาคนไข้เนี่ยมันก็คงต้องมีการชี้แจงแล้วก็มีการตรวจสอบเชิงลึกด้วยเหมือนกันว่ามันบกพร่องตรงไหนยังไงด้วยกัน
1: ซึ่งประเด็นของกรณีครูทรายเนี่ยเดี๋ยวช่วงท้ายๆเดี๋ยวมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวได้ขยายความกันต่อด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของการถอดบทเรียนถ้าเปรียบเทียบกับทางเคสที่เกิดขึ้นที่อยู่ในต่างประเทศคือเขามีการเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของหมอเนี่ยควรที่จะมีการประกอบวิชาชีพเนี่ยไปจนถึงอายุเท่าไหร่ด้วยนะเพราะว่าตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคุณหมอที่เป็นเคสที่เกิดขึ้นกับครูทรายเนี่ยค่อนข้างที่จะอายุเยอะแล้ววันนี้เนี่ยเขาเลยมีการตั้งคำถามกันนะคะว่าเมืองไทยควรจะมีการถกกันไหมว่าเราจะให้หมอประกอบวิชาชีพเนี่ยไปจนถึงอายุเท่าไหร่อาจจะพออยู่ที่60หรือ70ถ้ายังให้ตรวจคนไข้ต่อเนี่ยมันจะเสี่ยงไห
0: ม
1: เกี่ยวกับเรื่องของการวินิจฉัยโรคที่ผิดพลาดแล้วก็เกิดขึ้นแบบกรณีของครูทรายแบบนี้ค่ะที่สามีเธอเสียชีวิตนะคะ
0: ครับอ๋อนี่น่าคิดเหมือนกันเพราะว่าถ้านึกถึงโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดเนี่ยนอกจากคือเราจะต้องยอมรับว่าคือคุณหมอเนี่ยพอเวลาอายุราชการเนี่ยก็จะอาจจะยังอยู่ในสังกัดของโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนแต่พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีนั่นแหละไปเปิดคลินิกหรือว่าตอนช่วงเย็นก็ไปเปิดสถานอันนี้ของตัวเองเนี่ยมันก็เลยทำให้บางทีเราก็จะเห็นว่าคุณหมอเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอายุแล้วก็มาตรวจมันก็ทำให้เราซึ่งเป็นผู้ป่วยผู้ไปรับบริการ
1: จะมีความเสี่ยงหรือเปล่า
0: ใช่แล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะคุณหมอไหวหรือเปล่านะซึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดมีถามคุณหมอได้ก็น่าจะชัดเจนว่าจะมีกำหนดอายุแพทย์ผู้ทำการรักษาหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแค่บางโรคบางเฉพาะบางคุณหมออาจจะบางอาการหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางที่สามารถให้บริการจนถึงอายุเยอะได้ไหมหรือยังไง
1: คือคนที่ออกมาเปิดเผยแล้วก็ตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราได้ถกเถียงกันเนี่ยเป็นเพจของ Drama Addict นั่นเองเขาก็มีการตั้งคำถามว่าถึง

0: เวลาที่ไทยควรจะจำกัดอายุของหมอได้หรือยังเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าหมออายุเยอะๆเนี่ยบางคนอาจจะมีเรื่องของสมรรถภาพที่ถดถอยแล้วอาจจะการตรวจการรักษาคนไข้เนี่ยมันอาจจะมีความผิดพลาดแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพได้นะคะแล้วพออายุมากขึ้นๆเนี่ยก็อาจจะเสื่อมถอยตามวัยซึ่งอันนี้ทุกคนก็ไม่มีใครหนีพ้นได้สำหรับเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการยกตัวอย่างเคสในหลายๆประเทศด้วยเดี๋ยวสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวคุยกันแต่ว่าช่วงนี้เราต้อง
1: พักกันก่อนครู่นึงครับ
0: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะครับยังคงอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติครับ
4: ค่ะนะคะตอนนี้นัดหมายเอาไว้นะคะเดี๋ยวระหว่างรอคุณหมอนะคะก็เราก็ไล่ไปสำหรับประเด็นนะคะยังมีให้คุยอีกหลากหลายประเด็นเลยนะสำหรับวันนี้เนี่ยที่จะได้ตามต่อกันนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอหาข่าวแป๊บหนึ่ง
3: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของพ่อทิพย์เนี่ยเพราะว่ามันก็จะเป็นประเด็นอันหนึ่งที่หลายคนติดตามเฝ้ารอเพราะว่าคือไม่ได้เจอแค่โรงพยาบาลแห่งเดียวเจอกันแล้วก็เจอหลายจุดด้วยแล้วก็เจอเรื่องของพฤติกรรมอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันคล้ายกันไปหมดเลยแล้วก็พอสืบไปเชิงลึกก็กลายเป็นว่าอ้าวกลายเป็นเครือข่ายเดียวกันกลายเป็นกระบวนการเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันก็จะต้องรอดูแล้วพออย่างที่บอกเมื่อสักครู่ไปว่ามันมีหลักฐานบางอย่างที่สืบค้นไปได้ว่ากระบวนการเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ปีเนี่ยคนที่อายุมากที่สุดในกระบวนการเนี้ยอายุแล้ว10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไปถึงไหนแล้ว
4: คือถ้าย้อนกลับไปเอาจุดเริ่มต้นก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นปี66ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคดีเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์นะคุณผู้ฟังหรือสแกมเมอร์แล้วก็มันมีความเสียหายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนเงินแต่ว่าตำรวจผู้รับแจ้งเนี่ยเขาทำคดีแบบไม่ปล่อยให้คนร้ายลอยนวล นะคะจนในที่สุดเนี่ยเหมือนนำมาสู่เรื่องของการจับกลุ่มสแกมเมอร์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีจุดเริ่มต้นในการที่จะขยายผลไปสู่การจับกลุ่มเรื่องของขบวนการพ่อทิพย์นะคะที่มีการจ้างคนไทยให้รับเป็นพ่อแล้วก็แจ้งเกิดเท็จให้กับเด็กชาวจีนด้วยค่ะก็เลยนำมาสู่เรื่องของการปฏิบัติการถอดเกร็ดมังกรนั่นเองนะคะก็นำหมายค้นหมายจับ35หมายเข้าจับกลุ่มขบวนการพ่อทิพย์ด้วยค่ะ
3: ครับตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่ในสายนะครับทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณนะครับรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.กระทรวงสาธารณสุขครับสวัสดีครับคุณหมออาคมครับ
4: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
5: ครับสวัสดีครับ
3: ครับ
4: คุณหมอคะจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราไล่ขยายผลไปเนี่ยรู้สึกว่าตอนนั้นตัวเลขของโรงพยาบาลจะอยู่ที่6แห่งนะคะณเวลานี้เนี่ยขยายผลเพิ่มเติมไหมคะหรือว่ายังหยุดที่ตัวเลข6แห่งอยู่คะ
5: ครับตอนนี้มีการขยายไปนะครับโดยสัปดาห์หน้าเนี่ยจะไปประมาณสัก3โรงนะครับสัปดาห์หน้าครับครับครับ
4: อ๋อจะไปต่ออีกเหรอคะอีก3โรงพยาบาล
5: ในช่วงวันที่20-21เราก็จะไปต่อ22ครับครับมันจะทำการพุทธจะไป3ที่ครับครับ
3: ครับ
4: เท่ากับตอนนี้จะรวมเป็น9แล้วไหมคะ
5: ตอนนี้ที่ดูคร่าวๆนะครับเนี่ยก็จะประมาณ

0: ช่ครับประมาณ9ครับใช่ครับครับ
1: โอ้อันนี้มากกว่าเดิมอีกนะคะคุณหมอ
0: ครับเพราะว่าก็เดือนสัปดาห์หน้าก็จะมีฝั่งของตำรวจแล้วก็ฝั่งของทางกรมการปกครองเข้าไปร่วมด้วยครับ
1: เหตุผลแล้วก็พฤติกรรมที่เราเข้าไปตรวจสอบอะค่ะณวันนี้เนี่ยถ้ามี9โรงพยาบาลคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่า เราจะต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างไรแล้วเราเห็นเรื่องของโมเดลในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของพฤติกรรมมันเป็นรูปแบบไหนอย่างไรหรอคะ
0: ครับจริงๆแล้วก็สืบเนื่องจากทางมีการแจ้งเบาะแสนะครับจากฝั่งของผู้เกี่ยวข้องนะครับครับในการที่จะมีการแจ้งทำสูจิบัตรตัวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะก็มีการสงสัยนะครับก็เลยทำให้เป็นที่มาของตำรวจเข้าไปตรวจค้นนะครับโรงพยาบาลก่อนนะฮะหลังจากนั้นทางกรมสปสเราครับก็ไปทราบจากข่าวตรงส่วนนี้นะครับเนี่ยเราก็ดำเนินการมีการไปตรวจสอบแล้วก็ขยายผลการตรวจสอบนะครับก็ไปดูยึดอาชัดเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำคลอดแล้วก็การออกใบไปที่ว่าต้องเสือบองการเกิดของส่วนนี้นะครับนะฮะก็เรียกว่าใบหรือใบทอร1ทับ1นั่นแหละที่ออกโดยนายที่เบียนกลางนะครับตามพรบที่เบียนราชตรงส่วนนี้นะครับ
2: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้เราก็มีการขยายผลนะฮะตอนนี้ก็ได้ประมาณข้อมูลตัวเลขผมนะครับอย่างโรงพยาบาลแรกที่ไปเนี่ยก็พบข้อมูลแล้วกันนะครับถือว่าเป็นข้อมูลก่อนแล้วกันนะครับนะ164รายนะฮะแห่งที่2เนี่ย4รายแห่งที่3 135รายแห่งที่3เนี่ยประมาณ13รายด้วยกันนะครับ
2: ครับ
0: ครับเราก็รวมๆแล้วก็ประมาณสักตอนนี้ได้พอสักประมาณ300กว่าเคสด้วยกันนะฮะตรงส่วนนี้ครับครับ
2: ครับที่เราจะมีการร่วมกับทางกรมการปกครองเนี่ยเราจะเน้นพื้นที่ไหนเป็นพิเศษนะครับคุณหมอครับ
0: ครับก็คงจะเป็นพื้นที่นะครับที่เป็นว่าในส่วนของในกทม.นี่แหละนะครับ
1: ที่
0: นี่แหละนะครับครับทั้งหมดนี่ฮะ
1: ก็แสดงว่า9โรงพยาบาลนี้ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับครับไปตรวจสอบทั้ง9ทั้งอีก 3-4 โรงพยาบาลให้เรียบร้อยตรงส่วนนี้นะครับครับ
2: ครับทำไมครับอาจารย์จะเชิญต่อครับคุณหมอครับ
0: ครับก็ไปตรวจสอบแล้วถ้าเกี่ยวข้องกับส่วนไหนก็จะดำเนินการตามกฎหมายส่วนนั้นครับ
2: แล้วตอนนี้ทำไมความผิดปกติส่วนใหญ่มันถึงกระจุกตัวอยู่เฉพาะในโรงพยาบาลในแถบชานเมืองหรือว่าในแถบกทม.เนี่ยคุณหมอครับ
0: ครับผมเข้าใจว่าตรงส่วนนี้นะครับหากสมมติว่าข้อมูลนะครับเนี่ยจริงๆแล้วรายละเอียดข้อมูลเราต้องส่งให้ทางพนักงานสอบสวนนะครับ
2: ครับ
0: ตรงนี้เป็นคนดำเนินการตรวจสอบในส่วนของพนักงานเจ้าที่โดยกรมสปสตามพรบสัมพยาบาลเนี่ยเราก็จะเพียงไปเอาข้อมูลมาก่อนตรงส่วนนี้นะครับรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเนื่องจากว่ามันมีโทษนะครับที่ค่อนข้างสูงนะเนี่ย
2: ครับ
0: จะมีโทษจำคุก2ปีแล้วก็3ปีคนธรรมดานะฮะเราจำเป็นต้องส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบข้อเท็จจริงตรงส่วนนั้นนะครับ
2: อ
0: ันนี้ในส่วนของคำถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมีการขยายผลใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ ขยายผลเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีคล้ายๆกับเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยอาจจะทำเป็นบางพื้นที
2: ่
0: ในภาพไหมฮะเพราะว่ากลไกของใบหรือหนังสือรับรองการเกิดตรงส่วนนี
2: ้
0: มันต้องมีการมอบให้ทางผู้แจ้งนะครับผู้แจ้งคือประชาชนนะครับจะเป็นมารดาบิดาก็ได้นะครับเนี่ยไปที่นาย
2: เท
0: เบียนล่าส่วนที่เขตนะครับเพื่อจะมีการให้นายเทเบียนผู้รับแจ้งเนี่ยออกไปสูจิบัตรให้ตรงส่วนนี้นะครับ
2: ฉ
0: ะนั้นกลไกตรงส่วนนี้ก็ต้องมีการที่จะต้องมีการเกี่ยวข้องกันหลายภาคส่วนด้วยกันซึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องอาจเป็นส่วนที่เขาได้พูดคุยกันไว้ล่วงหน้าแล้วอาจจะเป็นบางพื้นที่ที่มีการกระทำเรื่องพวกนี้นะครับ
2: คร
0: ับ ส่วนอื่นเขาไม่รับรู้ด้วยเนี่ยเขาก็มีต้องมีการตรวจสอบเพราะจริงแล้วตัวนายทะเบียนผู้รับแจ้งนะครับเขาต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าการจะออกสูจิบัตรเนี่ยใบหนังสือรับรองการเกิดเป็นเอกสารเพื่อแจ้งเพื่อให้นายทะเบียนรับทราบใช่ไหมฮะ
2: คร
0: ับ นายทะเบียนก็ต้องหาข้อมูลว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นจริงไหมข้อมูลต่างๆก่อนที่ออกสูจิบัตรให้
2: คร
0: ับแล้วเป็นเรื่องการได้สัญชาติตรงส่วนนี้ก็ต้องมีหลักฐานราชการซัพพอร์ตไม่ใช่แค่ใช้ใบแค่เพียงใบทะลอ1ทับ1เท่านั้นครับ
1: อืมค่ะอย่างประเด็นที่ออกมาตามข่าวเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะคะคุณหมอที่เขาบอกว่าเริ่มมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะลักษณะเนี่ยมันเหมือนกับโรงพยาบาลมันอยู่คนละพื้นที่อยู่คนละเขตแต่ว่ามันมีรูปแบบการทำพฤติกรรมเนี่ยคล้ายๆเหมือนกันแบบนี้ค่ะถ้าเราตั้งข้อสังเกตเนี่ยมันอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือมัน

0: อาจจะเป็นวิธีในการลอกเลียนแบบอันนี้ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงคุณหมอมีข้อมูลมากน้อยขนาดไหนยังไงอะคะ
1: ครับผมก็มองว่าในส่วนนี้นะครับเนี่ยอาจจะมีหลายพื้นที่นะเช่นในต่างจังหวัดก็มีนะครับที่ผ่านมาเราก็เคยไปดำเนินการที่ต่างจังหวัดนะครับไม่ใช่เฉพาะในเขตกทม.นะ
2: ฮ
1: ะแต่ว่ากทม.นี่พบเป็นเครือข่ายค่อนข้างใหญ
2: ่
1: ของส่วนนี้นะครับอันนี้ย้อนหลังไปที่10ปีนะฮะอย่างโรงพยาบาลแรกที่เราไปเนี่ยเราก็ไปย้อนหลังไปที่ถึงปี56เลยนะฮะ
2: ค
1: ือข้อมูลย้อนหลังไปนะฮะส่วนในต่างจังหวัดเราก็เคยไปนะครับที่เชียงรายเราก็เคยไปพบเหตุการณ์อย่างนี้ครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกเป็นข่าวโด่งดังมากนักอย่างว่าอยู่ในต่างจังหวัดนะครับ
0: ค่ะอย่างช่องโหว่ที่เป็นหัวใจสำคัญเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกว่าอย่างเอกสารเรื่องของทร1/1เนี่ยค่ะคือเราต้องไปดูเรื่องของต้นทางแล้วก็เข้าใจว่าใบอันเนี้ยมันมีคนที่เกี่ยวข้องค่อนข้างที่จะเยอะในทุกขั้นตอนอันนี้เราก็ต้องไล่ตรวจสอบด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับตั้งแต่แพทย์นะครับผู้ทำคลอดนะครับแล้วก็หรือพยาบาลผู้เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ในส่วนของแพทย์ที่รับรองใบทร1/1ว่าได้หลักฐานถูกต้องตรงส่วนนี
2: ้คร
1: ับก็ต้องมีการเซ็นรับรองตรงส่วนนี้ไว้แม้กระทั่งนะครับในส่วนของเจ้าบ้านนี่คือผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลใช่ไหมที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยเขาก็ต้องมีการเซ็นมอบอำนาจนะครับให้คนนี้เอาใบทร1/1ไปแจ้งเกิดที่นายทะเบียนผู้ออกสูติบัตรตรงส่วนนี้นะ
2: คร
1: ับตรงนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยครับไม่เป็นพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของแพทย์ผู้ทำคลอดแพทย์ผู้รับรองใบทร1/1หรือว่าหนังสือรับรองการเกิดจนกระทั่งเจ้าบ้านคือเจ้าของโรงพยาบาลหรือผู้ที่รับมอบหมายเนี่ยที่เซ็นให้กับคนที่จะเอาหนังสือทร1/1ไปแจ้งกับนายทะเบียนเพื่อจะออกสูติบัตรอันนี้ก็ทั้งหมดสอบหมดเลยครับ
2: อันนี้แสดงว่าเราได้เคยได้ไปสอบแพทย์ที่มีปรากฏชื่อในใบรับรองมาแล้วใช่ไหมครับคุณหมอครับ
1: ครับครับเราเคยไปแล้วครับก็ไปก็มีการบันทึกถ้อยคำทุกอย่างครับ
2: อันนี้ที่เราไปเนี่ยเรามีให้น้ำหนักไปทางไหนมากกว่ากันระหว่างกันแพทย์เขาจงใจหรือว่าเขาถูกลักลอบแบบนี้ไหมครับอาจารย์
1: ครับคือเบื้องต้นนะครับเนี่ยเรามองว่าตรงนี้ถ้าหากเป็นความผิดนะครับก็จะเป็นเรื่องของการกระทำเป็นกระบวนการแล้วแหละในส่วนนี้นะครับ แต่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายทั้งในส่วนของกรมสพส.ที่เราเข้าไปเป็นเพียงการไปเอาข้อมูลนะฮะไปเอาข้อมูลแล้วก็กับมีการมาทึกถ้อยคำกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้ยังฝั่งของเจ้าพนักงานสอบสวนนะครับให้เขาดำเนินการต่อไปตรงส่วนนี้นะครับเราจะว่าชั้นของกฎหมายเนี่ยนะครับมันหลักฐานเท็จจะมีโทษจำคุก2ปีนะฮะคือปรับไม่เกิน 40,000 บาทเราก็ต้องส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตรงส่วนนี้นะครับกรมสอบสวนก็จะมีการไปรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ไปบันทึกถ้อยคำผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มัดรวมเป็นหลักฐานทั้งหมดส่งไปที่เจ้าพนักงานสอบสวนหรือตำรวจครับ
2: ครับ
0: อย่างเรื่องของถ้าหากเราพิสูจน์ว่ามีความผิดจริงๆอันนี้ก็จะมีความผิดเหมือนที่คุณหมอบอกนะคะแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับมาดูเรื่องของขบวนการเนี้ยค่ะโอ้โหเขามีเรื่องของค่าดำเนินการเขามีพฤติกรรมในการทำอย่างไรที่เป็นข้อมูลที่พอจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังได้บ้างอะค่ะ
1: ครับที่รู้มานะครับเนี่ยก็จากการสอบถามนะครับก็จะมีเคสหนึ่งก็ประมาณ 40,000 ถึง 70,000 บาทตรงส่วนนี้นะครับ
2: ครับ
1: ในการสวมรอยนะครับเป็นพ่อทิพย์ต่างๆตรงส่วนนี้ที่เรากับถามผู้เกี่ยวข้องดูนะครับประมาณนี้จริงๆอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีหลายๆภาคส่วนหลายๆขั้นตอนครับครับ
2: ครับคุณหมอมองไหมครับว่าเป้าหมายหลักของกระบวนการสวมสิทธิ์ครั้งนี้มันไม่น่าจะใช่เรื่องแค่สัญชาติไทยอย่างเดียวทางสปส.มีการประเมินไหมครับว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของกระบวนการนี้เขาต้องการสัญชาติไปเพื่ออะไรครับคุณหมอ
1: ครับก็ผมมองว่าเราต้องคาดการณ์ในสิ่งที่มันเลวร้ายก่อนนะครับก
2: ็
1: เป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศนะครับไม่ว่าสิทธินะครับในการใช้สัญชาติเรานะครับในการไปทำธุรกรรมทางราชการต่างๆนะครับคือเป็นเจ้าของกิจการต่างๆนะฮะหรือแม้กระทั่งนะครับเนี่ยการไปซื้อที่ต่างๆอสังหาริมทรัพย์ต่างๆจนกระทั่งการรับสมัครรับราชการต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นราชการตำรวจทหารหรือฝ่ายของส่วนต่างๆก็จะมีผลต่อความมั่นคงของประเทศพอสมควรครับครับและเนี่ยการดำเนินการในตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นผลเสียต่อความมั่นคงของประเทศเราอย่างมากครับซึ่งตรงนี้กรมสวัสดิการก็มองความสำคัญจะได้มีการดำเนินการอย่างชัดเจนแล้วก็เด็ดขาดครับ
0: ค่ะอย่างประเด็น

0: เป็นเรื่องของการพิสูจน์เนี่ยค่ะหลังจากถ้าเราพิสูจน์ว่ามีความผิดได้จริงๆขั้นตอนต่อไปมันอาจจะมีเรื่องของการเพิกถอนสัญชาติด้วยใช่ไหมคะคุณหมอแล้วก็รวมไปถึงไม่แน่ใจว่าถ้ายังไม่ได้รับความร่วมมือมันจะถึงขั้นไปเลือกเคสในการที่จะตรวจ DNA ไหมคะเกณฑ์นี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงถึงเรื่องของการตรวจ DNA อะค่ะ
1: ครับคือ DNA นะครับเนี่ย เมื่อดำเนินการแล้วก็ต้องมีพิสูจน์ว่าพ่อคนที่มาสวมรอยเป็นพ่อนะครับเนี่ยได้เป็นพ่อจริงหรือไม
2: ่
1: ก็หมายความว่าพอเวลาชาวต่างชาติเข้ามาคลอดใช่ไหมครับพอคลอดลูกออกมานะครับเนี่ยก็ยังมีคนเอาคนไทยนะครับก็มาสวมเป็นพ่อในหนังสือรับรองการเกิดหรือใบทะเลาะ1/1ในส่วนนี้ใช่ไหมฮะ
2: อ
1: ันนี้ก็ต้องมีการพิสูจน์ว่าเด็กที่คลอดออกมานะครับเนี่ยกับคนที่เป็นพ่อทิพย์คนนี้คนไทยเนี่ยเป็นดีเอ็นเอตรงกันไห
2: ม
1: ถ้าไม่ตรงกันก็แสดงว่าไม่ใช่พ่อลูกกันอย
2: ่
1: างนี้เป็นต้นซึ่งทางตำรวจก็จะดำเนินการตรวจสอบในตรงส่วนนี้ครับเ
2: ม
1: ื่อต้นก็ได้คุยกับทางตำรวจแล้วเขาก็มีการดำเนินการตรวจสอบได้หลายรอบเป็นร้อยเคสแล้วนะครับในเรื่องนี้ครับ ตรวจสอบดีเอ็นเอตรงส่วนนี้ฮะนะ
2: ครับคุณหมอครับจากข้อมูลจากที่เราตรวจสอบจนถึงตอนนี้นอกจากเรื่องของชาวจีนแล้วเนี่ยมีสัญชาติอื่นที่มาสวมสัญชาติไทยด้วยไหมครับคุณหมอ
1: ที่ผมทราบมานะครับ
2: ส่
1: วนใหญ่ก็เป็นที่เราทราบตามข่าวเป็นชาวจีนเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าชาติอื่นยังไม่ได้พบเท่าไหร่ครับ
2: ครับ
0: ค่ะอย่างประเด็นเรื่องของการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำแบบนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าทางสบสจะมีการปรับระบบอะไรยังไงไหมคะหรือว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีการพูดคุยแล้วก็ยกระดับประเด็นนี้ยังไงบ้างไหมคะ
1: ครับกรมก็จะเชิญทางผู้ประกอบกิจการผู้ดำเนินการโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับคลินิกสูติต่างๆนะครับที่มีส่วนในการที่จะทำให้เด็กคลอดออกมาได้นะครับเนี่ยเราก็จะมีการเชิญนะครับเข้าชี้แจงนะครับเห็นความสำคัญในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าการที่เราเป็นคนไทยนะครับเนี่ยแล้วเห็นผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยทำให้ประเทศชาติเสียหายได
2: ้
1: ตรงส่วนนี้นะครับโดยเฉพาะในอนาคตถ้าเราไม่ป้องปรามไว้นะครับเนี่ยพื้นดินประเทศของเรานะครับอันดับจะไม่ใช่ของเราแล้วล่ะเราเป็นเพียงคนไปเช่าต่างหากจริงๆแล้วเป็นของคนอื่นไปแล้วด้วยการสวมสัญชาติแบบนี้นะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมารับทราบข้อมูลทั้งหมดหากมีการดำเนินการถ้าเราตรวจพบเนี่ยเราก็จะดำเนินการโดยเด็ดขาดตรงส่วนนี้นะครับนะครับก็จะเป็นการเชิญผู้เกี่ยวข้องมารับทราบแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็ผลกระทบต่อประเทศแล้วก็ความสำคัญจนกระทั่งถึงข้อกฎหมายที่รุนแรงที่เขาต้องรับผิดชอบผลการกระทำที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยครับ
0: ค่ะแสดงว่าขบวนการนี้เนี่ยมันจะต้องมีในหน้าด้วยใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของการทำเอกสารเนี้ยค่ะคุณหมอ
1: ครับมันต้องมีอยู่แล้วครับถ้าผิดนะต้องมีอยู่แล้วครับเพราะว่าดีมันจะเกิดกลไกนี้ขึ้นมาโดยที่ไม่มีในหน้าเนี่ยมัน
2: ยาก
1: เป็นไปได้ยากมันต้องมีอยู่แล้วล่ะครับ
2: ฉ
1: ะนั้นเนี่ยมันต้องมีคนเกี่ยวข้องเป็นกระบวนการที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี่ครับ
0: ค่ะอย่างเรื่องของการลงโทษเนี่ยในแง่ของการพิจารณาถ้าสมมติว่าเราสาวไปถึงถ้าเป็นในแง่ของเจ้าหน้าที่เพียงบางคนไม่แน่ใจว่าอันนี้เนี่ยโรงพยาบาลต้องร่วมรับผิดชอบมากน้อยขนาดไหนหรือถ้าเป็นหากสาวไปถึงเรื่องของโรงพยาบาลมีส่วนร่วมเลยอันนี้ถ้ามีหลักฐานชัดเจนนะคะอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยมันจะถึงขั้นแบบว่าพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตแบบนี้เลยหรือเปล่าคะหรือบทลงโทษมันจะเป็นเกณฑ์ยังไงหรอคะคุณหมอ
1: ครับก็กรณีโทษนะครับจริงๆโทษตัวนี้มันเป็นโทษที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลนะครับกฎหมายเขียนไว้ว่าบุคคลใดทำหลักฐานเท็จนะครับหรือยินยอมให้ผู้อื่นทำหลักฐานเท็จเนี่ยก็จะมีโทษนะครับจำคุกแล้วก็โทษปรับตรงส่วนนี้นะฮะหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะหากว่าโทษเหล่านี้นะครับมันไปเกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการหรือเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการผู้รับใบอนุญาตตรงส่วนนี้นะครับอันโทษในการพักใช้ใบอนุญาตนะครับหรือการเพิกถอนใบอนุญาตก็จะเป็นโทษที่ต้องพิจารณาตามมาโดยจะมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาอยู่ตรงส่วนนี้ครับถ
2: ึ
1: งความรุนแรงแล้วก็อันตรายจะเกิดขึ้นกับประเทศของเราครับ
0: ก็ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวเราก็ไล่ตรวจสอบไปแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างตำรวจใช่ไหมคะผลการสอบสวนจะออกมาเป็นอย่างไรการตรวจเอกสารการพิสูจน์หลักฐานมันถึงจะสรุป
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

0: แลนด
1: ์โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

Good Night Thailand ของเราค่ำคืนนี้เป็นเรื่องของตับกับตดค่ะ อ่ะมันต่อเต่าเหมือนกันไงเดี๋ยวมาดูความแตกต่างก็แล้วกันสวัสดีค่ะ Tonight Thailand กับปูโรเบียวยูวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเบากับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพ.ศ. 2569เรื่องของการถ่ายลมค่ะคุณปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปอย่างมากเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเลยนะคะมนุษย์เราเนี่ยทั้งเครียดเรื่องอาหารการกินก็เปลี่ยนไปนะต้องออกกำลังกายเพื่อความอยู่รอดรวมถึงไลฟ์สไตล์และความเร่งรีบในแต่ละวันของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไงโรคในระบบทางเดินอาหารก็เลยกลายเป็นโรคที่ค่อนข้างพบบ่อยมากขึ้นแล้วระบบทางเดินอาหารของมนุษย์เราเนี่ยเอานับตั้งแต่ช่องปากเลยดีกว่าช่องปากมาที่หลอดอาหารมาที่กระเพาะอาหารมาที่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ลงไปถึงถวานน่ะรวมถึงอวัยวะที่ช่วยผลิตน้ำย่อยพวกตับแล้วก็ถุงน้ำดีถ้าเกิดว่ามันเกิดความผิดปกติขึ้นกับอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งระบบทางเดินอาหารก็จะเริ่มแสดงอาการต่างๆเกิดขึ้นแม้อาการแสดงออกอาจจะเป็นเพียงแค่ท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวหรือพายรมตกซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้รุนแรงอะไร

แต่ก็อาจจะรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดกังวลใจได้ค่ะเอ๊ะหรือว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนโรคในระบบทางเดินอาหารกันแน่มันเป็นสัญญาณเตือนโรคระบบทางเดินอาหารพวกโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือกระเพาะอาหารอักเสบหรืออาจจะมีพยาธิในทางเดินอาหารหรืออาจจะมีอาการแสบบริเวณหน้าอกซึ่งอาจจะเป็นอาการของโรคกรดไหลย้อนหรืออาจจะเป็นโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งกระเพาะอาหารก็ได้นะคะอย่างบางคนเนี่ยโอ้โหท้องอืดท้องเฟ้อบ่อยหรือมีอาการของภาวะอาหารไม่ย่อยอันนี้พบบ่อยมากถึง 25% ของคนทั่วๆไปค่ะก็เลยจะรู้สึกว่าปวดท้องหน่วงๆช่วงบนเนื่องจากระบบการย่อยอาจจะไม่ปกติก็เลยส่งผลให้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องและอึดอัดเรียกว่าไม่สบายตัวและถ้าอาการมันดีขึ้นมันก็หายเองคือบางทีเนี่ยถ้าเราจุกนะคะแล้วเราได้เลอหรือได้โตดพายลมออกไปเนี่ยมันก็จะดีขึ้นแต่บางคนมันไม่ใช่อย่างนั้นสิบางคนอาจจะมีอาการเรื้อรังจนบางทีนะดำเนินชีวิตตามปกติแล้วไม่ไหวเลยค่ะมันแบบหงุดหงิดโดยเฉพาะตดบ่อยทีนี้ก็เลยเป็นคำถามว่าแล้วถ้าเราตดบ่อยๆจะเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้หรือเปล่าแล้วคนเราเนี่ยตดหรือผายลมกี่ครั้งต่อวันถือว่าปกติละจ๊ะการผายลมนั้นก็คือกระบวนการธรรมชาติค่ะในการที่เราขับแก๊สส่วนเกินออกจากระบบย่อยอาหารผ่านทางทวารหนักซึ่งคนปกติเนี่ยก็ควรจะผายลมเฉลี่ยวันละสักประมาณ10ถึง20ครั้งโอเคแน่เพราะว่าการที่เราตดมันเกิดจากการย่อยอาหารของแบคทีเรียหรือแม้แต่การเรากลืนอากาศขณะที่เรากินอาหารเราพูดคุยหากไม่มีอาการปวดท้องหรือแน่นท้องร่วมด้วยเนี่ยและเราตดบ่อยๆเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่สาเหตุของการผายลมหรือตดบ่อยๆมันก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจจะมาจากอาหารก็ได้เช่นอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงพวกพืชตระกูลถั่วที่เขาบอกว่ากินถั่วแล้วเดี๋ยวจะตดเงี้ยหรือกะหล่ำปีบล็อกเกอรี่หรือเครื่องดื่มน้ำอัดลมและอาหารที่ย่อยยากอย่างปูเนี่ยถ้ากินกระเทียมหอมนะคะกระชายพวกเนี้ยอุ้ยลมมาเลยค่ะแล้วก็ตดบ่อยมากอย่างเงี้ยหรือแม้แต่พฤติกรรมคนเราหากเรากินอาหารเร็วเกินไปหรือเคี้ยวไม่ละเอียดมันก็จะมีช่องว่างใช่ไหมมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถกลืนอากาศลงไปได้มากแล้วก็กลืนไปพร้อมกับอาหารรวมไปถึงระบบย่อยอาหารเราอาจจะไม่ดีเช่นแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่อาจจะทำงานย่อยสลายอาหารแล้วมันดันสร้างแก๊สเข้ามาในกระเพาะมันก็ต้องผายลมออกไปรวมไปถึงท้องผูกลำไส้แปรปรวนหรืออาจจะมีภาวะแพ้น้ำตาลแลคโตสในนมก็ตดบ่อยเหมือนกันนะจ๊ะเออตดนี่มันต้องมีเสียงใช่ไหมแล้วมีกลิ่นไหมมีสิเออทั้งกลิ่นและเสียงเนี่ยรู้ไหมว่ามันบอกอะไรเราได้บ้างถ้าเราตดแบบไม่มีกลิ่นเขาบอกว่าอันนี้เกิดจากการที่เราอาจจะกินโปรตีนน้อยไปหน่อยหรือนะคะมันอาจจะเป็นแก๊สที่เรากลืนนะคะทางอากาศพูดคุยเคี้ยวอะไรไม่ละเอียดแล้วกลืนอันนี้ส่วนใหญ่จะแบบไม่มีกลิ่นก็คือเป็นลมไปเป็นลมผ่านทวารไปแต่ถ้ามันมีกลิ่นเหม็นขึ้นมานั่นหมายความว่าคุณไปรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงหรือกินพวกผักผลไม้ที่มีกรรมฐานอย่างปูเนี่ยถ้าปูกินพวกหอมนะคะหอมเจียวกระเทียมขิงเนี่ยโอ้โหนะแต่ถ้าสมมติเกิดมันมีกลิ่นเหม็นผิดปกติแบบโอ้โหขมคออะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวนะคะอันนี้อาจเกิดจากแบคทีเรียในลำไส้ที่มันไม่สมดุลกันหรือลำไส้อาจจะอุดตันหรือมีอาหารค้างในลำไส้นานค่ะมันก็เลยหมักหมมจนกลายเป็นเหม็นของคอเลยแล้วที่มันเกิดเสียงมาเนี่ยก็เพราะว่ามันเกิดจากการควบคุมลมที่ผ่านกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักจ้า
าเสียงปี้เสียง

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่า
2: ไฮเป

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Tonight Thailand
6: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
7: เรื่องของการผายลมค่ะคุณแต่ถ้าใครไม่ชอบแล้วก็อายเนี่ยมันมีวิธีในการลดการผายลมหรือตดนะจ๊ะคุณหมอบอกว่าแค่ปรับพฤติกรรมการกินค่ะลองเคี้ยวอาหารช้าๆและหลีกเลี่ยงการพูดคุยขณะเคี้ยวอากาศจะได้ไม่เข้าไปเยอะหรือหลีกเลี่ยงอาหารที่ก่อให้เกิดแก๊สค่ะลดอาหารประเภทแป้งถั่วและน้ำอัดลมหรือถ้าเรารู้ตัวว่าเรากินอะไรแล้วเราจะตดเยอะนี้ออกกำลังกายสิคะมันจะช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้และควรจะดูแลสุขอนามัยหากมีอาการท้องผูกเราก็เพิ่มกากใยเข้าไปทีนี้แล้วก็เราจะได้ไม่ต้องตดเสียงดังแล้วก็ตดจะได้ไม่เหม็นแล้วเมื่อไหร่ที่เราตดบ่อยๆเราต้องไปหาคุณหมอล่ะคุณหมอบอกว่าถ้าเราตดบ่อยแล้วบวกกับปวดท้องแน่นท้องเสียท้องผูกสลับท้องเสียอุจจาระเป็นเลือดปนหรือน้ำหนักลดแบบไม่ทราบสาเหตุอันนี้ต้องพบคุณหมอเลยค่ะเพราะถึงแม้ว่าภาวะท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวตดเป็นเพียง

อาการที่ไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่ถ้าเราพบความผิดปกติร่วมกับอาการอื่นมันอาจจะบ่งบอกถึงโรคร้ายที่ซ่อนอยู่ในระบบทางเดินอาหารก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือกระเพาะอาหารอักเสบหรือแม้แต่มะเร็งกระเพาะอาหารค่ะถ้าเราพบปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวตดบ่อยและมีอาการอื่นร่วมด้วยแม้แต่แสบร้อนกลางอกปวดเกรงท้องเจ็บหน้าอกถ่ายเป็นเลือดเราก็ควรจะไปหาคุณหมอจะได้ให้คุณหมอวินิจฉัยอย่างถูกต้องวางแผนการรักษาเนาะทีนี้ปรากฏว่ามันมีข้อมูลหลายคนบอกว่าคือตดบ่อยตดผิดปกติเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงอย่างเช่นมะเร็งลำไส้หรือเปล่าก็ต้องมาดูกันว่าเรื่องนี้จริงหรือเท็จจากข้อมูลทางการแพทย์พบว่าการผายลมนั้นเป็นกลไกปกติของร่างกายในการขับก๊าซออกจากระบบทางเดินอาหารค่ะซึ่งความถี่และกลิ่นของตดหรือการผายลมนั้นสามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมการกินและสภาพภายในลำไส้ได้แต่จะถึงขั้นบ่งบอกว่าเฮ้ยตดบ่อยๆนั้นเป็นมะเร็งลำไส้ทันทีน่ะบอกเลยว่ามันไม่ใช่มันต้องดูรายละเอียดอย่างอื่นมาพิจารณาประกอบด้วยถ้าถามว่าผายลมบ่อยมากในแต่ละวันดีไหมหรือมีกลิ่นเหม็นรุนแรงไหมมันจะเป็นอาการบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเปล่าดร.จงค่ะศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักบอกว่าปกติแล้วมนุษย์เราเนี่ยต้องตดวันหนึ่งเนี่ยไม่5ก็ถึง25ครั้งนู่นเนี่ยเฉลี่ยแล้วน่าจะอยู่ประมาณสัก15ครั้งอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะนั่นหมายความว่าลำไส้เรามีการบีบตัวและทำงานได้ดีแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะสำหรับคุณหมอระบบทางเดินอาหารแล้วนั้นการไม่ตดเลยนี่สิเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าส่วนใครที่ผายลมหรือตดมากกว่า25ครั้งต่อวันก็อาจจะเกิดจากปัจจัยด้านอาหารก็เลยทำให้เกิดก๊าซง่ายแล้วทีนี้ปรากฏว่ามันมีการบีบตัวของลำไส้ที่เร็วเกินไปส่วนเรื่องกลิ่นที่เหม็นรุนแรงน่ะก็ให้เปรียบเทียบซะว่าเป็นถุงขยะ คือขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปค่ะถ้าเราบริโภคเนื้อสัตว์และไขมันมากเราก็อาจจะมีอาการท้องผูกสะสมหลายวันกลิ่นตดมันก็จะรุนแรงมากขึ้นแต่ถ้าหากเรารับประทานใยอาหารหรือไฟเบอร์สูงกลิ่นตดก็จะลดลงและระบบขับถ่ายก็จะดีขึ้นสำหรับการเชื่อมโยงตดหรือผายลมเข้ากับโรคมะเร็งลำไส้นั้นคุณหมอบอกว่าถ้าในกลุ่มคนที่อายุต่ำกว่า40ปีมีอาการตดบ่อยหรือว่าตดแล้วมีกลิ่นเหม็นเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมจ้าพฤติกรรมการกินหรือการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียในลำไส้เท่านั้นเองแต่ถ้าหากเป็นคนที่อยู่ในวัยกลางคนขึ้นไปแล้วเรียกว่าอายุมากขึ้นอาจจะมีนิสัยการขับถ่ายที่เปลี่ยนไปกระทันหันเช่นจู่ๆเดี๋ยวท้องผูกสลับกับท้องเสียหรือบางทีก็ถ่ายมีเลือดปนแต่ก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรหรือบางทีผู้สูงอายุค่ะเขาก็กลั้นไม่อยู่เนาะเขาอยากจะตดเขาอยากจะเลอะเขาก็ตดเลอะออกมาเลยอย่างนี้แต่ถ้าผายลมแล้วมีอาการผิดปกติอื่นอันนี้ค่อยถือว่าเป็นสัญญาณเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะฉะนั้นการผายลมบ่อยๆเพียงอย่างเดียวนั้นมันไม่ได้บ่งชี้เลยว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้แต่มันแค่เป็นสัญญาณของระบบย่อยอาหารและการเลือกรับประทานอาหารค่ะแค่เราสังเกตว่ามันมีอย่างอื่นร่วมด้วยไหมเช่นเฮ้ยเวลาเราอุจจาระเราปนเลือดหรือเปล่าหรือว่าพฤติกรรมการขับถ่ายเราเปลี่ยนไปไหมอันนี้เราก็ควรจะไปหาคุณหมอหรือไม่งั้นก็ต้องตรวจสุขภาพประจำปีจะได้มีการวินิจฉัยที่แม่นยำมากกว่าการมาเดากันเองว่าตดบ่อยแล้วเดี๋ยวเป็นมะเร็งมะเริงในลำไส้ไม่ใช่แหละสรุปแล้วการตดหรือผายลมเนี่ยมันก็มาจากการที่เรากลืนลมนะคะหรือกลืนอาหารกลืนน้ำลายและเราระบายแก๊สออกมาก็เกิดจากการย่อยอาหารถ้ามันมีกลิ่นก็แปลว่าเราไปกินโปรตีนหรืออะไรที่มันมีกลิ่นแรงๆแล้วถามว่าควรจะผายลมสักกี่ครั้งเนี่ย
มันก็มีความมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเรากินยังไงหรือขับถ่ายยังไงคุณหมอบอกว่าตราบใดที่เราไม่มีอาการแน่นท้องก็ถือว่าปกติแล้วจ้ะคุณ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงขณะนี้เวลา20:00 PM
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคมพุทธศักราช2555

2569ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและมอบรางวัลพระราชทานแก่บุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์และครูจิตอาสาวันนี้พล

ษาดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยอันเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยกับทั้งทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนรวมถึงบุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์ได้มีโอกาสได้ศึกษาและเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์จะตั้งศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์เมื่อวันที่1มีนาคม2566และพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยตลอดจนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์ณอาคารที่พักข้าราชบริพารเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่30เมษายน2566ซึ่งศูนย์การเรียนรู้นี้มีความเจริญก้าวหน้าจบจนถึงปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในรายวิชานาฏศิลป์ปี่พาทย์เครื่องสายและขับร้องเพลงไทยเดิมในปีการศึกษา2568มีนักเรียนจำนวน124คน

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
8: ม่วนแต่แต่เจ้า
9: ได้แรงอกจังหู้นี
8: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
10: โดนใจสุด
7: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
11: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
12: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
16: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
17: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
18: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
19: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 20:15 น.ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงกับสุขภาพนะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ำคืนวันอาทิตย์นี้19 กรกฎาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะมีเพลงเพราะมาฝากกันด้วยแล้วก็มีเรื่องของสุขภาพนะคะมาฝากกันใครที่มีคำถามสำหรับสัปดาห์นี้นะคะรีบโทรมาค่ะวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์ส่วนคำถามค้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยววันนี้คุณหมอจะมาตอบให้จบเลยนะคะที่ค้างเอาไว้2ท่าน3ท่านนะคะ022481366นะคะเบอร์เดียวแต่ว่า3คู่สายโทรเข้ามาได้เลยค่ะ022481366นะคะสำหรับในวันนี้ท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะอยู่ในสายแล้วค่ะคุณหมอวิวัฒน์วิริยะกิจจาสวัสดีคุณหมอนะคะ
1: สวัสดีครับคุณสมจิไรนะครับแล้วก็ผู้ฟังรายการ FM 95ทุกท่านนะครับไปครับบ้านผมไม่เห็นตกเลยอ่ะเขาบอกฟ้าอยู่เก่าทำไมต้องฟ้าโล่งเลยเนี่ยวันนี้แดด

0: จัดจัดมากเลยร้อนมากร้อนบ่ายๆครับ
1: ร้อนใช่ไหมคะคุณหมอนะก็
0: ใช่ครับ
1: ว่าอากาศก็ร้อนบ้างฝนบ้างสลับกันไปก็ทำให้มีโอกาสที่จะป่วยสูงกว่าปกติไหมคะคุณหมอถ้าเป็นแบบนี
0: ้มีครับแล้วก
1: ็ร้อนปวดหัว
0: ที่ร้อนมากๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราเสียเหงื่อพอเสียเหงื่อปุ๊บโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะเราจะเสียเกลือแร่ไปกับเหงื่อเพราะนั้นก็จะเกิดอาการอ่อนเพลียเวียนหัวทำท่าจะเป็นลมได้ง่ายเพราะนั้นอย่างท่านอย่าอายเลยนะกลางร่มกับกลางร่มเถอะตอนเดี๋ยวนี้ผมกลางร่มแล้วบางทีไปเดินอยู่กลางแดดนานๆเนี่ยผมกลางร่มแล้วไม่เอาละเดี๋ยวเราถ้าเราไปทนอยู่นานๆเนี่ยอายุขนาดผมแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงเวลายุ่งเลยล่ะนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมเองเนี่ยก็ไปสังสรรค์เพื่อนนะครับแถวลังกิตนะครับก็เพื่อนแพทย์ด้วยกันเนี่ยก็สนุกสนานดีมากเลยครับเพื่อนเขาบ้านเขาโอ้โหใหญ่โตมากเลยเราก็ไปกันแล้วเดี๋ยวก็จะมาสังสรรค์ครบ55ปีที่เป็นแพทย์กันนะครับ
1: โอ
0: ้น่าจะประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับน่าจะครบ55ปีไม่น่าเชื่อเลยนะครับครบ55ปีของการเป็นแพทย์กันละนะครับก็ยังโอเคกันอยู่นะยังแข็งแรงกันอยู่แต่ไม่รู้ว่าต่อไปอีกสักถ้าอายุสักตอนนี้ก็จะ72 73อะไรกันนะฮะถ้าสักสมมติสัก75เนี่ยจะรับรองได้เลยครับว่าจะเพื่อนก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว
1: ค่อยๆลาค่อยๆหายไป
0: ค่อยๆหายง่ายครับค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะครับ
1: ค่ะก็อย่างที่คุณหมอพูดหลายรอบว่าเป็นหมอก็มีสิทธิ์ป่วยได้ใช่ไหมป่วยได
0: ้
1: นะคะ
0: ใช่จริงๆแล้วป่วยมากกว่าคนอื่นด้วยเนี่ยเพราะว่าเขาจะรักษาคนอื่นไม่ได้ดูแลตัวเองนะครับ
1: ค่ะเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ามีคนเป็นโรคอันเนี้ยหลอดเลือดในสมองก็คือโศกค่อนข้างเยอะค่ะคุณหมอไม่ทราบว่าเป็นปกติไหมหรือว่าทั่วไปก็เป็นกันได
0: ้ไม่นะครับไม่ปกติครับมันเป็นเพราะว่าพฤติกรรมของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนการที่พฤติกรรมเปลี่ยนเนี่ยเป็นเพราะว่าสื่อสารมวลชนต่างๆการโฆษณาการขายสินค้ามันคุณสุริยลองคิดดูครับว่าเดี๋ยวนี้มันมีอาหารสินค้าเครื่องดื่มเนี่ยมีชนิดอะไรบ้างเนี่ยมันเยอะจนบางทีผมบอกว่าไอ้นี่มันอะไรวะมันคืออะไรอ่ะมันกินได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนี้นะมันจะเป็นชาหรือมันจะเป็นนมหรือมันจะเป็นกาแฟหรือมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ครับว่าเครื่องดื่มอะไรพวกนี้พอเรากินไปมากๆไปนะครับมันก็จะเป็นผลเสียต่อร่างกายเราเยอะเดี๋ยวนี้นะครับคนอายุสัก30ปีเนี่ยเป็นสโตรกกันผมเจอหลายรายนะครับ
1: ใช่
0: มากเลยนะกลายเป็นอัมพาตก็คือเส้นเลือดในสมองเนี่ยตีบตันแตกนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะตีบนะเพราะว่าโดยเฉพาะกาแฟเย็นชาเย็นนมเย็นอย่างเงี้ยนะเช้าแก้วหนึ่งแก้วเฮติใหญ่ๆอ่ะนะครับกลางวันก็อีกแก้วหนึ่งบ่ายๆก็อีกแก้วหนึ่งโอ้โหอย่างเงี้ยนะหรือบางคนประเภทแบบทำงานประชุมพอไปนั่งห้องปุ๊บเลขาก็ชงกาแฟมาให้พอคนมาคุยงานปุ๊บก็ชงกาแฟมาให้อีกเขาบอกวันหนึ่งมันจะกินกาแฟ5แก้วอย่างเงี้ยจะไม่ให้ป่วยได้ยังไงเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดสมองตีบอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราใช้ชีวิตของเราอย่างธรรมดานะคนไทยเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบคนไทยเราเนี่ยดีที่สุดอาหารก็อาหารสำหรับคนไทยอ่ะแกงส้มต้มยำของเราเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับถ้าเราไปกินพิซซ่ากินสเต็กกินอะไรต่างๆเนี่ยกินชาบูกินอะไรกันเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวก็ป่วยนะครับแต่ไม่ได้ว่าไม่ห้ามนะเพียงแต่อย่า กินบ่อยจนเกินไปนักนะครับแล้วก็อาหารการกินของท่านเนี่ยกินอาหารธรรมดาเธอนะครับรับรองผมไม่ได้หลอกท่านหรอกผมเชื่อหมอวิวัฒน์ซะหน่อยนะจะได้มีชีวิตยาวๆหน่อยจะได้เห็นสงครามโลกครั้งที่3ก่อนจะตาย
1: คร
0: ับเตรียมตัวได้เลยละรับรองได้เลยครับว่าท่านจะต้องเจอแน่รวมทั้งผมด้วยครับแล้วท่านจะมีสภาวะอะไรที่มันยาก

0: บากข้าวยากหมากแพงอาหารการกินหายากโอ้โหจะรู้เลยครับว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องประจนกับความทุกข์คือผมเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมยังเตี่ยผมเล่าเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองให้ฟังเนี่ยผมยังเราได้ไม่มีโอกาสเจอเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะโชคดี
0: เตี่ยไม่ได้เจอสงครามโลกครั้งที่สามนะแต่สงสัยผมจะต้องเจอแน่เลยนะครับ
1: ค่ะค่ะก็ขอคำถามค้างคุณป้าพยอมจากพิษณุโลกนะคะอายุ70ปีมีอาการปัสสาวะบ่อยในช่วงกลางคืนแต่ว่ายังไม่ได้ไปตรวจสุขภาพอะไรนะคะอยากรู้ว่าจะเป็นโรคอะไรได้บ้างแล้วก็ต้องดูแลตัวเองอย่างไรคะ
0: อันดับแรกเลยนะต้องไปเช็คเบาหวานก่อนเพื่อนเลยนะเพราะว่าตอนคืนเนี่ยเวลานอนแล้วมีปัสสาวะเยอะเนี่ยนะแล้วยิ่งปัสสาวะหลายๆครั้งแล้วปัสสาวะทิ้งเนี่ยเยอะๆเลยนะโอกาสจะเป็นเบาหวานจะสูงมากเลยนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าถ้าไม่ใช่เบาหวานก็จะเป็นอีกอย่างนึงคือกระเพาะปัสสาวะมันหย่อนนะครับกระเพาะปัสสาวะมันหย่อนเนี่ยมันจะทำให้กระเพาะน้ำปัสสาวะเนี่ยมันค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเวลานั่งฉี่เนี่ยขอให้ท่านเอามือเนี่ยซ้อนกันนะแล้วก็จกผมใช้คำว่าจกนะจะได้เข้าใจง่ายจกตรงหัวเหน่าของเราเนี่ยแล้วก็โกยท้องขึ้นมามันจะทำให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยยกตัวขึ้นมาแล้วปัสสาวะมันก็จะออกมาจากกระเพาะปัสสาวะน้ำปัสสาวะเนี่ยจะออกครับจากกระเพาะปัสสาวะได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะไม่ค่อยปัสสาวะบ่อยแล้วก็เวลาถ่ายปัสสาวะเนี่ยก็ไม่ต้องไปเบ่งมันแรงๆยิ่งเบ่งแรงๆมันจะออกไม่หมดมันจะค้างอยู่แล้วเดี๋ยวท่านก็ต้องปวดอีกปวดอีกถ้าเป็นผู้ชายนะผมก็ต้องบอกเลยครับว่าต่อมลูกหมากโตก็จะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้ปัสสาวะบ่อยนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยรับรองเลยครับต้องไปเช็คเบาหวานนะครับโอกาสจะเป็นเบาหวานสูงมากนะครับ
1: โอ้สูงมากเลย
0: ครับ
1: ก็อันนี้ก็ต้องไปโรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบนี
0: ้ใช่ครับไปใช้
1: ได้เลยนะคะคุณ
0: ท่านเถอะครับท่านอย่าไปชินอีกอะไรเลยไปที่โรงพยาบาลดีกว่าครับยอมเสียเวลาหน่อยเสียเวลาแต่เวลาท่านขึ้นทะเบียนเป็นสมมติว่าตรวจพบว่าท่านเป็นเบาหวานนะท่านจะต้องกินยาไปนั้นอีกต่อไปอีกนานเลยล่ะเพราะนั้นก็ท่านก็ไปที่โรงพยาบาลจะได้ไม่ต้องเสียสตางค์แล้วก็โรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธินะอย่าไปเอกชนเนี่ยเขายังโอ้เดี๋ยวได้รับยาเยอะแยะหมดเลยครับไม่คุ้มค่าตอนนี้ประหยัดเงินหน่อยนะท่านต้องคิดอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดสงครามมาได้ทำไงเนี่ยมีตังใช้หรือเปล่าหาเงินยังไงนะครับเราจะลำบากกันมากเลยเนี่ยตอนนี้ตลาดเนี่ยแทบจะไม่มีคนเดินเลยนะเขาขายไม่ได้นะครับร้านค้าเนี่ยแม่ค้าเนี่ยบ่นกันอุบเลยนะครับว่าไม่มีคนซื้อเพราะนั้นเศรษฐกิจเราขนาดนี้แย่มากเลยนะอย่าชะล่าใจนะครับใครที่บางประเทศแบบว่าเอ้ยเรายังมีตังอยู่เนี่ยท่านจะนึกนะครับว่างานที่ท่านทำเนี่ยวันหนึ่งอ่ะเขามันเลิกไม่มีงานทำตกงานเนี่ยท่านจะทำยังไงนะครับท่านต้องเตรียมตัวไว้นะโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงของอาหารการกินบอกได้เลยครับว่าเงินสดเนี่ยสำคัญกว่านะครับใครประเภทมีที่ดินเยอะๆเลยนะแต่มีหนี้สินอยู่นะบอกเลยครับมันมีแต่ประกาศขายที่โอ้โหที่ราคาไร่ละ10ล้านแต่เชื่อเลยครับประกาศไปอย่างนั้นเนี่ยแต่ขายไม่มีคนซื้อเขาบอกว่ากรุงเทพตอนนี้นะมีคนประกาศขายบ้านเนี่ยอยู่ประมาณสัก30,000 หลังมั้งนะครับที่ประกาศขายไม่มีคนซื้อเพราะนั้นท่านก็ต้องระวังนะเรื่องการใช้จ่ายอย่าทำตัวเป็นเศรษฐีใช้ฟุ่มเฟือยกินข้าวมื้อหนึ่ง500อย่างเงี้ยเดี๋ยวนะครับ
1: ตอนนี้เขากำลังฮิตไอติม500บาทค่ะคุณหม
0: อ
1: นั่นที่เป็นข่าวค่ะวันนั้นก็ระวัง
0: แล้วกันนะสักวันหนึ่งเนี่ยท่านจะรู้ว่าตังในกระเป๋าท่านไม่มีแล้วเนี่ยท่านจะรู้ว่าข้าวจะกินยังไงอ่ะจะไม่มีข้าวกินนะครับ
1: ค่ะนะคะก็ฝากไว้นะคะคุณป้าคุณพีรพรนะคะนี่บอกว่าดูแลยายอยู่นะคะอายุ81ปีค่ะแกชอบกินข้าวต้มกับปลาเค็ม2 อย่างค่ะอย่างอื่นไม่กิน

0: เลยอันนี้จะต้องทำยังไงดีให้คนแก่ได้กินอาหารแบบอุ่นบ้างครับ
1: ที่จริงถ้าเป็นปลาเค็มที่มันไม่ได้เค็มจัดเกินไปนักนะได้ครับแต่ขอให้กินอาหารอื่นด้วยนะครับบอกย้ายๆเอาปลาเค็มก็กินได้นะไม่เป็นไรนะแต่กินน้อยหน่อยอย่ากินมากนะเพราะว่ามันจะมีเกลือเยอะพอมีเกลือเยอะเนี่ยไอโซเดียมอ่ะมันจะทำให้ความดันขึ้นและไตจะต้องทำงานหนักก็ท่านก็ไปซื้อผัดผักบุ้งไฟแดงมั่งก็กินข้าวต้มเงี้ยนะก็ผัดผักบุ้งไฟแดงเอาอาหารอื่นๆบ้างนะอย่ากินแต่ปลาเค็มแต่จริงๆแล้วผมยังชอบเลยนะสมมติว่าแหมถ้าปลาสลิดนะที่ที่ไม่ค่อยเค็มจัดนะกันนะ
0: ที่ไม่เค็ม
1: แล้วก็แล้วทอดใหม่ๆแล้วก็แบบท้องมีมันๆหน่อยนะอย่างนั้นอ่ะบางทีผมแกะกินคนเดียวเลยตัวหนึ่งอ่ะกินเล่นๆเลยนะไม่ได้กินกับข้าวนะอันนั้นอ่ะผมยังชอบเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบปลาอินทรีย์เค็มแล้วก็มายำอย่างเงี้ยอันนั้นมันเค็มเกินไปต้องกินกับข้าวแต่ว่าที่ปลาสลิดเนี่ยที่เขาไม่ค่อยเค็มมากเนี่ยมาทอดใหม่ๆนะแกะอันนั้นก็อร่อยผมก็ยังชอบเลยไม่เป็นไรครับกินได้ครับแต่ขอให้กินเหนียวด้วยนะครับเอา
0: ค่ะ
1: คุณยายกินเอาไข่ตุ๋นด้วยนะเอากินไข่ตุ๋นด้วยอะไรเนี่ย
0: ท่านไข่ตุ๋นให้คุณยายใช่ไหมคะผักนี่ไม่จำเป็นแล้วหรอคะคุณหมอหลายคนก็อาจจะบอกอยากให้คุณยายกินผักด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
1: บางทีนะจะอาจจะมีปัญหาเรื่องฟันอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นผักต้มเลยเอาเป็นชุนไช่ต้มกระดูกหมูอะไรหมูสามชั้นอะไรต้มนะต้มกับผักอะไรเงี้ยนะให้มีผักด้วยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าไม่กินผักนะเดี๋ยวก็จะท้องผูกแล้วเดี๋ยวมีปัญหาอื่นตามมาอีกกินผักด้วยก็จะดีครับเอาอาหารเนี่ยขอให้หลากหลายแต่ปลาเค็มได้ครับแต่ก็บอกยายบอกอย่า กินเยอะเกินไปเดี๋ยวไตจะทำงานหนักเกินไปนะครับบอกเขาว่าหมอวิวัฒน์ก็บอกมาน
0: ะคะบอกเลยว่าหมอวิวัฒน์แนะนำอันนี้เพิ่มเติมมาบอกว่าก็พยายามที่จะแบบหลอกล่ออะไรเนี่ยเด็กท่านบอกว่าไม่เป็นไรกูแก่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่เดี๋ยวผมตอนแรกเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะผมตั้งใจจะไปหาคุณยายที่อายุร้อยนึงแหละพอจะไปโทรไปถามเขาบอกว่าคุณยายเพิ่งเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับอายุร้อยเพิ่งแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันไปเมื่อสักสองเดือนที่แล้วอ่ะผมตอนนั้นผมจะไปงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาแล้วกันนะแต่เลยเขาบอกว่าลูกเขาบอกว่าเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ภูเก็ตอ่ะบอกว่าหมอเขาบอกให้มาโรงพยาบาลก็ต้องบอกแม่ก็นะเขาจะเชื่อผมมากเลยผมก็บอกว่าอ้าวเดี๋ยวหายแล้วเดี๋ยวเลี้ยงข้าวหมอเลยนะจะไปกินข้าวเขาแต่ตอนนี้กินอาหารก็ไม่ค่อยได้ละต้องใช้วิธีการกินเป็นนมละนะครับแต่อายุร้อยแต่สมองยังดีอยู่เลยนะ
0: โอ้ค่ะเยี่ยมเลยคุณป้าสุวรรณอยู่บางบ่อสุพรรณการอายุ78ปีนะคะเป็นโรคหัวใจสามารถกินทุเรียนได้ไหมเคยทำบอลลูนมา3ครั้งทำครั้งสุดท้ายเมื่อปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะกินทุเรียนได้ไหม
1: ได้แต่ให้มาเอามาให้หมอวิวัฒน์กิน
0: ค่ะ78
1: ได้ครับ
0: คุณใส่คุณป้าอยากกินค่ะอ
1: ยากกินทุเรียนก็กินเถอะครับกินได้ครับ
0: กินได้ค่ะค
1: ุ
0: ณป้า
1: แต่อย่ากินมันเยอะเกินไปนะเนี่ยผมเย็นเนี่ยผมซื้อทุเรียนมาแพ็คนึงเนี่ยใส่อยู่ในตู้เย็นน่ะยังไม่กินเลยเพราะว่าพอดีกินข้าวกินอะไรแล้วก็เลยบอกว่าเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกินนะก็คือพอเลิกงานไปถึงปุ๊บก็จะอาจจะสักเม็ดนึงอะไรเงี้ยนะก็กินเป็นของว่างอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับกินได
0: ้ได้ค่ะ
1: มันมากเกินไปแล้วกันนะครับทุเรียนมันจะมีพลังงานสูงเพราะนั้นกินเข้าไปแล้วก็จะปิดตัดน้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็วเลยล่ะถ้าคนไหนกินทุเรียนทุกวันเลยนะรับรองเลยครับน้ำหนักขึ้นมันดีเลยถ้าเบาหวานก็น้ำตาลกระฉูดเลยล่ะนะครับก็จะความหวานก็จะขึ้นเพราะนั้นก็เอาเป็นว่าพอประมาณถ้าอยากจะให้อร่อยนะก็กินแบบเคี้ยวช้าๆแบบระเมียดระไมละมุนละม่อมค่อยๆกินครับกินเยอะๆไม่ใช่กินคำใหญ่ๆนะจังเราค่อยๆเล็มๆเล็มๆนี่

0: จะได้มีความสุขบางที
1: รู้รสชาติก็พอ
0: ความอร่อยเนี่ยมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะนะครับสำหรับผู้สูงอายุกินได้ครับกินได้คร
1: ับ กินได้ค่ะคุณป้าสักเม็ดหนึ่งได้ใช่ไหมคะหรือว่าสัก
0: ได้ได้ครับ
1: อ๋อ
0: ได้ครับเม็ดหนึ่ง
1: หนึ่งเม็ดนะคะ
0: คุณป้าไม่ใหญ่บ้างก็กันนะผมไม่รู้ขนาด
1: ฟอนทองสั่งซ้ำ
0: ถ้าตัวใหญ่ก็กินเม็ดใหญ่ได้นะครับ
1: อ๋อ
0: เป็นแม่ใหญ่ใหญ่ไม่ได้กินมากจนเกินไปแล้วกันนะครับ
1: คุณป้าสาโทรมาถามเนาะไม่กล้ากินกินได้ค่ะลุงฮวดค่ะอยู่สุพรรณบุรีเช่นกันอายุ82ปีไปตรวจร่างกายมาหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่ให้แคลเซียมมาเยอะมากเลยเม็ดละ 1,000 มิลลิกรัมถ้ากินมากๆจะเป็นอะไรต่อร่างกายไหมคะ
0: ครับไม่เป็นอะไรครับจะเป็นท้องผูก
1: โอ้
0: แคลเซียมเป็นเม็ดเนี่ยนะมันจะกินเข้าไปแล้วจะท้องผูกเพราะนั้นถ้าเกิดถ้ากินเข้าไปแล้วท้องผูกถ้ากินไปแล้วไม่ท้องไม่ผูกก็กินได้ครับแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยดูดซึมนะไอ้แคลเซียมเนี่ยถ้าจะเป็นชนิดที่มันดูดซึมได้ดีเนี่ยจะต้องเป็นแคลเซียมที่เป็นแบบเม็ดฟู่อ่ะที่พอใส่ละลายน้ำแล้วมันฟู่ขึ้นมาอย่างนั้นอ่ะพวกนั้นน่ะจะดูดซึมได้ดีแต่กินแคลเซียมอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่พอนะคนไทยเราเนี่ยเรายังขาดวิตามินดีวิตามินดีเนี่ยจะเป็นตัวการนั้นที่ทำให้แคลเซียมเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในกระดูกได้แล้วทำให้กระดูกแข็งแรงหลายคนบอกว่าจะต้องโดนแสงแดดจะทำที่จะทำให้กระดูกแข็งแรงได้มีวิตามินดีคนไทยก็บอกว่าโอ้โหแดดแรงเหลือเกินเนี่ยฉันคงได้วิตามินดีพอเพียงแล้วแต่จริงๆแล้วคนไทยเป็นคนกลัวแดดมากเลยนะไม่ว่าจะไปไหนก็ต้องกางร่มไม่รู้ว่าฉันจะเป็นยิ่งโอ้โหสาวๆเนี่ยไม่เอาโดนไม่ร้อนไม่ยอมโดนแดดเลยนะไอ้ครีมกันแดดเนี่ยจะใช้กันแบบแทบจะอาบเลยอะนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ครีมกันแดดที่โฆษณากันในทีวีอะใน YouTube ในต่างๆเนี่ยแพงมากเลยนะหลอดนึงอะน่าตกใจ
1: ใช่ค่ะ
0: มีการ
1: ตรวจใช้ได้แค่แป๊บเดียว
0: ตำรวจว่าสาวๆอะเดี๋ยววัยรุ่นเนี่ยว่าใช้เครื่องสำอางเนี่ยเดือนนึงเท่าไหร่นะบางคนเป็นแสนเนี่ยนะครับแล้วก็หลักหมื่นทั้งนั้นเลยนะเดือนนึงอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับถ้าเราหันสนใจมาสนใจเรื่องสุขภาพเป็นหลักแทนที่จะสนใจเรื่องความสวยเป็นหลักเนี่ยจะดีกว่าแล้วมันจะเป็นความสวยที่คงทนด้วยแล้วจะทำให้สุขภาพเราดีด้วยสนใจยังไงหมายความว่าหนึ่งนะเราต้องกินอาหารที่มันเหมาะสมอาหารที่ทำให้มีหน้าที่ในการที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์มันชะลอความชราอาหารที่มันช่วยทำให้ผิวพรรณเราผ่องใสนะครับพวกต่อต้านอนุมูลอิสระอันนั้นดีส่วนครีมที่เราจะมาทาจะพอกจะอะไรต่างเนี่ยโฆษณากันเยอะแยะหมดเลยนะท่านก็ใช้มันพอสมควรแล้วกันนะเอาอย่างนี้สงสารผมเพิ่งพูดเนี่ยวิธีการเลี้ยงลูกให้ถูกทางเนี่ยนะครับอย่าให้ลูกเนี่ยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนเกินไปเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาจะต้องลำบากให้รู้จักคุณค่าของการเงินนะครับใช้เงินขอเงินพ่อแม่เนี่ยมันง่ายแต่เวลาหาเงินเองเนี่ยจะยากแล้วต่อไปจะลำบากก็สอนให้รู้จักคุณค่าของเงินให้ดีๆเอาเป็นว่าคุณลุงวดเนี่ยนะกินได้ไม่เป็นไรถ้าไม่มีปัญหาเรื่องท้องผูกแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยแสงแดดในยามเช้ากับยามเย็นๆนะจะเป็นช่วงที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับวิตามินดีได้มากร่างกายเราจะสร้างวิตามินดีที่จะทำให้กระดูกแข็งแรงเราแข็งแรงดีขึ้นนะครับหรือไม
1: ่
0: ท่านก็อาจจะต้องบอกหมอบอกว่าคุณหมอผมจะต้องกินวิตามินดีด้วยไหมครับต้องถามหมอก็ได้เดี๋ยวหมอก็อาจจะจ่ายยาให้วิตามินดีซึ่งจะจ่ายกี่ยูนิตอันนั้นขออภัยเดี๋ยวต้องให้หมอเขาดูเพราะว่าต้องดูขนาดของตัวน้ำหนักอะไรต่างๆด้วยนะครับได้ครับไม่เป็นไร
1: กินได้ค่ะนะคะคุณนกสายไหมถามให้คุณแม่นะคะ60กว่าเป็นเบาหวานความดันไขมันตอนนี้เดินไม่ได้นะคะกินข้าวทีไรอาเจียนตลอดเหมือนคนไม่อยากอาหารเกิดจากอะไรจะมีวิธีแก้ไหมคะคุณหมอ
0: ถ้าสมมติเดินไม่ได้เนี่ยไม่เดินไม่ได้จากอะไรอ่ะจากส

0: มองหรือว่าจากหัวเข่าหรือจากข้อเท้าหรือจากกระดูกสันหลังถ้าถามผมนะครับผมว่าสงสัยจะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลต้องเขาต้องหาสาเหตุนะครับอายุ60กว่าเนี่ยเดินไม่ได้เนี่ยมันเดินไม่ได้จากอะไรอ่ะเส้นเข่าเสื่อมมากแต่อายุ60เนี่ยไม่น่าจะเข่าเสื่อมนะถึงแม้จะเป็นเบาหวานอะไรก็ตามเนี่ยไม่น่าจะเข่าเสื่อมหรอกไปหาหมอแต่ไปหาหมอที่ไม่ต้องเสียสตังค์นะถ้าจะไปเสียสตังค์เลยถ้าไปเอกชนเนี่ยแล้วต้องจะเสียสตังค์เยอะมากเลยล่ะไปรักษาสิครับถ้าถามผมว่าจะทำยังไงเนี่ยผมบอกไม่ได้ครับเพราะผมไม่ได้เห็นสภาพของคนไข้ไม่ได้ตรวจร่างกายเอางี้แล้วกันนะครับว่าการที่ตรวจร่างกายเนี่ยมีประโยชน์ขนาดไหนก็คือวันหนึ่งอ่ะก็มีคนอายุ94ปีมาหาผมเขานั่งรถเข็นมาเขาบอกคุณหมอฉันน่ะปวดหัวข้างเดียวเนี่ยข้างขวาเนี่ยปวดมากเลยนะถ้าไปหาหมอแบบที่เขาไม่ได้ตรวจนะเขาบอกคุณยายอายุ94ปีนะสงสัยจะเป็นไมเกรนจ่ายยาแก้ไมเกรนมาให้กินถ้าทำอย่างนี้นะรับรองเลยแย่เลยล่ะจะต้องกลายเป็นอัมพาตเลยเพราะยาไมเกรนสารไม่ใช่มันผดตัวผมก็บอกผมก็ยกมือไหว้เขาก่อนนะเพราะพี่ยายเดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจอย่างละเอียดหน่อยนะผมก็นั่งรถเข็นอยู่ผมก็ให้เขานั่งอยู่ในรถเข็นอ่ะผมก็ตรวจคำบอกผมขออนุญาตจับหัวหน่อยนะจับหัวกดลูกตาดูกดหัวคิ้วดูจะเจ็บตรงไหนนะคำไปเรื่อยๆไปเจอตรงต้นคอทางด้านขวาผมกดไปโดนแล้วโอ้ยเจ็บมากเลยเพราะว่านอนตะแคงขวาแต่แล้วไปเอาหมอนเนี่ยหมอนมันสูงพอหมอนมันสูงปุ๊บคอเราก็เลยเอียงไปทางด้านซ้ายใช่ไหมกล้ามเนื้อทางด้านขวาก็เลยถูกดึงยืดอยู่ตลอดเวลาพอตื่นขึ้นมาทีนี้เลยปวดหัวคือจริงๆแล้วเราปวดอะไรก็ได้ที่อยู่บนหัวเราเนี่ยมันก็ทำให้ปวดหัวนะเพราะนั้นก็เลยเนี่ยคือการตรวจร่างกายอย่างละเอียดผมบอกคุณยายเดี๋ยวให้ผมฉีดยาให้หน่อยนะเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งหายแล้วจริงๆครับผมฉีดยาแก้ปวดให้แล้วก็ฉีดยาคลายกล้ามเนื้อให้นะอีกชั่วโมงหนึ่งลูกเขาโทรบอกว่าหายละนั่นเนี่ยคือประโยชน์ของการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพราะนั้นคุณนกเนี่ยนะครับพาแม่ไปตรวจร่างกายไปตรวจอย่างละเอียดนะครับไปที่โรงพยาบาลดีกว่านะแล้วก็ไปในที่ไม่ต้องเสียสตางค์เพราะว่าโรคอย่างเนี้ยถ้าเดินยิ่งเดินไม่ได้นะผมไม่รู้นะครับว่าเป็นอะไรจะเป็นที่กระดูกสันหลังหรือจะเป็นที่ข้อเข่าถ้าเป็นที่ข้อเข่าอาจจะต้องเปลี่ยนข้อเข่าอย่างเงี้ยต้องเสียเงินเป็นหมื่นเลยนะถ้าไปเอกชนเป็นแสนเลยล่ะแล้วไปของรัฐบาลเราไม่ต้องเสียตังค์ถ้าเขาจะถามบอกว่าจะเอาเขาในประเทศหรือเขาจากเมืองนอกเอาเมืองนอกจะใช้ได้ทนนะท่านก็บอกว่าผมไม่มีเงินครับบอกเขาแค่นี้พอนะ
1: บอกไปเลยว่าไม่มีเงิน
0: ใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวจะถูกหลอกให้ใช้ของจากนอกเพิ่มนางอีก 20,000 อะไรเงี้ยนะตาต้อกระจกเหมือนกันนะจะใช้เลนในประเทศหรือจะเลนต่างประเทศผมถ้าใช้เลนต่างประเทศก็จะขอเพิ่มอีก10,000อะไรเงี้ยนะบอกว่าพูดเข้าไปฉันไม่มีตังค่าแกเนี่ย
1: เขาจะไปเลยละ
0: บางทีหมอเขาไม่ซื้อเองหรอกเขาจะให้พยาบาลให้หน้าม้ามาคุยแต่นี่มันมีวิธีการหากินแบบผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมก็เป็นหมอนะแต่มันมีหมอที่ไม่เหมือนกันอ่ะนะผมไม่ได้เป็นนักธุรกิจอ่ะครับเพราะนั้นผมเป็นหมอได้ใจฉันก็ไม่อยากให้คนใกล้ชิด
1: เหมือนกันคุณหมอยืนยันนะคะคุณภาพเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาที่เราไม่ต้องจ่ายตังค์จ่ายก็จะให้น้อยที่สุดใช่ไหมคะคุณหมอเน
0: าะใช่ครับผมไม่ต้องไปกลัวอะไรหรอกครับแล้วท่านก็อย่าไปกลัวบางทีหมอบางคนก็ขู่ใช้วิธีการขู
1: ่ทำไมขู่
0: เนี่ยถ้าเอาเลนตาในของผลิตในประเทศเนี่ยนะเดี๋ยว 2-3 ปีก็ต้องมาเปลี่ยนใหม่ไม่จริงหรอกใช้ไปนะเผาไปพร้อมกันนะครับ
1: จนไม่อยู่นั่นแหละ
0: ใช้จนตายใช้จนตาย
1: จนตายนะคะก็ตามนั้นได้ค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะช่วงหน้ามีคุณเพชรคำถามคุณเพช

0: คำถามของคุณตาจากจังหวัดเลยคุณตาสุนาแล้วก็คุณสุพินจากลำปางรออยู่นะคะ022481366ค่ะยังโทรมาเพิ่มเติมคำถามที่หลังใหม่ได้พักสักครู่ค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง

าแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ัวจริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันเขาเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตเขาเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

เสียงผี

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Elevenรวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-Eleven
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยศิวิไลสมทรง
6: ถามกันต่อนะคะมีคำถามของคุณตาสุนาจังหวัดเลยนะคะอายุ81ค่ะคุณหมอคะเจ็บเข่าทั้งสองข้างประมาณ1ปีจะต้องกินยาอะไรรักษายังไงบ้างคะเจ็บเข่า
7: การที่เจ็บเข่าเนี่ยนะครับมันจะมี2อย่างนะหนึ่งก็คือเส้นเอ็นตรงหัวเข่าเนี่ยอักเสบอันนี้เราจะ

0: สังเกตได้นะครับว่าถ้าเจ็บทั้งสองข้างเลยเนี่ยนะเราลองกดดูนะถ้ามันมีจุดที่เจ็บที่สุดเลยนะมันมักจะเป็นที่เส้นเอ็นอักเสบอันนี้รักษาพอจะได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเวลาเดินแล้วมันกุ๊บกับกุ๊บกับมันดังกุ๊บกับกุ๊บกับอ่ะนั้นก็คือข้อเข่ามันเสื่อมสภาพถ้าข้อเข่าเสื่อมสภาพเนี่ยรักษามักจะไม่ค่อยหายนะครับจะถามว่ากินยาอะไรเนี่ยผมว่าไปโรงพยาบาลดีกว่าครับเพราะยาพวกนี้มันจะเป็นยาที่กัดกระเพาะแล้วก็จะเป็นอันตรายด้วยและเดี๋ยวนี้ยาโดยเฉพาะไม่รู้จะเรียกภาษาไทยว่าไงนะแต่ภาษาแพทย์ก็คือเอนเซตก็คือยาแก้ปวดแก้ยอกแก้อักเสบของกระดูกไขข้อเส้นเอ็นอะไรพวกนี้กินเข้าไปแล้วมันจะทำให้กัดกระเพาะแล้วก็ทำให้ไตวายได้ง่ายเพราะนั้นไปโรงพยาบาลดีกว่าครับผมก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าครับว่าเจ็บเข่าเนี่ยมันจะเจ็บจากอะไรเพราะนั้นหมอเขาอาจจะต้องตรวจก่อนแต่เดี๋ยวนี้หมอก็ไม่ค่อยตรวจกันละชอบจะบอกเจ็บเข่าคุณลุงไปเอ็กซเรย์ก่อนไปเอ็กซเรย์เสร็จแล้วมาถึงปุ๊บก็มาดูแล้วก็ไม่ได้จับอะไรเลยนะไม่ดูอะไรเลยเอายาไปกินก่อนหรือไม่ก็ส่งไปกายภาพบำบัดเลย เพราะนั้นผมคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเรื่องที่ฟ้องร้องอะไรกันคือถ้าเขาตรวจสักหน่อยหนึ่งนะจับตัวดูฟังดูอะไรเงี้ยนะขยับลองกดดูไว้พอกดถึงปุ๊บเนี่ยเหมือนกับคุณยายที่อายุ94ปีที่บอกว่าปวดหัวข้างเดียวน่ะถ้าผมไม่จับตรวจเขานะเขาจะต้องถูกวินิจฉัยว่าถ้าไปโรงพยาบาลก็จะกลายเป็นไมเกรนเลยละนะคือถ้าสมมติว่าหมอตรวจสักหน่อยหนึ่งนะแค่จับแค่ลองอ๋อตรงนี้เจ็บตรงนี้ใช่ไหมหรือปวดท้องเนี่ยนะกดไปแล้วตรงนี้มันตำแหน่งไส้ติ่งนะกดไปแล้วเจ็บมากเลยเนี่ยสงสัยจะเป็นไส้ติ่งแค่นี้เท่านั้นนะครับก็จะไม่เกิดข้อผิดพลาดแล้วก็จะไม่ถูกฟ้องร้องแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นมากับคนไข้เอาเป็นว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลดีกว่าครับเดี๋ยวเพิ่งบอกว่ากินยาอะไรเพราะผมก็ไม่รู้อันและอีกอย่างนึงจะมาสั่งยาทางวิทยุไม่ได้หรอกผิดเดี๋ยวแพทยสภาจะมาเล่นงานผมเลยล่ะนะครับเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งไปใช้เข่ามากเช่นจะเดินจะเหินอะไรก็ตามเนี่ยก็เดินเบาๆหน่อยอย่าจะแพทย์ถ้าเป็นนักวิ่งอะไรก็อย่าเพิ่งวิ่งเลยนะตอนนี้หยุดออกกำลังกายก่อนเดินจะเดินแบบใช้ไม้เท้าถือไม้เท้าสักหน่อยนึงหรือจะถือร่มก็ได้จะได้ไม่อายเขานะ70 ปีเนี่ยยังไม่เป็นคุณตาหรอกผมยัง72แล้วเลยผมยังเป็นหนุ่มอยู่เลยอย่าบอกว่าเป็นคุณตาเลยไปหาหมอที่ขอนแก่นครับจะได
1: ้ไปหาหมอนะคะคุณเพชรค่ะรามคำแหงอายุ66เล็บมือเนี่ยเป็นคลื่นเกิดจากอะไรไม่ทราบมีจะบอกว่าขาดวิตามินแล้วก็วิตามินอะไรต้องกินอะไรไหมคะคุณหมอ
0: ครับที่จริงแล้วเนี่ยมันมีหลายคือผมเองเนี่ยนะผมก็ไปพยายามอ่านหนังสือดูนะครับว่าเล็บมันนึงคลื่นเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะส่วนหนึ่งก็คือการขาดวิตามินแต่วิตามินมันไม่ใช่เฉพาะว่าขาดวิตามินตัวนี้แล้วทำให้เล็บเป็นคลื่นนะมันมีส่วนประกอบหลายอย่างว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็โดยเฉพาะสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยอยากจะให้กินไข่ให้เยอะๆอีกหน่อยนึงถ้าถามผมบอกว่าจะกินวิตามินอะไรดีเนี่ยลองไปซื้อวิตามินที่ผมบอกว่าวิตามินบำรุงเลือดกระท้องเนี่ยตรงนั้นน่ะมันจะมีวิตามินรวมซึ่งมีหลายๆตัวนั่นผมจะบอกว่าขาดวิตามิน B3 ขาดซิงค์ขาดธาตุเหล็กขาดอะไรต่างๆเนี่ยมันทุกตัวเนี่ยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เล็บมันเป็นคลื่นได้นะครับบางคนก็เป็นคลื่นแบบหยักๆขวางๆบางคนก็เป็นคลื่นตามแนวของนิ้วของเรานะครับถ้าเราลองกินไข่ลวกเช้าๆ2ฟองนะถ้ากินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องก่อนนอนสักเม็ดนึงนะครับลองกินอย่างนี้ดูแล้วก็อาหารของท่านเนี่ยก็ขอกินอาหารที่มีโปรตีนให้มากขึ้นอีกหน่อยนึงผมว่าร่างกายของท่านเนี่ยก็จะฟื้นตัวแล้วไอ้อาการคลื่นพวกนี้ก็จะหายไปนิ้วเท้าที่เป็นนะครับที่เป็นเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมไม่ใส่รองเท้าขี่จักรยานที่มันเป็นแบบมันบีบแล้วผมขี่จริงมันเป็น100 กิโลอ่ะมันไม่ใช่

0: ขี่ชั่วโมงหรืออะไร
1: ไกลมากค่ะ
0: เป็น 5-6 ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วมันบีบจนกระทั่งเล็บแล้วผมเนี่ยเสียหมดเลยอ่ะผมก็เลยว่าจะไปหาซื้อรองเท้าใหม่ก็เอ๊ะมันก็จะไปสั่งซื้อที่ไหนมันต้องไปซื้อที่ชลบุรีอ่ะก็ไม่มีเวลาไปซื้อสักทีหนึ่งนะครับก็เอาอย่างนี้นะบำรุงร่างกายจงเชื่ออย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าท่านจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวนี้นะถ้าท่านไปโรงพยาบาลเอกชนเขาจะมีวิธีการก็คือจะเก็บตังค์จากเราอ่ะโดยการบอกว่าคุณไปเจาะเลือดตรวจดูว่าคุณขาดวิตามินอะไรแล้วจากนั้นเขาก็จะให้วิตามินคุณโดยการให้จางเส้นเลือดก็มีให้จางกินก็มีแต่จงเชื่อเถอะครับมันไม่ใช่เป็นคำตอบ 100% หรอกครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันมีส่วนประกอบที่หลายสายส่วนประกอบกันมากไม่ต้องไปเสียตังค์อย่างนั้นหรอกครับแค่ค่าตรวจว่าขาดวิตามินอะไรก็หลายสตางค์ละบางทีหลายแพงหรือไม่พันบาทเลยละไม่คุ้มค่าหรอกเอางี้ทำอย่างที่ผมว่านะเอาถ้าเป็นไปได้ไข่ลวกสัก2ฟองตอนเช้าเอาวิตามินกรดเลือดก่อนนอนสักเม็ดหนึ่งแล้วก็เล็บท่านเนี่ยนะท่านลองเอาวัสลินเนี่ยว่างๆเอาทาสักหน่อยหนึ่งนะทาตรงโคนเล็บนะครับทาตรงนิ้วเราเนี่ยแล้วก็ถ้าเล็บเป็นขึ้นเนี่ยก็จะอะไรอ่ะหนังตรงขอบเล็บอะก็มักจะชอบฉีกที่ชอบเป็นแข็งๆด้วยนั้นเอาวัสลินทาหน่อยนะจะช่วยทำให้ผิวนั่นชุ่มชื้นแล้วมันก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับโอเคนะ
1: ลองดูนะคะคุณเพชรแล้วก็คุณสุจีนจากลำปางนะคะมีผื่นแดงขึ้นที่แขนนะตอนกลางคืนจะคันมากๆพอแห้งแล้วก็จะเป็นเกล็ดอันนี้เป็นมา2เดือนแล้วนะแต่ว่าหลังจากตั้งแต่หลังมือจนเกือบถึงข้อศอกไม่ทราบเกิดจากอะไรมีวิธีรักษาไหมคะคุณหมอผื่นแดง
0: คำว่าผื่นแดงในที่นี้เนี่ยผมบอกว่าสงสัยจะต้องให้หมอเพราะผมนึกภาพที่พูดเฉยๆเนี่ยมันไม่ออกอะนะ
1: มัน
0: มีผื่นหลายอย่างนะครับสมมติว่าเป็นผื่นแดงจากการที่เป็นโรคสะเก็ดเงินอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นผื่นอีกอย่างนึงนะผื่นแดงที่เกิดจากการแพ้มันก็จะเป็นผื่นอีกอย่างนึงมันมีผื่นที่ผิวหนังเราเรียบๆไปเลยนะแล้วก็ผื่นที่มันนูนขึ้นมาอีกอ่ะมันมีหลายอย่างมากเลยผมว่าเอางี้แล้วกันนะครับว่ามีผื่นแดงขึ้นมาเนี่ยอันดับแรกเลยนะอาบน้ำท่านลองไม่ใช้สบู่ดูสักช่วงหนึ่งที่สักอาทิตย์สองอาทิตย์นะแล้วจากนั้นเนี่ยพอท่านอาบน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็เช็ดตัวอะไรให้แห้งเลยนะไม่ต้องถูสบู่นะแล้วก็พอเช็ดตัวแห้งเสร็จท่านก็เอาวัสลีนอ่ะทาครับผมอยากใช้ลองใช้วัสลีนทาแล้วก็จากนั้นก็ลองไปซื้อยาแก้แพ้นะ CPM อันนี้มันเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่ะคอเฟนิลามีนซึ่งเขาใช้กันซื้อร้านขายของชำก็มีเซเว่นก็มีขายนะครับยาแก้แพ้ท่านก็ลองกินสักเม็ดหนึ่งก่อนนอนลองกินดูสินะครับถ้าตัวใหญ่หน่อยให้กินสองเม็ดก็ได้นะมันกินแล้วมันก็จะง่วงนอนแทนที่นอนไม่หลับนะท่านกินยาแก้แพ้เนี่ยท่านก็จะหลับสบายนะครับลองทำอย่างนี้ดูนะครับอาจจะไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องเสียสตางค์อะไรเลยยาแก้แพ้ที่ผมพูดถึง CPM เนี่ยจะเม็ดเนี่ยประมาณสัก2สลึงหรือบาทนึงก็เป็นว่าแต่ไม่แพงอ่ะครับถูกนะครับลองทำอย่างนี้ดูก่อนนะหรือไม่งั้นก็ต้องไปให้หมอดูเพราะว่าที่ท่านบอกว่ามันผื่นแดงและคันเนี่ยผมนึกภาพไม่ออกจริงๆเพราะมันมีผื่นหลายอย่างมากเลยนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณเปียกนะคะอ่อนนุชอายุ62ปีวัคซีนไข้หวัดใหญ่สมควรที่จะฉีดไหมตอนนี
0: ้ถ้าถามผมนะก
1: ็
0: ถ้าถามผมถ้าตอบตามหลักวิชาการนะก็ควรจะฉีดแต่ถ้าถามผมจากความรู้สึกผมนะผมไม่ฉีดแล้วเนี่ยผมเพิ่งฉีดไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเป็นไข้อยู่4วันน่ะนะครับผมว่าผมเป็นอะไรนะมันทำไมมันปวดเนื้อปวดตัวหนาวหนาร้อนร้อนเดี๋ยวก็ปวดหัวนะครับอ๋อเพิ่งไปฉีดวัคซีนมานะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เห็นว่าล็อกเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะมีคนไข้มาหาผ

0: เนี่ยหลายคนเลยอ่ะพอหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จแล้วก็เป็นไข้แล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวถ้าถามผมนะอันนี้ถามถ้าตามทฤษฎีก็บอกว่าควรฉีดแต่ถ้าตามผมตอนนี้ผมว่าไม่น่าฉีดถ้าฉีดนะฉีดวัคซีนแบบ4ตัวนะครับไอ้3ตัวเนี่ยเราจะไม่ต้องเสียสตังค์นะแต่ถ้า4ตัวเนี่ยจะต้องเสียสตังค์ผมว่าวัคซีน3ตัวเนี่ยต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเพราะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยไอ้3สายพันธุ์เนี่ยฉีดแล้วเป็นไข้กันแทบทั้งนั้นเลยนะแต่วัคซีน4สายพันธุ์เนี่ยไม่ค่อยเป็นไข้หรอกท่านก็ลองถามบอกว่ามีวัคซีนแบบ4สายพันธุ์มั้ยถ้ามีท่านก็ฉีดถ้าไม่มีท่านก็บอกว่างั้นรอไปก่อนแล้วกันยังไม่ฉีดครับแต่วัคซีน4สายพันธุ์เนี่ยจะต้องเสียสตางค์นะไม่ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ไม่รู้200หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
1: โอ้ไม่ได้ใช่กับใครใจร้อยอยู่ค่ะ
0: คร
1: ับค่ะ
0: เขาเป็นคำแนะนำส่วนตัวนะอย่าท่านอย่าได้ชอบบอกว่าหลักการแพทย์วิชาการเป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นคำบางทีหมอวิวัฒน์เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นศาสตราจารย์ไม่ใช่ไปตอบคำถามได้หมดทุกอย่างนะแต่ต้องเชื่อนะครับว่าผมมีเจตนาที่ดีต่อท่านเพราะนั้นท่านไม่ต้องเสียสตังค์ได้แล้วก็ทำให้ท่านมีประโยชน์เนี่ยผมก็จะให้คำแนะนำเป็นการปรึกษาไม่ใช่ว่าหมอวัดจะมาประกาศบอกว่าเนี่ยจากการศึกษาวิจัยแล้วต้องควรจะต้องฉีดหรือไม่ฉีดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอันนี้ผมถึงบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวอันนั้นเป็นวิชาการบอกว่าวิชาการก็บอกว่าควรจะฉีดแต่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมถ้าเป็นสามสายพันธุ์ผมไม่ฉีดผม
1: ขอฉีด
0: สายพันธุ์นะครับก็ลงไปแล้วกำลังฉีดกันอย
1: ู
0: ่ก็บอกอาจารย์ทุกฉีดไหมผมก็ได้ฉีดเลยฉีดเลยเป็นไข้เป็น4วันนะครับจะปีอื่นๆนะไม่เป็นเลยนะมีปีนี้เป็นนะคร
1: ับ ค่ะขอสั้นๆนิดนึงของคุณเฉลียวอายุ68จากชุมพรเป็นโรคเกาต์อยู่สามารถกินไก่ได้ไหมคะ
0: ได้ครับแต่กินเยอะ
1: ๆ
0: เอาอย่างนี้ก็ได้ครับไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยมียูริกหมดทั้งหมดนะจะเป็นยอดกระถิ่นยอดหน่อไม้ไก่เป็ดหมูทุกอย่างมียูริกหมดเพราะนั้นท่านกินเยอะๆแล้วกันนะแล้วก็ดื่มน้ำมากๆเอาไว้ถ้าเราดื่มน้ำมากๆเนี่ยมันจะขับยูริกออกมาทางปัสสาวะได้จะช่วยทำให้กาวของท่านเนี่ยไม่กำเริบนะโอเคนะครับใครต้องการปรึกษาผมก็อย่าลืมนะ4โมงถึง5โมงเย็นวันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับเวลาอื่นถ้าท่านโทรมาผมบล็อกเบอร์เลยนะผมไม่
1: ได้รับสาย
0: ผมไม่งั้นท่านจะนึกว่าเดี๋ยวขอฉันขอถามหน่อยอย่างเงี้ยตอน2ทุ่มนะผมก็ไม่ได้0818035462นะครับโทรมาไว้ถ้าในเวลาผมจะตอบอย่างเป็นใจเลยนะครับโอเคครับ
1: ได้ค่ะแล้วก็เจอกันในต้นเดือนหน้าเลยนะคะคุณหมอคะ
0: ครับผมครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจาค่ะท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะเราจะพักสักครู่ด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ากันต่อค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 21:00 น22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันนายกรัฐมนตรีหารือหัวเว่ยเดินหน้าพัฒนา AI Cloud ยกระดับทักษะคนไทยสร้างงานและโอกาสเศรษฐกิจดิจิทัลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของหัวเว่ยพร้อมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อขยายความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระบบคลาวด์เทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาบุคลากรไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมสานต่อความร่วมมือกับหัวเว่ยในฐานะนักลงทุนและพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการยกระดับประเทศไทยสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยเทคโนโลยีต้องนำไปสู่ประโยชน์ที่ประชาชนสัมผัสได้จริง

ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพบริการภาครัฐการศึกษาการสาธารณสุขการเกษตรการบริหารจัดการเมืองตลอดจนการสร้างงานและอาชีพใหม่ที่มีรายได้สูงขึ้นนายกรัฐมนตรีย้ำว่าประเทศไทยเปิดกว้างต้อนรับ

0: ธุรกิจในประเทศไทยมากว่า20ปีและขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัลบริการคลาวด์ Data Center และสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคพร้อมชื่นชมประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่เปิดกว้างมีศักยภาพและมั่นใจในบรรยากาศและศักยภาพของไทยที่เหมาะต่อการดำเนินธุรกิจดิจิทัลลาวไม่ทราบสาเหตุนักท่องเที่ยวตาย6รายกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของสปป.ลาวแถลงว่าไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตหรือเอาผิดขั้นรุนแรงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนักท่องเที่ยวต่างชาติ6รายเสียชีวิตจากการดื่มเหล้าปนเปื้อนสารเมทานอลที่เมืองวังเวียงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2024ได้เนื่องจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตปฏิเสธที่จะให้แพทย์ทำการชันสูตรพลิกศพทำให้เจ้าหน้าที่ขาดหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นในการสรุปผลทางกฎหมายโดยก่อนหน้านี้ศูนย์วิจัยอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขของลาวตรวจพบระดับสารเมทานอลสูงเกินมาตรฐานในเหล้ายี่ห้อไทเกอร์วอดก้าต่อมามีการยืนยันผลตรวจเลือดจากสถานทูตออสเตรเลียและโรงพยาบาลในไทยว่าพบบันทึกสารเมทานอลปนเปื้อนที่กระแสเลือดของวัยรุ่นชาวออสเตรเลียทั้ง2รายที่เสียชีวิตทางการสปป.ลาวได้สั่งห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อไทเกอร์วอดก้าและไทเกอร์วิสกี้ทั่วประเทศเจ้าของโรงกลั่นถูกตั้งข้อหาผลิตหรือขายสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและดำเนินกิจการโดยผิดกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดเพียง3เดือนถึง4ปีและโทษปรับเท่านั้นโดยผู้ประกอบการรายนี้ยังคงปฏิเสธความรับผิดชอบส่วนเจ้าของและพนักงานรวม10คนของนานาแบ็คแพคเกอร์โฮสเทลจุดที่นักท่องเที่ยวพักและดื่มเครื่องดื่มแจกฟรีก่อนล้มป่วยและเสียชีวิตถูกศาลตัดสินจำคุกแต่ให้รอลงอาญาและปรับเงินคนละ185ดอลลาร์สหรัฐฐานทำลายหลักฐานจากการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตชาวอเมริกันไปโรงพยาบาลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินทุวราวรรณรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
5: ยังไงอ่ะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: 11:09 น.นะคะสำหรับในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้19 เดือน กรกฎาคม 2569นะคะหลายท่านก็รอคอยช่วงเดี๋ยวนะบนโลกอ่ะตี 2 เหรอคะจะตื่นไหมจะยังไงดีเอายังไงหลายคนบอกว่าเดี๋ยวจะไปรอที่ทำงานอะไรวันนี้ก็ที่2เนาะที่2นะคะก็ใครที่ยังไม่นอนก็รอฟังช่วงพี่หมอนพรก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันเนาะสำหรับคนที่ติดตามแล้วก็เรื่องของข่าวสารบ้านเมืองก็ต้องตามนะมันมีหลายเรื่องนะสำหรับในช่วงเวลาต่อวันนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปคุยกับคนที่ทำงานไม่รู้เรื่องนะคะก็บอกว่าอย่างนั้นเนาะไปคุยดีกว่านะคะรู้เรื่องแง่คนนี้มาแล้วดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะให้พี่หมอวิเคราะห์บอลหน่อย
1: แล้วก็ทุกท่านน้องสุไลที่คิดถึงเช่นเดียวกันครับโอ้น้องสุไลได้พูดเรานี่ก็พูดง่ายว่าไม่ตกจะไม่ตกขาว
0: ไม่ตกเทรน
1: ไม่ตกเทรน
0: ไม่ตกเทรน
1: พูดถึงฟุตบอลนะน้องสุไลนะที่จริงแล้วอ่ะปีนี้ฟุตบอลโลกปีนี้พี่ไม่ค่อยได้ตามแต่ว่าพี่ก็คือเราเหมือนกับเคยประสบมาตลอดนะไม่ว่าเป็นบอลตั้งแต่บอลลีกนะผมก่อนในพี่นี่เป็นพูดง่ายว่ามันติดเลยนะบอลลีกโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกนะฮะลีกต่างๆในหลายๆลีกก็ดูแต่ว่าชอบดูพรีเมียร์ลีกมากที่สุดนะครับ อันที่สองก็คือ
0: ม
1: ัน
0: มันกว่าใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่บอลยูโรเพราะว่าพวกลีกอ่ะบอลบอลพรีเมียร์ลีกนี่คือทั่วโลกนะนักเตะดังๆนะครับค่าตัวสูงๆทุกประเทศที่เข้ามารวมตัวกันใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะดูแล้วรู้สึกก็มันก็ตื่นเต้นนะเมื่อก่อนพี่เขาก็จะตื่นเต้นกับบอลแล้วก็จะเชียร์มากก็แมนยูเมื่อก่อนเนาะพี่ชอบแมนยูแล้วก็ทีมเดียวที่อยู่ในใจนะอยู่ในดวงใจตลอดมาครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็หลังๆก็พอเห็นเขาตั้งแต่อะไรนะตันเซอร์ปูกุสันนะนะอเล็กปูกุสันนะพวกพี่ชอบแกจนกระทั่งแบบพี่เมื่อก่อนนะมีพี่มีเพื่อนคนหนึ่งอะรุ่นพี่ก็มีแฟน

0: จากเยอรมันหน้าเหมือนกันเปรี้ยบเลยจำได้เหมือนกับอเล็กโกกูซันนะนะแล้วก็ยิ้มแล้วก็คือคล้ายๆว่าสไตล์แกเวลาแกเชียร์บอลอ่ะแล้วก็เราเห็นว่าการทำฟุตบอลอ่ะหนังสืออะไรมันที่ว่าเรื่องจิตใจเรื่องสำคัญมากๆเลยนะโดยที่ว่าเวลานัดสำคัญสำคัญเนี่ยโหแล้วแกเข้าไปนั่งลุ้นนั่งเชียร์นั่งถ้าบอลแพ้ขึ้นมาเนี่ยแหมบางทีเนี่ยนะมันบางทีเนี่ยเรื่องฟุตบอลนี่มันคืออะไรบางครั้งเนี่ยมันนิดเดียวนะมันโอ้หัวใจแทบวายเลย
1: หัวใจแทบวายจริง
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้มาถึงวันนี้นะค่ำคืนนี้พี่ว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเชียร์อังกฤษเพราะว่าอังกฤษอย่างที่บอกพรีเมียร์ลีกนี่ก็มันเป็นเริ่มต้นที่พีคที่สุดก็ที่อังกฤษนี่แหละที่เมืองนี่ที่ว่าสร้างมูลค่านะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องของฟุตบอลก็เลยอะไรนะมันมหาศาลนะเนาะมาถึงช่วงหลังๆอ่ะน้องสิไลเวลาเรามองฟุตบอลเนี่ยก็บางทีก็เราดูเป็นก็เรียกเป็นการนักฟุตบอลนักดูฟุตบอลหรือนักมันมีหลายรูปแบบนะเล่นเพื่ออะไรดูเพื่อการพนันดูเพื่อสนุกรู้เพื่อมันต้องวิเคราะห์ให้หลายๆชั้นเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเราก็เห็นว่าเวลาลีกใหญ่ๆหรือว่าระดับบอลโลกเนี่ยคนตั้งข้อสังเกตไว้บ้างนะเช่นนะนี่พี่เขาคิดดีไว้พี่เขามองพี่เขาไล่มาบางคนก็จะคิดไปถึงว่าอ๋อเขาจะดูสังเกตว่าเขาจะต้องเอาไว้ทีมเนี่ยที่มันดังๆอ่ะให้มันเข้ารอบ
1: ใช่
0: เข้ารอบเพราะว่าไม่งั้นไอ้สปอนเซอร์อะไรเขาก็จะขายคือมันเป็นการค้ามันเป็นธุรกิจใช่ไหมครับมันเราพวกเราอาจจะมองไม่เชื่อถึงก็ได้ตอนหลังพี่ก็เลย
1: มันเป็นธุรกิจชัดเจนใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: แต่มันเป็นธุรกิจที่แบบมันก็สร้างกันมาเพราะน้องสิวไลลองดูดิค่าตัวรู้สึกว่าแชมป์เนี่ยแชมป์โลกรู้สึกจะได้พันเท่าไหร่นะ1,600 ล้านใช่ไหม600 ล้านดอลลาร์นะไม่ใช่600 ล้านบาท1,600 ดอลลาร์มันเยอะนะแล้วก็ไล่เรียงลงมาอันนั้นคือค่ารางวัลของไทยชนะใช่ไหมครับแต่ว่าคือเราก็ต้องมองอย่างนั้นเหมือนกันนะคืออะไรว่าถ้าจริงแล้วถ้าเกิดว่าถ้าทีมที่แดงๆเข้าไปคือพวกนี้ก็จะเป็นต้องวิเคราะห์นะต้องเสียพี่ว่ามันต้องมีอ่ะ
1: พอ
0: พี่รู้อย่างนี้ปุ๊บทางหลังพี่ก็ไม่ค่อยเหมือนแต่ก่อนเมื่อก่อนนี่จะโวยจะเชียร์จะเท้าเย็นเลยนอนกลางคืนตั้งในกระปุกเลยลุ้นนะลุ้นโอ้โห
1: ต้องทุกนัดพลาดไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหม
0: พลาดไม่ได้ครับ
1: ยิ่งทางอังกฤษเมื่อก่อนเราต้องดูสดเท่านั้น
0: ใช่เมื่อก่อนอังกฤษ
1: จะมาดูย้อนหลังมันก็ไม่มันแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มันเมื่อก่อนอังกฤษเนี่ยพิเศษมากเลยนะครับคืออยู่ในใจว่ามันก็นั่นอย่างนึงสุดเลยว่าการดูกีฬาเนี่ยถ้าเราอินมากนะครับโดยเฉพาะเราไปเชียร์เราตั้งใจมากเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมันจิตมันมุ่งไปนะ
1: มัน
0: โอ้มันร่างกายทำงานหนักนะหัวใจเนี่ยทุกลุ้น
1: มันเครียดเกินไป
0: ใช่
1: แต่มารอบนี้พี่หมอก็ไม่ได้ตามมากก็แสดงว่าไม่ได้เครียดเนาะ
0: ไม่เครียดแต่พี่ก็ดูไปสบายๆนะแต่ว่าวันนั้นก็เชียร์อยู่นะเชียร์อังกฤษเชียร์อังกฤษ
1: ได้ที่สามนะอังกฤษได้ที่สามนะ
0: ใช่อังกฤษโอเคก็ดังรางวัลได้
1: เรียบร้อยแล้ว6
0: บางคันบางวันได้จะได้เกือบพันเหรียญเหมือนกันนะเกือบพันหลายพันล้านเหรียญนะ
1: ค่ะ
0: เยอะอยู่ครับ
1: นี่ก็ชื่ออังกฤษก็เดี๋ยวคืนนี้น่าจะตี2ตีนั่นแหละนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทำการ
0: พิธีมีอะไรต่ออะไรกันนะ
1: พิธีปิดก่อนใช่กว่าเขาจะได้แข่งก็นู่นแหละที่2ที่3ก็เห็นบ้านเราอ่ะให้น้องหมูเด้งทายหมูเด้งทายว่าเป็นอาร์เจนตินานะพี่หมอหมูเด้งเลือกไอเนี่ยแตงโมอ่ะนะคะแล้วก็ที่สวนสัตว์เชียงใหม่

0: ก็มีอะไรล่ะเสือสิงกระทิงของเขาอะนะก็เป็นกิจกรรมเขาเรียกว่าส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ให้นักท่องเที่ยวได้ดูว่าบรรดากูรูแห่งสวนสัตว์เชียงใหม่เขาเลือกอะไรน้องหญิงลีหญิงลีนี่เป็นเสือดำนะคะหญิงลีกับไทเกอร์ไทเกอร์นี่เป็นเสือโคร่งร่ว
1: ม
0: กันหยิบว่าใครจะเป็นแชมป์โอ้หญิงลีหยิบใครหญิงลีเลือกสเปนเป็นแชมป์บอลโลกค่ะนี
1: ่
0: น้องหญิงลีเป็นเสือดำหญิงลีโอ้โหต้องสเปนแน่นอนนะคะแล้วก็ไทเกอร์เนี่ยเลือกอาร์เจนตินาน้องหมูเด้งก็เลือกอาร์เจนตินานี่นะคะสนุกกันใหญ
1: ่ก็มันก็เป็นไปได้แต่นุ่งสไลด์ของคนนี้มันที่จริงสเปนนี่ก็แบบพี่ชอบมาก่อนสเปนก็เล่นบอลนะก็เมื่อก่อนพี่ก็ดูวิธีการเขานะคือเขาแข็งแรงมากไอสเปนเนี่ยเป็นบอลที่แข็งแรงมากไอดาราที่ดังๆเนี่ยตอนนี้ก็เห็นก็บอกดาราคนที่อายุน้อยๆนะชื่ออะไรนะที่เมื่อก่อนที่บอกว่าใครนะที่ดังๆของอาร์เจนตินาคนนี้ชื่ออะไรนะ
0: ดังๆเหรออ
1: ืมเป็นดาราคนเนี้ยอาร์เจนตินาที่ดังที่สุดตรงเนี้ยชื่ออะไร
0: ตอนนี้เหรอคะ
1: ที่ดังมาหลายปีแล้วเนี่ยชื่ออะไรฮะและผู้ดัง
0: ผู้ดังอยู่หลายคนนะเมสซี่เหรอเมสซี่
1: สิครับเมสซี่
0: เมสซี่ใช่
1: เมสซี่เนี่ยเป็น
0: เมสซี
1: ่เป็นตำนานและเป็นได้รางวัลมาลองรอได้รางวัลอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะนะครับ
0: เมสซี
1: ่แล้วก็บอกว่าเมื่อกี่ปีนะที่ตอนที่เมสซี่เนี่ยเขาเลี้ยงดูไอ้น้องคนเนี้ยที่สเปนน่ะที่อายุแค่19ใช่มั้ยที่ว่าเป็นดาราที่คนที่เป็นดาวยิง
0: เดี๋ยวนะครับของสเปนก็คือนี่ไงลามีน
1: ลามีนนี่แหละ
0: ลามีนเด็กมากพี่หมออ
1: ืมแล้วก็บอกมันเหตุการณ์ทำไมมันมาเจอกันได้ในเมื่อแม็กซี่ก็เคยอาบน้ำให้ตอนที่เด็กๆตอนที่อยู่ในเป็นทารก
0: ใช่ลาบินยามานนี่เขาเป็น FC อ่ะก็เป็น FC ของนักเตะโลกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยไปทุกที่เวลาแบบเขาใฝ่ฝันแล้วเด็กคนนี้มันจะมีสักกี่คนพี่หมอที่ดูว่าโตขึ้นจะเป็นนักฟุตบอลโลกเขาก็ได้เป็นและได้เจอได้มาเตะด้วยนะ
1: คร
0: ับโอ้โหที่ดูดิสเปนต้องลงอยู่แล้วล่ะลามินเนี่ยยามานเนี่ยลงแน่นอน
1: ลามินยามาน
0: นะคะ
1: คือพี่เมื่อก่อนนะพี่ก็ชอบสเปนสเปนนี่ก็เป็นเล่นบอลแบบเขาเรียกว่าดุอัศจริงดุเนี่ยนะเล่นแบบไม่เหนื่อยแล้วดาราเขาก็ไม่ใช่ว่ามีเด่นๆเท่าไหร่แต่ก็เล่นดีทุกคนอ่ะนะของหลังคนนี้ของหลังนี่ก็แน่นมากพวกแข็งแรงอ่ะนะฮะโอกาสที่จะไปเจาะประตูด้านหลังคนนี้มันไม่ง่ายไงนะฮะแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยเวลาทีมที่มันเคยประสบการณ์ก็เคยเป็นแชมป์อยู่แล้วเจนีน่าเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: เรื่องของจิตใจเรื่องของสมาธินี่ก็เรื่องเป็นเรื่องใหญ่มากเวลาเล่นฟุตบอลนะเขาจิตใจเขาจะไม่ตกเขาจะไม่พูดง่ายว่าเขาสู้แบบมันมีวิธีการแก้
0: มุ่งมั่นไม่วอกแวกเลยเนาะ
1: ใช่คือโค้ชนี่ก็สำคัญมากนะครับวิธีการแก้เกมวันนั้นน่ะวันอังกฤษพี่ก็ฟังข่าวคุยแล้วพี่เขาบอกโอ้เป็นเพราะโค้ชอ่ะจึงแพ้เพราะที่จริงมันนำอยู่แล้วจะมันนำแล้วแล้วไปเปลี่ยนในใครลงไปรู้พี่เกียดตามมาวันนั้นนะพี่ก็ฟังโอ้นี่ตาไอ้โค้ชไม่ไปเปลี่ยนแบบนั้นก็ไม่น่าแพ้ อะไรอย่างเงี้ยก็ดูได้ครับดูแบบก็เรียกว่าเป็นดูเป็นกีฬาหรืออะไรดูด้วยความชอบดูเทคนิคดูการต่อบอลการอะไรต่ออะไรก็เนี่ยนะแต่ในที่สุดเราก็อย่าไปอินกันมากและลอยไปเล่นนี่เนี่ยเรื่องของการเล่นการพนันอะเพราะมันเล่นกันหลายรูปแบบไงต่อกี่ลูกอะไรต่ออะไรไม่รู้พี่ก็นะก็เตือนไว้แหละเพราะว่าบ้านเราอย่าลืมอะไรเวลามีพวกลีกมันเล่นกันอย่างหนักนะ

0: เล่นการพนันนี่หนักมากแล้วโดยเฉพาะระดับโลกนี่ก็เล่นแรงก็ฉะนั้นก็ต้องทำไมเป็นข่าวแต่ว่าได้เสียกันไม่ใช่เล่นนะเรื่องพวกนี
1: ้โอ้หมดทั่วโลกนะแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็
0: แล้วก็น้องศิวิไลนี่เชียร์ทีมไหนในคืนนี้ใจ
1: จริงๆก็เชียร์สเปนค่ะพี่หมอตอนแรกก็เชียร์อังกฤษอยากให้อังกฤษได
0: ้
1: เพราะว
0: ่
1: ามีเพื่อนเป็นชาวอังกฤษแต่ว่าตอนนี้พออังกฤษไปได้ที่3แล้วก็น่าจะสเปนแหละ
0: พี่ก็เหมือนกันนะใจพี่ก็คล้ายๆกันนะเพราะว่ามันมีความที่ชอบสไตล์บอลสเปนนะเมื่อก่อนพี่ก็ชอบอยู่ตอนที่บอลยูโรอะไรสักอย่างแล้วนะคือชอบสไตล์เขาเล่นเขาแบบคือก็เล่นดีอ่ะก็เล่นแบบไม่ตุกติกไม่อะไรนะแต่ว่าดุหน่อยเพราะว่าเล่นแรงนิดนึงเหมือนกันบางที
1: ดุหน่อยใช่ไหมคะ
0: ดุหน่อยแข็งแรง
1: เออนะคะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้หลังจากนี้เป็นต้นไป
0: คร
1: ับ พูดถึงนักบอลเนี่ยพี่หมอเขาบอกว่าเรื่องแสลงของนักบอลเนี่ยอันนี้ก็พูดถึงก็คือเรื่องของการไปมีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยเขาห้ามจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่แบบเรื่องโจ๊กหรือเรื่องจริงเรื่องอะไรไหมคะพี่หมอ
0: ก็มีงานวิจัยนะแล้วก็เก็บข้อมูลมานะพี่ก็ฟังมาเรื่อยนะก
1: ็มันมีอย่างเงี้ยมันเหมือนกันใช่ไหม
0: ที่จริงแล้วนะน้องสิไลก็เราเคยได้ยินอย่างกับนักเตะบราซิลก็ชื่ออะไรนะนั้นดังมากชื่ออะไรนะโรนัลโดอะไรนะโรนัลโดอะไรสักอย่างนะโรนัลโดคือโรนัลโดนี่เขาเป็นคนสารภาพเลยน้องสิไลเขาสารภาพขึ้นมาเองว่าก่อนที่เขาจะลงเตะนัดสำคัญเนี่ยเขาจะต้องไปมีเซ็กกับภรรยาเขาก่อน
1: อ
0: ันนี้ก็แท้จริงเราเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยนะ
1: อันนี้เขาไม่ห้ามใช่ไหมโค้ด
0: เขาเมื่อก่อนเขาห้ามมากนะห้ามนักมวยก็เหมือนกันเมื่อก่อนห้ามเด็ดขาดอ่ะแม้กระทั่งทำแมตเตอร์เมชั่นหรือช่วยตัวเองก็ไม่ได้ต้องห้ามเด็ดขาดในเรื่องเซ็กเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้นะเรื่องไม่ให้เสียพลังงานแต่ที่จริงตรงกันข้ามนะโรนัลโดก็บอกแหมถ้าวันไหนที่เขามีเซ็กมาแล้วเขามีพลังขึ้นมาอีกนะเขามีพลังแล้วก็หลังๆนี่เราก็เจอนักเตะหลายคนที่เขาสารภาพเหมือนกันเขาบอกว่าที่จริงเรื่องเซ็กนั้นนะมันไม่ใช่เป็นการบั่นทอนพลังงานใดๆนะครับมีแต่เพิ่มเพราะเราเพิ่มถ้าเราจะพูดในแง่ของหลั่งสารสำคัญจากสมองนะ
1: ค
0: ือฮอร์โมนพวกเอนโดฟินพวกอะไรต่างๆที่มันฮอร์โมนที่ดีฮอร์โมนที่มีความสุขจะทำให้มันมีกำลังอะไรนั่นแหละหลังๆนี้ก็มีเขาให้มาก็มีงานวิจัยอยู่หลายงานวิจัยเลยนะสำหรับนักกีฬานะแต่บางคนบอกไม่ต้องนักกีฬาหรอกครับต้องบอกดูคนที่ธรรมดาดีแหละก็บอกนะบอกว่าเนี่ยต้องไม่ได้มีเซ็กซ์หลายวันนะมันมองหน้ามันมองคำมันไม่สดชื่นมันบอกว่า
1: คือก็ดูมันออกเลยอย่าง
0: น
1: ี้เหรอคะ
0: นั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ก็ตามมันก็มีแบบพอสักเซสอะสักเซสจากเซ็กซ์นะหมายถึงว่า
1: ค
0: ือมันมีงานวิจัยเหมือนกันแปลว่าคือในการที่ก็หลั่งสารก็แล้วหลั่งออกกระซ่ำอ่ะนะการถึงจุดสุดยอดไม่ว่าผู้หญิงไม่ใช่เนี่ยมันจะมีการผ่อนคลายแล้วมันจะมีการให้ร่างกายอ่ะมันเหมือนกับpressure ขึ้นมาแล้วมันถูกปลดปล่อยออกมาแบบมันทำไมต้องไปอธิบายไม่ถูกเพราะเดี๋ยวหาว่าพี่ตะลึงหาว่าตะลึงไม่ใช่นะเพราะว่าในเรื่องของเพศนี่น้องสุไลโอ้มันเขียนเยอะแยะมากมายนะถ้าพี่คุยกับคนที่มาปรึกษาเนี่ยพี่คุยในเรื่องตึงตังกันได้พูดถึงเรื่องเอาคัสตัมเรื่องหนูเราบ้านได้แต่ว่าเราพูดในรายการนี้เราถือว่าเราเป็นการที่แบบต ้องระมัดระวังนะสุดเลยในการสื่อสารโดยเฉพาะเรื่องเพศเราบางครั้งก็บอกเฮ้ยไม่เรื่องวันอย่างนี้นะแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของถึงกับเรียกว่าลามกหรือเป็นคนที่ไม่สุภาพใดๆนั่นคืออะไรแต่ว่าเราเองก็เราต้องระมัดระวังแต่ว่าอยากให้เข้าใจคนที่เราก็รู้อยู่เสมอว่าสาเหตุผู้สมรสการครองรักครองเรือนผู้สามีภรรยาเนี่ยถ้าเมื่อใดก็ตามนะในเรื่องสัมพันธ์ด้านเพศมีแล้วถ้ามันไม่สมดุลจำไว้ให้ดีเลยนะสไลพี่ก็เตือนท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะบอกว่าอย่ามองข้ามนะครับคือเราอย่าไปคิดบางครั้งเนี่ยคือพูดไปแต่มันจะไม่เข้าใจว่าเวลาผู้ชายเขาไปมีอะไรข้างนอกเนี่ยไอ้เต้าหัวงูไอ้นู่นไอ้นี่นั่นอะไรเงี้ยนะคือที่จริงแล้วมันเป็นธรรมชาติตรงที่อะไรและมันตัวชี้วัดว่าไอ้ความยังแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายเขาสมองเขานั่นนะครับยังมีความทรงจำมีทำอะไรได้ดีนะครับก็นั่นแหละครับมันตัวชีวัดก็คือก็จะจัดเมื่อคนบอกเตะปิ๊บกระเด็นเตะปิ๊บกระเด็นอะไรเงี้ยนะอันนี้มันมีส่วนมีข้อเท็จจริงอยู่นะครับแต่เราอย่าไปส่งเสริมว่าให้เขาไปมีเซ็กโดยนอกลู่นอกทางไปอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าทำอย่างไรครับเมื่อคู่สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับในเมื่อมันเกิดความไม่สมดุลขึ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบกพร่องก็หาทางแก้นะครับบางทีผู้ชายบางทีเขาก็คือสิ่งที่เขาบอกว่าบุคคลโอ้เสน่ห์ปลายชวักหัวรักจนตายโอ้ผู้หญิงคนนี้เลี้ยงดีมากเลยเลี้ยงโอ้กับข้าวอย่างนี้อะไรให้กินดีหมดแต่เรื่องนั้นไม่ได้ดูแลไม่เข้าใจว่าผู้ชายเขาชอบอะไรนะครับมันไม่สมบูรณ์นะน้องคืออะไรเสน่ห์ปลายชวักแต่อันชวักทองอะไรแค่ไหนก็ไม่ได้นะต้องบอกไว้ก่อนนะนั่นแหละน้องเสียวไรอย่าลืมนะ
1: ค่ะ
0: ต้องบอก
1: ตอนเนี้ยไปถามหมดหลายคนบอกโอ้นี่แหละเขามันเป็นแค่เขาแซวกันเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเรื่องของนักกีฬาทั้งนักมวยนักฟุตบอลอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: คือเรามองแต่ว่าถ้าประเทศหลายประเทศเขาเปิดใจเรื่องนี้เปิดเผยเรื่องนี้นะแม้กระทั่งของทัพของอเมริกาเราเคยได้ยินไหมตอนนั้นที่บอกว่าคนที่เข้าไปสมมติว่าเขาไปออกหน่วยหรือเขาเรียกอะไรออกเนี่ยไปเข้าค่ายทหารหรือไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็เมื่อไหร่ก็กลับมาอยู่กับครอบครัวแล้วก็สวัสดิการเขาสามารถที่จะให้เบิกยาไอที่เฉพาะกิจอะนะไปเบิกยาได้ฟรีอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นั่นอะไรครับนั่นก็หมายถึงว่าเขาก็เห็นสถาบันครอบครัวดูอะไรว่ามันเป็นสิ่งที่ตั้งแต่โบราณมาแล้วใช่ไหมเวลาก็ไปออกศึกก็ไปรบอะไรกันมาเนี่ยสมัยอะไรนะที่เรียกว่าเวลาจะกลับมาเนี่ยก็จะต้องส่งสัญญาณมาบอกกับที่บ้านนะว่าถ้าจะมาเลยนะให้เตรียมตัวนะเตรียมตัวนึกถึงอะไรคือเตรียมตัวนี้ก็
1: จดหมายมาอย่าง
0: เงี้ยใช่ครับอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่ง
0: สิ่งเหล่านี้คืออะไรบางคนไม่ได้มองเห็นเงี้ยไม่ได้มองเห็นความสำคัญว่าสิ่งที่ได้รางวัลที่ดีที่สุดเวลากลับสู้รบกลับนะครับก็คือความรักก็เรียกว่าความเสน่หานี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญ
1: นะ
0: ฉะนั้น อย่าให้ขาดตกบกพร่องไม่ใช่เพลงกันนะเพลงกูชายเมืองสิงห์อ่ะแถวจ๋าพี่ไปหลายวันอะไรเงี้ยเพลงเห็นไหมคือบางทีมันถือไปถึงว่าอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะมันก็เอาไปนั่นได้เลย
1: ครับก็จะได้รู้อ่ะวันนี้มีจดหมายอยู่ก็เดี๋ยวจะตอบได้เพราะว่ามีเวลาเยอะเลยวันนี้ค่ะพี่หมอ
0: ครับได้เลยครับ
1: นะคะหนึ่งฉบับเนาะเดี๋ยวเราพักกันเร็วหน่อยนะคะวันนี้ได้ฟังเพลงด้วยนะคะเต็มๆหนึ่งเพลงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาตอบจดหมายกันในช่วงหน้านะคะสักครู่ค่ะ
2: ได้ครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: รางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการของค่ำคืนนี้นะคะวันนี้เราพักเร็วได้ฟังเพลงด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีคำถามยาวๆเลยนะคะที่ถามมาจริงๆถาม3ข้อแต่ว่าเขาเกิดมายาวพอสมควรนะคะสำหรับน้องผู้หญิงอายุ35ค่ะพี่หมอชอบฟังรายการวิทยุทางอสปทเกือบทุกคืนยอมรับว่าได้รับความรู้หลากหลายเพลงก็เพราะแต่งงานมา3ปีแล้วนะคะสามีอายุ39มีลูกสาว1คนเรียนชั้นอนุบาลก็ทำธุรกิจค้าขายกันรายได้ยอมรับว่าดีมากจนสามารถซื้อบ้านซื้อรถได้คนละคันมีรถส่งของจ้างพนักงานทุกอย่างรับได้หมดความสุขครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องเพศก็ไม่มีปัญหาเลยแต่เมื่อปี62ช่วงโควิดทำให้กิจการบริษัทเกือบล้มละลายลูกค้าไม่จ่ายเงินของที่สต็อกก็ติดมือออกไม่ได้หนี้ธนาคารก็ไม่สามารถผ่อนได้รถก็ถูกยึดบ้านก็ติดจำนองไปกู้เงินนอกระบบจนหนี้ล้นสามีเริ่มคิดมากนอนไม่หลับส่วนฝ่ายภรรยาก็เครียดไปด้วยจนร่างกายสู้กันทั้งคู่ค่ะยอมให้บ้านถูกยึดไปแล้วก็ไปหาบ้านเช่าอยู่หางานทำใหม่ให้ลูกสาวไปอยู่กับยายพอที่จะมีรายได้เลี้ยงตัวแล้วก็ส่งเสียให้ลูกได้นะคะทีนี้ปัญหาเริ่มเกิดก็คือว่าหลังจากมีเรื่องนี้ค่ะสามีไม่สนใจเรื่องเพศจากที่เคยมีความสุขด้วยกันมาระยะหลังเดือนนึงแทบไม่ได้หลับนอนกันเลยเหมือนจะซึมเศร้าด้วยหมายถึงสามีนะคะพูดแต่เรื่องเก่าๆเดิมๆสมบัติที่เคยมีบางคนเจ้านายบริษัทที่ทำงานด้วยได้คุยสนิทก็เล่าให้ฟังเรื่องสามีว่าเหมือนคนเสื่อมทางเพศไปแล้วทั้งๆที่อายุยังไม่เยอะก็เลยแนะนำว่าไปหาหมอแต่ก็ไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ไปสนิทกับเจ้านายหมายถึงฝ่ายหญิงนะคะปรึกษากันไปปรึกษากันมาพี่หมอกับเจ้านายจนเผลอได้เสียกันเอ้านัดพบกันบ่อยจนรู้สึกผิดสงสารสามีก็สงสารแต่เหมือนเขากินยาซึมเศร้าอยู่มากจนหมดความรู้สึกทางเพศไปแล้วก็เลยจะปรึกษาพี่หมอว่าไอ้ยาโรคซึมเศร้าเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกทางเพศหมดไปใช่หรือไม่จะมีวิธีรักษาอาการนี้ให้หายโดยวิธีไหนบ้างที่สามีจะกลับมาเหมือนเดิมกังวลมากทุกใจเรื่องที่ทำผิดนอกใจเขาอะค่ะพี่หมอเอาข้อหนึ่งเลย
1: ครับ
0: ตกใจเลย
1: จริงคืออะไรเวลาเราพูดถึงเวลาเราฟังต้นปัญหาต้นแรกที่เขา

0: จากชีวิตที่มีความสุขนะครับแล้วก็อยู่กับครอบครัวแล้วก็เหมือนกับทุกอย่างมันสักเซตอ่ะนะมันสมบูรณ์แบบไปแล้วแต่ด้วยเหตุการที่มันเกิดขึ้นนะครับมันที่มากระทบให้วิถีชีวิตวิตกระทบไปในทุกมิตินะฮะโดยเฉพาะที่พูดถึงเรื่องโควิดทีละแล้วทำมันสะเทือนถึงใจพี่ด้วยนะเนี่ยบอกไว้ก่อน
1: เป็นโควิดเป็นเหตุกันหลายบ้านหลาย
0: จริงๆนะครับทั้งสุไลนะครับเรานี่เราพูดก็พูดนะครับว่าผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเรื่องของโควิดเนี่ยที่มันล้มบางคนล้มละลายไปเลยนะนั่นคืออะไรนะครับล้มละลายมีเป็นหนี้เพิ่มนะมันก็แน่นอนครับเวลามันส่งผลไปเรื่องของด้านสุขภาพจิตแหละใช่ไห
1: ม
0: และสุขภาพจิตตัวเองไม่พอมันส่งผลไปถึงครอบครัวไปถึงอะไรไปหมดเลยมันกระทบไปหมดเลยใช่ไหมฮะทีนี้ถ้ามันเป็นปัญหาอย่างเงี้ยมันยังไงอ่ะทีนี้ก็ต้องจะถามว่าแก้อย่างไรนะฮะ
1: ใช่เพราะว่าเนี่ยเขาซึมเศร้าไปแล้วสามีเขาเนี่ยเป็นไปแล้ว
0: คืออย่างนี้นึกอะไรส่วนหนึ่งอ่ะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของที่ทั้งคู่อ่ะนะฮะก็มีลูกแล้วก็ออกมาเพื่อมาหางานทำมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อ่ะพุ่งตรงอ่ะนะฉะนั้นคือถ้ามุมของถ้าเรามุมมองถึงมุมของความรักความผูกพันระหว่างสามีภรรยาใช่ไหมฮะอันนี้ต้องบอกว่าเราก็ต้องเพราะว่าคนเวลาลำบากด้วยกันคืออะไรผู้สามีภรรยาถึงจะทุกข์ยากลำบากแค่ไหนอ่ะก็ต้องรักกันไว้ต้องกอดกันไว้ต้องแบบไม่ทอดทิ้งอ่ะนะฮะทีนี้ไม่เหตุที่มันต้องมาทำงานแล้วบังเอิญมาเจอกันแบบเนี้ยฮะทีนี้เวลาคนเราแน่นอนคืออะไรเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็ต้องการระบายมันก็ต้องการระบายออกว่าหาคนที่รับฟังนะแล้วก็พอคนฟังที่ดีคนให้การปรึกษาที่ดีนั่นแหละครับก็เรียกบุคคลที่สามคือบุคคลที่สามเนี่ยที่บอกเสมอกันเลยละคนมาปรึกษาเนี่ยคือไม่ว่าทางด้านไหนก็ตามนะบางคนเวลาให้การปรึกษาได้เวลามีปัญหาใดๆนะแต่ว่าถ้าเกิดเจ้าปัญหาคนที่มีปัญหาเนี่ยโทรไปถามเนี่ยและบังเอิญไอ้คนที่เขารู้นะว่าคนที่มีปัญหาที่เขาต้องการอะไรเขาต้องการอยากให้คนรับฟังอยากให้คนเข้าใจใช่ไหมครับก็รู้อยู่นะครับว่าต้องสิวเลยว่าณเวลานั้นน่ะคนที่มีปัญหาคืออยู่ที่เขากำลังอ่อนแอใจเขาอ่อนแอมากตรงไหนอ่อนไหวอ่อนแอแล้วเนี่ยเราเห็นบ่อยๆเลยที่แบบบางคนเนี่ยแบบไปปรึกษาไอ้ก็ให้การปรึกษาโน่นนี่นั่นแต่มันเขาเรียกว่าค่อยๆเดินเข้าไปตกหลุมโดยไม่รู้ตัวและบางคนปรึกษาโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ทำแค่ว่าอิงไปเดียวอิงอ่ะอิงในปัญหาพี่ก็เคยเป็นอย่างนี้แหละนะพี่ก็เคยอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ต้องคิดอะไรนะโน่นนี่นั่นปลอบใจไงใช่ไหมครับคือคนเวลาจิตใจอ่อนแอมันอ่อนไหวง่ายได้รับฟังอะไรที่มันเป็นกำลังขึ้นมาโอ้แบบรู้สึกมันก็เรียกอะไรแต่มันมีกำลังใจนะแต่อย่างอยู่ใกล้ชิดอยากจะพูดคุยกับเขาอีกพูดไปพูดมามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยเถิดไปถึงขั้นนั้นนะอันเนี้ยมันเป็นข้อเตือนข้อให้คิดอย่างหนึ่งครับเวลาเรามีปัญหาอะไรต่างๆเวลาจะไปพูดกับใครเวลาจะอะไรต่างๆเนี่ยเขารู้จุดของเราอะนะครับเขาก็เข้ามาแทรกจุดอ่อนของเราทีนี้ก็เลยตามเลยไปใช่ไหม
1: อ
0: ันนี้จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นเยอะมากนะเกิดลักษณะแบบเนี้ยนะฮะแต่ที่นี่มาถามเรื่องของการซึมเศร้าถ้าเราต้องมองเห็นถึงสามีแล้วก็ผู้ชายเนี่ยถ้าเป็นถ้าเราต้องคิดกันแล้วว่าโรคทุกอย่างหรือปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องแสวงหาไปหาทางแก้หาทางรักษานะฮะว่าถ้าเรารู้ว่าพวกซึมเศร้าเนี่ยก็พูดง่ายว่ายาที่ต้องไปกินรักษาซึมเศร้านะครับโดยเฉพาะหมอด้าน ด้าน

0: ิตเวชนะก็สามารถที่จะดูแลให้ต่อเนื่องอะไรเงี้ยนั่นคืออะไรแต่ว่าเนื้อสิ่งใดก็คนข้างกายเรานะสำคัญมากๆนะคนที่กำลังซึมเศร้าบางทีเขาคือเขาคนป่วยอ่ะแล้วเมื่อคนป่วยพวกนี้ก็ต้องการกำลังใจนะโดยเฉพาะไม่มีกำลังใจใดดีเท่ากับคนข้างเคียงคนข้างตัวเราเนี่ยนะต้องขอบใจต้องอะไรกันไว้ถ้าให้ดีเลยนะแต่ไอ้เรื่องตรงนั้นนะครับเรื่องอารมณ์ทั้งเรื่องอารมณ์ต้องการทางเพศการตอบสนองทางเพศอันนี้ก็เหมือนกันนะว่าถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าก็มีความบกพร่องอย่างนี้นะก็ไปพบคุณหมอในระหว่างยาซึมเศร้ายาซึมเศร้าเนี่ยเกิดอะไรบางชนิดอ่ะมันใช่แล้วมันจะทำให้เรื่องของความอารมณ์ทางเพศลดลงแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็เวลาไปหาคุณหมอต้องบอกว่าตอนนี้กินยาซึมเศร้าตัวนี้อยู่นะในระดับนี้ก็จะมียาที่จะช่วยนะครับมียามีเครื่องมือมีอะไรช่วยที่ให้เขากินให้เขาฟื้นฟูในเรื่องสุขภาพทางเพศนั้นนะครับในเรื่องจะได้กลับมามีได้เหมือนเดิมในเวลาถ้าไปทั้งช่วงสื่อเลยสามมันดีมากเลยเพราะว่าคือเวลานั้นนะครับก็ต่างฝ่ายผู้หญิงก็ต้องรู้จุดที่จะต้องพูดต้องปลอบใจแล้วก็ต้องเข้าใจในปัญหาอย่างนี้ครับนะ
1: ที่มันเกิดขึ้นทีนี้ปัญหาว่าอาการเนี่ยมันก็คือแน่นอนมันเกิดเนี่ยมาจากปัญหาเศรษฐกิจเนาะเป็นหนี้จนหมดตัวทีนี้คิดย้อนถึงอดีตที่เคยมีความสุขตอนแต่งงานปีแรกธุรกิจดีมากรุ่งเรืองอันเนี้ยวิธีการจะทำยังไงถึงจะลืมอดีตแบบนี้ได้บ้างหรือว่ามันไม่มีทางจะลืมค่ะ
0: กับเรื่องของอดีตมันเป็นอะไรเวลาถ้าเกิดเราจะพูดถึงเรื่องในกองแง่ของความจริงของชีวิตนะเรื่องของหลักเรียกว่าความไม่เที่ยงอะไรเงี้ยการต้านหลักธรรมะของเราอะของศาสนาพุทธนะฮะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องยึดไม่ต้องคิดถึงอดีตพยายามลืมอดีตที่ไม่ต้องเอามาคิดใช่ไหมแล้วก็อยู่ปัจจุบันแล้วก็อนาคตก็ไม่ต้องไปหวังอะไรมากมายเพียงแต่ว่าวันนี้เราทำให้ดีที่สุดมันเป็นผลถึงอนาคตก็ถึงวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยนะอาจารย์นั้นสิ่งที่จะมาลบล้างไอ้สิ่งที่มันฝังอยู่ในจิตตรงนี้นั่นคืออะไรไอ้ตรงที่ต้องยอมรับว่ายากพอสมควรนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่เคยบอกแล้วว่าเรื่องของพลังของจิตเนี่ยคือพี่พูดถึงเรื่องของธรรมะนิดหนึ่งนะว่าจะว่าเก่งกาจแค่ไหนเนี่ยว่าจะด้านจิตใจนั้นต้องเข้มแข็งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าที่บอกการรู้จักให้จิตใจเรานิ่งอยู่เนี่ยนะวันหนึ่งตั้ง15 นาทีนะเช่นนะตอนก่อนนอนก็รักเช้ากับวันเย็นเนี่ยเช้านั่งอะไรสักนิ่งๆแล้วก็จิตใจมันอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งหรืออะไรก็แต่ที่มันเพ่งอยู่กับอะไรก็ได้หรือกับลมหายใจเราเนี่ย5 นาที
2: ครับ
0: 5 นาทีนะครับแล้วก็กลางวันสัก5 นาทีแล้วก็ตอนเย็นสัก5 นาทีและถ้าเดินจงกรมได้นะครับ15 นาทีเช้าของวันเย็นหรือเช้าก่อนนอนก็ได้นะสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้มันเหมือนกับพลังที่มันอยู่ในจิตของคนมนุษย์เราเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญญาแล้วมันเกิดคิดอะไรได้แทนที่จะคิดสั้นคิดว่าโอ้ยเราหมดหวังสิ้นหวังอะไรแล้วเนี่ยนะมันจะมีอะไรที่เข้ามาให้เรานั้นนะมีทางออกนะครับมนุษย์เราไม่มีทางตันนะแต่มันต้องมีทางออก
1: ยังไงต้องมีทางออกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ทีนี้เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องกับเจ้านายก็ยังมีสัมพันธ์กันน่ะจะตัดสินใจยังไงที่ดีที่สุดดูเจ้านายจะคอยช่วยเหลือด้านการเงินจนเหมือนจะเป็นบุญคุณจนแยกไม่ออกรบกวนแนะนำด้วยค่ะพี่หมอเนี้ยมีเรื่องยากครับ
0: ตรงนี้ก็อยู่ที่ใจนี่แหละน้องเป็นไรนะครับอยู่ที่จิตใจว่าเรามันต้องเด็ดขาดเหมือนกันว่าถ้าเราตั้งมั่นที่ว่าเราจะต้องจัดสัมพันธ์กันแล้วนะอาจจะต้องใช้วิธีแบบยังไงดีก็เรียกว่าค่อยๆไม่ให้กระทบอะไรมากมายนะฮะแต่ถ้าคนที่ฉลาดนี่ส่วนใหญ่นี่คนที่จะใช้ถ้าเรามีสติเรามีสมาธิเรามีปัญญาเนี่ยเราสามารถที่จะบอกได้

0: ว่าคือเรากำลังเดินไปสู่ก็เรียกว่าละเมิดนะมันเป็นสิ่งที่บาปอะไรก็แล้วก็ว่ากันไปฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราทำผิดนะแล้วก็คือตอนเนี้ยก็อาจจะขอบคุณที่เคยได้ให้รับความช่วยเหลือนู่นนี่นั่นอะไรไปนะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะที่เราจะต้องมาที่เราจะต้องตัวเองอ่ะจะต้องมาทิ้งลูกทิ้งสามีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะฉะนั้นก็คือต้องเพราะไอ้นิ่มนวลแบบนี้นะหากว่าฝ่ายผู้ชายก็มีเหตุมีผลนะนะเขาก็ยินดีอ่ะก็ไม่มาขืนไม่มาทันทุรังที่จะต้องมาไม่ยอมอะไรเงี้ยนะอันนี้เรามองในแง่ดีไปก่อนจะได
1: ้
0: คร
1: ับ ค่ะแล้วถ้าเขาไม่เลิกอะทำไงฮะนี่ก็เริ่มแบบมันหูหนักเลยเนี่ยครอบครัวค่ะ
0: ครับก็เราต้องหวังว่าต้องเลิกได้นะมันอยู่ที่จิตใจเราอยู่ที่ความมั่นใจว่าความตั้งมั่นในจิตว่าเราต้องสิ่งที่ผ่านไปเนี่ยมันก็ขอให้มันผ่านไปนะแล้วเราก็ต้องหาทางช่วยต้องกลับมาดูสามีกลับมาดูครอบครัวเรานะครับอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยพี่ก็เคยให้การปรึกษาในระดับแบบพวกนี้นะคนก็นั่งร้องไห้อะไรเงี้ยผมก็บอกเขาไม่คือการตำหนิการไปเราไปตำหนิเขาว่าผมไม่น้อยแล้วอย่างคนอย่างนี้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยอย่างที่พี่บอกอ่ะไอ้มือที่สามบุคคลที่สามนี่ก็เข้ามาโดยที่ว่าในช่วงจังหวะที่กำลังอ่อนแอฉะนั้นอย่าได้ใจอ่อนเด็ดขาดนะครับอย่าใจอ่อนแล้วมีปัญหาเล็กน้อยนะทะเลาะกับสามีนิดหน่อยโอ้ยโทรไปปรึกษาคนนู้นคนนี้นะอะไรเงี้ยอย่าเด็ดขาดอย่าก็ไปในอย่าออกไปนอกอย่านำเข้าอะไรอย่าสร้างปัญหามันไปงี้นะฮะอย่ามันต่อไปเรื่อยๆถ้าไม่รู้จักนะ
1: แต่ว่าในจดหมาย3ข้อที่ผู้หญิงก็ถามมาเนี่ยเขาดูไม่ได้พูดถึงตัวเองว่ารู้สึกผิดไหมรู้สึกอะไรทำไมถึงไม่ได้อดทนเลยพวกนี้พี่หมอนี่มองในมุมของผู้ชายว่าผู้หญิงคนนี้โอเคแน่นอนแหละทำไม่ถูกหรอกแต่ว่าดูเหมือนเขาก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรนะคะ
0: ก็ไม่รู้สึกผู้หญิงใช่ไหมครับหรือผู้ชาย
1: ใช่ผู้หญิงผู้ชายเราไม่ได้ผิดอยู่แล้วเพราะว่าโอเคเขาอาจจะเครียดปัญหานี่แหละที่ว่านี้แต่ฝ่ายหญิงก็คือว่าทำไมถึงไม่ยับยั้งชั่งใจในการที่จะไปมีสัมพันธ์กับเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หม
0: อมันอย่างนี้นะถ้าเราจะพูดก็รู้ก็พูดแหละว่าหนึ่งนะเรื่องของมันก็เรียกว่ามันมีแรงขับก็คือแรงกามเอาไว้ก่อน
1: แรงกาม
0: แรงขับจากแรงกามนะอันนี้เราก็พูดกันว่าคืออารมณ์ต้องการความปรารถนาทางเพศอีกอะไรน้องเขาอายุยังไม่มากนะครับทีนี้เขาบอกไปแล้วว่าเขาไม่ได้รับตอบสนองจากสามีซึ่งมีโรคซึมเศร้าอะไรต่างๆพวกนี้นะคือมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเหมือนกับมันขาดอะไรที่มันสิ่งที่เขาเคยได้รับนะฮะแล้วก็มันขาดแล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่มันเข้าไปในช่วงจังหวะที่เขาแบบพอดีอะไรเงี้ยมันอาจจะพอได้พอหนึ่งแล้วมันเป็นสองครั้งแรกแล้วครั้งที่สองที่สามไปเรื่อยๆเราจะว่าไปนะครับแต่ว่าตำหนิก็ต้องตำหนิกันเลยนะว่ามันผิดศีลธรรมแน่นอนนะฮะครับ
1: คือมันไม่ควรตั้งแต่แรกถูกไหมคะถึงแม้ว่าเขาอาจจะมีความใกล้ชิดมาดูแลดีแต่ว่ามันก็ต้องไม่ถึงนะอีกฝ่ายนึงก็คือสามีว่าเขาป่วยอยู่ถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้ว่าจะรักษาจริงจังหรือเปล่าอันนี้ก็น่าเห็นใจ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ถูกเลย
1: อันนี้ถามในมุมว่าสมมติว่าถ้าสักวันหนึ่งเขารู้ขึ้นมาเนี่ยอาการเขาจะหนักกว่าเดิมไหมพี่หมออันเนี้ย
0: ถ้าสามีรู้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเลยนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องน้อยคนนักที่ผู้ชายจะรับได้คืออะไรแต่มันเหมือนกับถึงมันความรักความผูกพันของนะเรื่องของสามีภรรยาเนี่ยแต่ว่าในขณะที่เขาช่วงเขาป่วยใช่ไหมครับในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดไอ้ความอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์แบบใช่ไหมฮะ

0: แต่ว่าก็การรักษาโรคซึมเศร้านี่มันก็อาจจะไม่ถึงขั้นที่รักษาไม่ได้นะถ้าเขารักษาได้จริงเขากลับมาดูแลถามไม่ว่าการคือที่จริงมันมีวิธีที่จะกลับมาฟื้นฟูได้หลายวิธีนะฮะไม่ว่าเรื่องของไม่แต่เรื่องของการปฏิบัติธรรมนี่ก็ช่วยได้นะในด้านจิตใจอะไรเพราะว่าสุขภาพจิตของคนเนี่ยหรือว่าสารเคมีที่ในสมองเนี่ยที่มันหลั่งออกมาเพราะมันหลั่งมาจากความผิดปกติไอ้พวกคอร์ติซอลพวกสารที่มันเครียดสารที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเกิดสารความสุขขึ้นมามันจะเกิดสร้างสิ่งดีๆมีความคิดดีๆและมันจะส่งผลไปถึงร่างกายเราอ่ะมันจะสร้างฮอร์โมนตัวอื่นได้ดีนะก็แน่นอนร่างกายเรามันถูกควบคุมด้วยตั้งแต่เวลาต้นนิ้นพวกฮอร์โมนต่างๆเนี่ยนะของผู้ชายแล้วก็เอสโตรเจนพวกฮอร์โมนคือพวกเนี้ยถ้าเกิดเข้าใจแล้วก็ไปทำอย่างออกกำลังกายเนี่ยของคุณออกกำลังกายเนี่ยหายนะนู้นเลยก็มีน้องอยู่คนน้องเนี่ยสนิทกันว่านะทุกวันก็ยังติดทำงานกันอยู่เนี่ยก็เป็นตำรวจเป็นดีอะไรนะเขาเคยเป็นโรคซึมเศร้าเขาไปหาหมอกินเหล้าไปอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดปรากฏว่าเขามาเล่นอะไรนะเล่นเทนนิสมาเล่นเทนนิสแล้วก็มาฝึกพวกเนี้ยเขาหายเลยในความที่มันไอสิ่งที่เขาเคยคิดจะฆ่าตัวตายเขาบอกเขาคิด
1: หายเลย
0: คิดที่จะ
1: ร
0: ัก
1: ษาด้วยกีฬา
0: ด้วยกีฬาแต่เขาก็พูดถึงเรื่องจิตใจอยู่เหมือนกันก็บอกว่าเขามีวิธีการทำจิตให้นิ่งทำจิตให้นิ่งแล้วก็ไม่อะไรสักอย่างนึงก็พูดขึ้นมานะแต่มันมาเข้ากับหลักการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนั่นก็อะไรนะพลังจิตเนี่ยสำคัญที่สุดก็หนึ่งในนั้นนะครับเรื่องของการบริการฝึกสมาธิเนี่ยเปลี่ยนชีวิตนะเปลี่ยนชีวิตได้แล้วก็รักษาโรคซึมเศร้าได้อย่างเงี้ยนะฮะมันทำให้สุขภาพจิตดีมีความสุขคำว่าความสุขที่มันเกิดจากความสงบเนี่ยนะเป็นความสุขที่แบบมันเป็นความสุขที่สุขอื่นไม่สุขเท่าความสงบอย่างที่พระพุทธเจ้าว่านะฮะนัตติโลโกอะไรนะนัตติสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีไอ้สิ่งเหล่านี้คืออะไรบางทีเราก็ต้องให้จิตใจเรามีความสงบให้มันมีความสุขบ้างนะครับนั่นคืออะไรถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สุขทุกนาทีทุกวินาทีวันหนึ่งเราก็ให้สุขบ้างนะครับอาจจะทุกบ้างเครียดบ้างมันคุกคากันไปแต่ก็บอกอย่าไปเครียดนานอย่าทุกนานทุกนาทีเดียวก็บอกว่าอายุสั้นลงไป5ปีหรือ3ปีประมาณนี้นั่นเองนะ
1: โอ้
0: ความทุกข์ความเครียดก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ทุกน้อยหน่อยแต่ถ้าไม่เครียดเลยก็บอกก็ไม่ได้เหมือนเดียวทำให้คนแบบเหมือนกับสมองไม่ทำงานอะไรโน่นนี่นั่นเราก็คุยกันแบบบ้านๆนี้นะสุดท้ายแต่ว่าพี่ว่า
1: หมดเวลาครับพอดี
0: หมดเวลา
1: คร
0: ับ
1: ไม่ใช่หมดทีพ้นเลยพี่หมอให้เบอร์หน่อยค่ะเผื่อใครที่มีปัญหาเจอปัญหาคล้ายกันค่ะ
0: ครับเบอร์นะครับ0876977666 0876977666ครับผม
1: ค่ะวันอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะพี่หมอคะวันนี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: นี้เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนข่าวโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
6: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไฟอยู่ยาว
7: พอลซ่า
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์

0: บ้านพยุงเถาซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัล นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5 Most Popular YA Novel รางวัล นิยาย YA ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนข่าวโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่

0: างวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงรัก

0: ลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: จิตมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 Pavel นเรศ B3 พีทวสุธร B4

0: กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟัง FM

0: อ่ะกลับมาช่วงสุดท้ายของเราสองคนแล้วนะครับเที่ยงคืน7นาทีครับพี่บอมพี่บอมว่าหน้าเหมือนใคร
1: หน้าเหมือนต้องฮูเปลี่ยนเคแต่ตอนนี้เราดูช่องรัชอยู่นะโอ้ดีมากเลย
0: ดีมากเลย
1: เออนึกถึงตอนที่ไปถ่ายรูปกันนะหลังๆไม่ค่อยได้ไปถ่ายรูปแล้วโอ้ไปถ่ายแบบเนี้ยโอ้พี่ถ่ายแบบเนี้ยบิกินี่
0: ไม่ใช่แบบนี้คือเป็นจ็อบหรือว่าเป็นง
1: าน
0: ใน
1: เ
0: ห
1: ล
0: ็กงานใน เหล็กอะไรเงี้ยอ
1: ๋
0: อ
1: ดีมากเลย
0: ดีมากเลย แต่ว่าตอนนี้ไม่ละ
1: ก็อยากอยู่แต่ขี้เกียจ
0: นี่ขี้เกียจด้วยขี้เกียจด้วย
1: ผมแบกกล้องมันหนักเงี้ยนะ
0: หรอ
1: ไปแล้วมันบางทีไปถ่ายใช้เวลาเยอะ
0: เขามีแต่คนบอกว่าพี่บอมถ่ายรูปสวยเออพี่จะแบบทิ้งตรงนั้นไปแล้ว
1: ไม่ทิ้งหรอกแต่ว่ามันยังหาเวลาเหมาะๆไปถ่ายไม่ได้บางทีเหนื่อยบางทีไปถ่ายรูป
0: อย่างนี้ช่วงนี้ได้เอากล้องออกงานอะไรบ้างปะ
1: แทบไม่ได้ออกเลยล่าสุดเราไปถ่ายรับปริญญาหลาน
0: รอแล้วก็แบบเก็บไว้อย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ตัวอูทักนี่ต้องใส
0: ่เออต้องหาออกแล้วกล้องมันเรียกร้องแล้วพี่ต้องออกทริปเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมเห็นก็มีทริปต่างจังหวัดอะไรด้วยนี
1: ่กูต่างจังหวัดไม่ไหว
0: เหรอ
1: ไกลไปพี่เอาในกรุงเทพนี่แหละใกล้ๆ
0: ไปถ่ายเขาต้องเสียตังค์อีกปะ
1: เอาเสียตังค์ดิยังไม่ถ่ายฟรีหรอครับพอนางแบบว่าต้องกินข้าว
0: ต้องทำมาหากินกันหน่อยอาชีพเขาอาชีพเขาอืมนะฮะตอนนี้ก็พยายาม

0: เปิดหลายๆเว็บไซต์ที่เป็นความเคลื่อนไหวก่อนนัดชิงชนะเลิศนะครับ
1: ครับ
0: ก็มีคำถามที่เหมือนเราถามหลายๆคนนะครับว่าชาติไหนที่มีโอกาสเป็นแชมป์โลกมากกว่ากันอลันเชียร์เรอร์นะครับเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าความกล้าหาญน่ะความเป็นอาร์เจนตินาเนี่ยเฮ้ยจะช่วยให้อาร์เจนตินาได้แชมป์โลกอลันเชียร์เรอร์บอกแบบนั้นนะแต่เขาบอกเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็คิดว่ามันยากแน่นอนคู่นี
1: ้ใช่
0: พอมันยากต่อการคาดเดานะครับคือเขาบอกว่าถ้าจะพูดถึงสเปนเนี่ยเขาย้อนกลับไปในนัดที่สเปนใช้วิธีการเล่นกับฝรั่งเศสเขาบอกว่าโอ้โหมันเวรี่กู๊ดเลย
1: ใช่ครับ
0: มันยอดเยี่ยมซะเหลือเกินนะครับเขาบอกแต่อย่าลืมนะว่านั่นคือสเปนทีมเดียวกับที่เล่นในเกมแรกของทัวร์นาเมนต
1: ์วันนั้นน่ะพี่ว่าวันที่เสมอเคปเวิร์ดใช่ไหมพี่ว่าแค่ยิงไม่ได
0: ้ครับ
1: เพราะรูปเกม
0: มันยิงยับเลยวันนั้นในวอร์ซินย่า
1: ใช่
0: เขาบอกว่าพวกเขาชนะเคปเวิร์ดไม่ได้นะครับแล้วก็เคยมีแมตช์ไปแพ้สวิตเซอร์แลนด์ในปี2010เขาย้อนกลับไปไง
1: โอ้นั่นนานมาแล้ว
0: นานมาแล้วนะครับตอนที่เขาคว้าแชมป์ได้มันก็จะมีจุดที่มันเป็นจุดบกพร่องอยู่นะครับเขาบอกว่าแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นกังวลเกี่ยวกับสเปนแล้วก็ฟอร์มการเล่นนะครับดังนั้นเนี่ยสเปนยังถูกมองว่าเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็วิธีการครองบอลวิธีการคอนโทรลเกมเชียร์เรอร์บอกว่ามันเหลือเชื่อมากๆแต่นี่แต่เมื่อคุณมองไปที่อาร์เจนตินาเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยอาร์เจนตินาเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากจริง
1: ๆครับ
0: หลายต่อหลายเกมละทั้งการตามหลังอียิปต์นะครับแต่ว่าก็การนัดที่เจอกับอังกฤษด้วย
1: อ้
0: าวแต่ก็กลับมาได้เชียร์เรอร์บอกนะครับนี่แหละครับมันจะมีบางอย่างในตัวคุณสมบัติที่มันต้องน่าชื่นช
1: ม
0: นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนบอลอาร์เจนตินาหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นคนที่แบบเชียร์หรือไม่เชียร์เนี่ยนี่แหละต้องชื่นชมความกล้าหาญของการเล่นในแต่ละเกมของอาร์เจนตินาและเมื่อมีเมสซี่อยู่ในทีมเนี่ยมันจะมีโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นเสมอสรุปดังนั้นโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมขอเลือกอาร์เจนตินาเพราะใช้คำว่าความกล้าหาญนะครับแล้วก็การที่เขาผ่านในแต่ละเกมที่มันออกมาแบบนี้เขาเลือกอาร์เจนตินาเป็นแชมป์โลก
1: แต่ผมว่านะผมมีเหตุผลข้อเดียวที่ผมเถียงว่าอาร์เจนตินาไม่ได้นะเพราะว่าซอกการ์ดเนี่ยตัดเสื้ออาร์เจนตินาใส่ฮะวันนี้ฮะ
0: พี่วาวด้วย
1: วาวไม่รู
0: ้พี่วาวก็ใส
1: ่วาวด้วยเหรอโอ้โหสองกำลัง
0: หมูเด้งครับหมูเด้งเลือกใครพี่ดู
1: ก็ไม่รู้หมูเด้งเลือกใครแต่รู้ว่าซอกการ์ดเลือกเมสซี
0: ่ไม่ใช่เขาเคยใส่อาร์เจนแล้วไหมเหรอซอ
1: แต่จริงอ่ะผมเห็น
0: เขาไม่เคยใส่สเปน
1: เขาสัมภาษณ์ก่อนนี้เขาบอกว่าเขาไม่อยากใส่เลยเจนิน่าเพราะเขาเชียร์เมสซี่เราไม่รู้ยังไงเนี่ย
0: เออทำไมอ่ะ
1: ล่าสุดปรากฏมาว่าใส่เสื้อเมสซี่
0: เขาได้
1: แล้วมีนี่เลยนะ
0: ตัวตัวเองหรือเปล่า
1: เออมีน้องแพ้มันนอนอยู่ข้างๆด้วยโกด
0: อ๋อ
1: นะฮะ
0: มันจะไม่ได้ตรงนี้แหละ
1: ก็ต้องมาดูว่าอาถรรพ์จะยังอยู่ไหมอาถรรพ์ซอกการ์ดนะ
0: โอ้พี่ถ้าเขายังทำให้เจนิน่าไม่ได้แชมป์โลกนี่ก็ต้องพิจารณาตัวเองนั่นแหละ
1: แสดงว่าของจริง
0: จริง
1: อ๋อโอ้นี่ที่บนโนนาเลสนะครับมีแฟนบอลจินน่านี่เขาเอาธงชาติจินน่ามาเขาเรียกว่ามันเป็นธงชาติที่ยาวมากนะเป็นกิโลนะฮะ
0: ครับ
1: ก็คือเหมือนทำเป็นคอนเทนต์อะนะมากลางตามถนนที่กรุงบนโนนาเลสนะครับซึ่งก็น่าจะปิดถนนแล้วดูรถเลยขาไม่มีเลย
0: โอ้ผมว่าวันนี้นี่ปิดประเทศอะ
1: เออบรรยากาศคึกคักนะฮะก่อนเกมนะก็แล้วก็มีคำถามหนึ่งที่เหมือนที่เราถามวันนี้แหละว่าวันนี้ตัวนั้นทามจะขึ้นไปรับถ้วยแล้วไปยืนถ่ายรูปเหมือนตอนฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกหรือเปล่า
0: ไม่เหลือ
1: เอออันนี้จาก BBC นะ BBC ก็มีความเคลื่อนไหวก่อนเกมมาเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรจะทำก็เข้าไปติดตามได้
0: ใช่เพราะว่าเขาจะขยับมาเป็นไทม์ไลน์เรื่อยๆ
1: ใช่ตอนนี้ทอมครูซมาแล้วนะครับ
0: ทอ
1: มครูซมาแล้วโรนัลโดยันใหญ่ก็มาแล้วนะเรียกว่าคนเด่นคนดังก็ทยอยเข้ามา
0: ทอมครูซมีวิธีมาไหมหรือว่ามาปกติ
1: เดินมาที่เฉยเลยนึกว่าจะโหนเชือกโหนอะไรมาแกก็ไม่ยอมแก่ทีนะทอมครู
0: ซ
1: นะอ๋ออันนี้มีล็อบบี้วิลเลียมด้วยนะ
0: เออใช่ใช่
1: นะครับที่จะขึ้นโชว์แล้วก็นิโคลเชอร์ซิงเกอร
0: ์
1: รุ่นใหญ่กันเลยว่ะนะฮะแล้วก็มีเจนนิเฟอร์ฮัตสันนะที่จะขึ้นแสดงด้วย
0: โอ้โหนี่นี่กล้องจับไปบนอัธจันทร์ก็มีไม่รู้จักกันบ้างอ
1: ่
0: ะ
1: สงสารคนภาคอะฮะดูเลย
0: โอ้จริง
1: พี่จ๊ะพี่
0: น่าจะใช่
1: กับพี่น้อง
0: พี่น้องน่าจะใช่แล้ว
1: คุณฉุยพี่น้อง

0: วันนี้เนี่ยพวกเซเลบพวกคนดังอะไรเนี่ยถ้าเป็นอดีตนักเตะก็เขายังชั่วนะถ้าเป็นดาราบางทีก็อย่างเราเองก็อาจจะรู้จักนะครับกับแค่บางคนก็มีใครมาดอนน่าด้วยไหมพี่ใช่ไหม
1: มาดอนน
0: ่าชากีราบีทีเอสจัสตินบีเบอร
1: ์48ทีมนะครับ104เกม38วันครับสำหรับฟุตบอลโลก2026กำลังจะจบแล้วนะ
0: โอ้โหหน้าเว็บไซต์ The Sun นี
1: ่ยังไงฮะ
0: ฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศแต่ว่าพาดหัวข่าวด้วยการเอานักร้อง
1: จากเดอะซันน่ะ
0: เอานักร้องเลยนะจริงไอ้วิธีนะครับปิดแล้วก็วิธี half time show เนี่ย
1: เออ
0: มันเป็นจุดขายในวันนี้แทนนะครับ
1: เนี่ยน่าเสียดายนะเดี๋ยวน้องลิซ่ามาขึ้นซะหน่อยนะ
0: แต่ก็นักพิธีเปิดก็ลิซ่าไปแล้วอ่ะ
1: ได้แสงแล้วว
0: ันนั้นก็ไปที่สหรัฐอเมริกาด้วยนี่ใช่ไหม
1: อ
0: ่
1: าใช่
0: นะครับ
1: จริงๆนี่บ๊อบบี้วิลเลียมนะมีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะเรื่องบุคโยซาก้าที่ไม่ได้เล่นในรอบรองดันมาทำให้ติดนักชิงที่สามเลยโอ้โห
0: มันก็เล่นได้นี่หว่า
1: เออถูกใช่ไหมโดนถามมันมีเยอะหน่อยแล้วตอบง่ายๆเขาบอกว่าวันนั้นผมรู้สึกว่ามาร์เก็ตโรเจอร์น่าจะเล่นดีกว่าจบ
0: คอมบี้เมนูนี้เอาจริงนะผมว่าซวยนะ
1: พี่ว่าเจ็บการเมืองด้วยเมื่อวานเนี่ย
0: เจ็บจริงป่าว
1: พี่ว่าเขาคงคุยกันนั่นแหละไม่ต้องให้มันเล่นประมาณนี้ประมาณว่าสโมสรก็อาจจะขอได้เล่นเดี๋ยวมันเจ็บไงสุดท้ายเลย
0: แต่ว่าจิตใจนักเตะมันก็แบบเฮ้ยไปถึงนู่นแล้วมันไม่ได้สัมผัสเกมเลยอ
1: ่
0: ะใจดำ
1: ก็ไม่ได้เล่นไม่เท่าไหร่หรอกกลายเป็นว่าเขาไปเลือกพวกเจ้าแทนนี่เจ้าสั้นอะไรเล่นในแมตช์อย่างปานามาอะไรอย่างเงี้ยเดียแคนไลท์เจ็บก็ไม่ยอมให้เมนูเล่นไปเอาลิเจมาเล่นกลางแทนอะไรเงี้ย
0: เออจริง
1: เออ
0: มันน่าน้อยใจไป
1: คือไม่คิดจะใช้ด้วยใช่ไหมไม่คิดจะใช้งานเลยประมาณนี
0: ้บางคนบอกว่าในวิธีปิดเนี่ยวันนี้นะครับให้จับตาดูบทบาทของทอมครูซนะว่าจะมาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าม
1: ันไม่เฉยไม่ได้นะเขาบอกว่ามันแต่ไอ้ตามที่ฟีฟ่าจั่วมาบอกว่าจะมาปรากฏตัวเป็นพิเศษอะไรปรากฏตัวเฉยไม่ได้ขึ้นแสดงอะไรแต่ไม่รู้ปรากฏตัวแบบไหน
0: เขาบอกบทบาทวันนี้ก็เคยทำมาแล้วอย่างพิธีปิดโอลิมปิกใช่ไหม
1: ที่มาจากหลังคาไง
0: อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าครั้งนี้ก็คงจะต้องมีกิมมิกอะไรที่เก็บไว้เป็นทีเด็ดบางอย่างนะครับอ
1: ีธานทัน
0: มีบางคนบอกโหนี่ถ้าน้องเนเน่ได้อเมริกันก็ทาเลนต์เลย
1: โหพี่ก็ของน้องเนเน่นี่ไปย้อนดูแบบคลิปเก่าๆนี้ยิ่งน่าตกใจอีกนะตอนเด็กเด็กกว่านี้ก็ยังเก่งแล้ว
0: เล่นเก่งเล่นเก่ง
1: เพลงแรกที่น้องเล่นจำได้น้องบอกว่าน้องฝึกโซโล่เพลง Hotel California ซึ่งสำหรับพี่แม่งยาก
0: พี่เป็นคนเล่นกีตาร์ป่ะ
1: เล่นแต่ว่าพี่ไม่ได้เก่งขนาดแบบว่าโซโล่อะไรขนาดนี้นะผมว่าโอ้มันยากมากนะ
0: ใช่ได้เห็นที่น้องเขาแต่งเองป่ะล่ะ
1: เออ
0: โหนิ้วแบบอะไรนะเล่นได้ไงก็ไม่รู
1: ้มหัศจรรย
0: ์ทั้งเก่งทั้งพรสวรรค์หลายอย่างควบคู่กันไปแต่เราโหวตไม่ได้นะคนเขาบอกคนไทยในอเมริกันก็ต้องช่วยกันโหวตเยอะๆหน่อยนอกจากคนอเมริกันเองแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่ใช่คนอเมริกันหรือว่าคนประเทศแถบในตรงนั้นที่บางประเทศที่สามารถโหวตได้ลองให้คนไทยโหวตดิพี่
1: จริงๆเนี่ยไม่ต้องเป็นแชมป์ไม่ต้องเป็นอะไรแล้วแค่นี้ก็โหได้แล้วลูก
0: ผมเข้าไปดูในช่องอะยอดวิวเยอะสุดของช่องอเมริกันก็ทาเลนต์อะ
1: ทะลุร้อยล้านวิวแล้วใช่ไหมล่ะ
0: ไม่มีคลิปไหนเลยในช่องเขาใน TikTok ที่จะยอดวิวเท่ากับเนเน
1: ่ก็ถ้าเกิดใครเป็นคนดู YouTube แล้วดูพวกช่องที่เขาทำรีแอคชั่นอะโอ้โหฟาลงฝรั่งนี่ต้องมีเนเน่บางคนน้ำตาไหลอะโอ้โห
0: แต่ฝรั่งบางคนมันก็นะ
1: มันต่อกระแสแล้ว
0: มันก็ใช่มันก็มีโอเวอร์ไปบ้าง
1: มันจะมีบางคนที่มาโหนเลยก็คือจะอวยอย่างเดียวแล้วบางคนก็วิเคราะห์จริงจังเลยเงี้ย
0: บางคนมาโอ้โหมาถึงจะหูน้ำหูน้ำตาไหลอย่างเดียวเลย
1: ก็เลือกดูเอา
0: ครับเขาบอกรายชื่อคอนเฟิร์มนะพี
1: ่
0: ใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนมีเขาคอนเฟิร์มรายชื่อเพราะว่าบางแหล่งเขาส่งรายชื่อมามันจะมาเร็วขนาดนั้นเหรอเดี๋ยวผมดูก่อนเพราะว่าบางเว็บไซต์เขาบอกว่ามันอาจจะมาแล้วเดี๋ยวผมดูในฟีฟ่าหรือว่า Twitter ของอาร์เจนตินาแป๊บนึงนะเพราะว่าบางทีนัดชิงชนะเลิศมันอาจจะมาก่อนเวลาไหมพี
1: ่ไม่แน่ใจ
0: มีโอกาสเหมือนกันนะเราจะได้รู้ไงว่าวันนี้ใครลงสนามเลยครับอาร์เจนตินาในน่าจะยังหรือมั้ง
1: อ
0: เว็บไซต์ฟีฟ่าก็ยังเพราะว่าตอนนี้มันประมาณ1ชั่วโมงกับ40นาทีบอลจะแข่งใช่ไห
1: ม
0: น่าจะยังนะโอเคนะครับเพราะว่าบางแหล่งมันอ้างว่านี่คือคอนเฟิร์มรายชื่อแล้วผมยังไม่พูดแล้วกันนะครับพูดแต่ว่ามันเป็นเดอะซันเลยนะเขาอ้างจากนักข่าวที่อยู่ที่นู่นอ่ะเดี๋ยวผมลองหาอีกที่หนึ่งแล้วกันเพื่อบอกไปเดี๋ยวมันเป็นนัดชิงชนะเลิศด้วย ว่าเป็นของแท้หรือเปล่านะครับ
1: ลองดู
0: เลยผมลองดูให้ลองหา
1: คิดว่าของเจนิน่าก็ไม่น่าจะต่างจากไอ้ชุดที่เล่นในรอบรองเท่าไหร
0: ่ผมว่าไม่น่าจะเปลี่ยนเลยด้วยซ้ำนะ
1: ถ้าจะเปลี่ยนอาจจะเป็นตำแหน่งของจูเลียโน่ซิโมเน่อาจจะเอาโรดริโก ดูปอลงมาเล่นแทน
0: โหวันนั้นลงมาแล้วดุใช้ได้เลย
1: โอ้ดุสีได้เตะเข้าไปทั่วเลย
0: ดุจุยเลย สวมวิญญาณพ่อลงมาเล่นเลยอ่ะ โอ้โหสุดๆไปเลยวันนั้น
1: เล่นเหมือนพ่อเลยนะครับ
0: นี่มันตัวลุกหรือตัวรับเนี่ยผมยังงงเลย
1: ซิโมเน่ยิงตำแหน่งตัวลุก
0: เนี่ยเล่นเป็นตัวแบบตัวพึ่งงานตัวนะครับตัวไล่บอลได้เลย
1: จริงๆมันจะบางทีมันอาจจะออกก่อนประมาณ45นาทีก่อนแข่งชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงอ่ะ
0: ใช่อ่ะก็รอสักครู่แล้วกันนะ
1: ครับ
0: เอาแบบให้มันแน่นอน 100% นะครับแต่ว่าถ้าไล่ดูจากสื่อบางแหล่งที่เขาอ้างว่ารายชื่อออกแล้วเนี่ยเอาง่ายๆโดยที่ไม่ต้องบอกรายชื่อนะสเปนไม่เปลี่ยนเลยนะ
1: เปลี่ยนทำไม
0: ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน
1: เปลี่ยนก็ชุดเดิมนั่นแหละฮะไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายก็เล่นไปแล้ว
0: ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วก็ฝั่งอาเจนเนี่ยก็ไม่น่าจะเปลี่ยนด้วยนะ
1: ยังไม่
0: เห็นชื่อของซิเมโอเน่นะ
1: ยังไม่ออก
0: รอก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เห็นหลายๆชาติก็อย่างสเปนเนี่ยนะครับแก๊งอดีตนักเตะที่มีมาปรากฏตัวที่บิลบอร์ดในนัดชิงชนะเลิศแล้วเนี่ยตามภาพที่ผมดูจาก AFP เนี่ยมีชาบีเอร์นันเดสดาวิดบีย่านะครับแล้วก็ยอเรนเต้ก็มานะกองหน้านะชื่อหน้าเขาชื่ออะไรนะ
1: ใครนะ
0: ยอเรนเต
1: ้มาร์กอสยอเรนเต้ไหนออฟเฟนันโด
0: เฟนันโดยอเรนเต้ผมจำไม่ได้มันมี
1: กองหน้าตัวใหญ่ใช่ไหม
0: หลายยอเรนเต้แล้วก็มีเฟนันโดเอียโรนะครับมีมิเชลซาวกาโดอีเก้กาซิยาร์ดนี่เขาถ่ายชักภาพร่วมกันที่บิลบอร์ดนะครับนัดชิงชนะเลิศในเกมไฟนอลนะฮะก็เนี่ยน่าจะขนกันมานะครับเสร็จสับแหละนะครับคือเพราะว่าตอนนี้ตามเว็บไซต์ของการรายงานข่าวเนี่ยก็เหมือนเพิ่งห่มโรงก่อนเตะประมาณ2ชั่วโมงนะเพราะว่าเขาเพิ่งทยอยรายงานความเคลื่อนไหวเข้ามาทีละช็อตนะครับก็พูดถึงการแข่งขันในการช่วงชิงดาวซันโวนะครับแล้วก็ผลงานการเจอกันซึ่งหลายๆคนก็น่าจะทราบกันไปแล้ว
1: ครับ
0: นะครับดูข้อความมันต่อนะครับ
1: ครับผม
0: บอกโดนัลด์ทรัมป์เชียร์เจนครับเพราะแบนสเปนไป
1: ใช่เขาเพิ่งมีปัญหาก
0: ับอิหร่านที่เขาไม่ยอมไปเปิดหน้าน้ำหรือว่าไปช่วยเข้าใจแล้วที่ตอนนั้นรัฐมนตรีของสเปนก็แข็งข
1: ้
0: อ
1: ใช่ใคร
0: จะไปยอมสหรัฐอเมริกาแล้วประเทศแถบนั้นไม่ค่อยมีประเทศไหนทำเหมือนสเปนเลยนะสเปนนี่คือแบบสั่งมาไม่ทำ
1: ใจเขาได้
0: อ๋อที่ไม่ช่วยเหลือทางการทหารเป็นไปได้นะฮะถามว่าคุณชิตพลไปไหนก็น่าจะช่วงบอลโลกแหละครับนะครับแต่ว่าถ้าหลังจากบอลโลกแล้วเนี่ยก็น่าจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับพี่ชินน่าจะติดธุระนะฮะ
1: ใช่
0: ดูใน Facebook กันบ้าง
1: ครับ
0: นะครับของ FM 99เพราะว่าเราเหลือเวลาอีกไม่เยอะละนะครับก็จะหมดช่วงเวลาของเราแล้ว
1: ครับ
0: ผมดูช่องทางการไลฟ์สดแป๊บหนึ่งนะ
1: ช่วงนี้ก็มีทีมแบบพิมพ์ดีเริ่มกลับมาอุ่นเครื่องแล้วนะติ ดตามดีๆนะฮะเมื่อวานแมนยูอุ่นไปแล้วเรียบร้อยโดนเล็กแฮมเผาเครื่องไป
0: เล่น
1: จนหนึ่ง
0: ครึ่งแรกตัวจริงที่ส่งไปก็ไม่ได้แย่นะ
1: ไม่ได้แย่
0: ดีด้วย
1: ดูอังเดซันโตเล่นไงเมื่อวานถือว่าปีกับเสียเงินซื้อนี่ไหมของเกมยูทีวีกับสโมสรหน่อยไม่แพงนะปีหนึ่ง200กว่าบาทเอง
0: ครับ
1: ก็ซื้อไปดูช่วงปีซีซั่นเนี่ย
0: อ๋อคุณธีรพัฒน์บอกเห็นเหมือนคุณหญิงปฐมาใช่คุณหญิงปฐมาไปด้วยในฐานะอะไรนะ
1: อะไรเป็นสมาชิกไอโอซี
0: ประธานของ

0: IOC ใช่ไหมคณะกรรมการโอลิมปิกนะฮะเห็นอยู่เห็นอยู่ใช่ใช่ขอบคุณมากนะครับผมจัดไม่ได้นี่ก็เชียร์ทายผลเข้ามาเยอะเลยนะครับชอบอาเจนครับแต่ผมว่าสเปนน่าจะเข้าวินเอาดิ
1: จริงๆมีหลายคนที่ชอบอาเจนแต่ว่ายอมรับว่าสเปนเขาเหนือกว่า
0: จากเด็กบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีนะทุกคนคงคิดว่าถ้าเกิดส่งเมนูลงยิงได้ก็โดนด่าทำไมที่ผ่านมาไม่ส่ง
1: ข
0: นาดนี้ไม่ส่งก็โดนด่าอยู่ดี
1: เขาวิเคราะห์กันแบบนี้หลายคนเหมือนกัน
0: งั้นก็ไม่ต้องเจ็บยังไงก็โดนด่าอยู่ดี
1: ใช่เพราะถ้าเกิดเมนูมีชื่อแล้วไม่ได้ลงอ่ะโดนด่า
0: สมมติลงไปแล้วมัน
1: แล้วลงไปแล้วดันเล่นดีก็โดนด่า
0: โอ้บันไลนะ
1: เพราะฉะนั้นเองเจ็บดีกว่าจบเรื่องเลย
0: ก็ขอให้มันเจ็บไม่จริง
1: เจ็บไม่เยอะหรอก
0: ถ้ามันเจ็บจริงมาแมนยูก็แบบโอ้อะไรวะเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วก็ไม่ได้ระบุนะว่าเจ็บอะไรแค่บอกว่าเจ็บเฉยๆแล้วก็ไม่มีชื่ออะไรเงี้ย
0: ก็เมนูเงียบๆไว
1: ้เมนูแบบกูจะเจ็บอะไรให้แล้วไม่ได้เล่นเลยเนี่ย
0: อุตส่าห์ลำบากตากตำมาบอลโลกเขาด้วย
1: ทำตัวน่าสงสารด้วยใส่หูฟังเหมือนโดดเดี่ยวผู้น่ารัก
0: เหมือนมาเอาบรรยากาศอย่างเดียวอ่ะ
1: เออโอ้โห
0: แล้วกลับบ้าน
1: ถ้ามาเอาบรรยากาศแบบนี้กูซื้อตั๋วมาดูเองก็ได้ได้ไปเที่ยวด้วยพักผ่อน
0: เห็นแล้วน่าสงสารมีคนหนึ่งคนที่แบบโอ้โห
1: อุตส่าห์ดิ้นรนนะจนได้ไปฟุตบอลโลกนะเมนูเนี่ย
0: เมื่อวานกองเต้เล่นหน่อย
1: ไม่เห็นนะ
0: เมื่อวานไม่เล่นก็แปลว่าวันโลกนี้ก็ไม่ได้เล่น
1: แต่กองเต้เขาเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยมีประเด็นอะไรแล้วไง
0: คือแต่ฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายคุณก็ส่งเขาหน่อยเพราะว่าเมื่อวานลงเนี่ย
1: ลองดูซิไม่น่านะ
0: เมื่อวานผมไม่ได้ดูเกมน
1: ี้ไม่เห็น
0: ไม่เห็นไม่มีกองเต้
1: เพราะพี่ภาคอยู่ไม่ได้เอ่ยชื่อ
0: ก็ไม่ได้เล่นอยู่ดี
1: น
0: ะครับ
1: แต่แชเกียเล่นเล่นไม่ดีด้วยเป็นนั่งหงอยอยู่ข้างต้นท้า
0: ผมว่ามันไม่เหมาะกับฝรั่งเศสชุดนี้มันช้า มันช้าก
1: ว่ามันจะออกบงออกบอลนะดึงจังหวะเยอะ
0: เพราะว่าแชกีเป็นคนที่เวลาได้บอลมันจะมีจังหวะส่วนตัวกึกหนึ่งของมันผมพูดไม่ถูกอ่ะพอจับแล้วมันก็จะกึกกัก
1: งักพี่ก็ว่าอยู่ทำไมก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาย้ายมาอยู่แมนซิตี้เดชองก็ไม่ค่อยใช้นะตอนอยู่ยงอ่ะใช่ป่ะอาจจะเป็นจังหวะที่จังหวะนรกอ่ะ
0: แต่ผมว่าคนไอ้แชกีมันจะมีความมั่นใจความดื้อของมันอยู่ประมาณนึง
1: ใช่ๆคือนักบอลเก่งมันต้องมีความดื้ออย่างเง
0: ี้
1: ยนิดนึง
0: ก็พี่ดูอยู่กับเป๊ปมันยังกล้าเดาะบอลน่ะแล้วไม่มีเป๊ปเดี๋ยวคอยดูเนี่ยบอกเลย
1: เอาไม่อยู
0: ่ไม่แน่นะมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแอบฟังเสียงอูไม่เล็กตั้งแต่96แล้วครับขอบคุณมากนะครับ
1: ไม่เล็ก
0: ใช่ครับบอกว่าวิธีปิดถ่ายกี่โมงครับตาจะปิดแล้วตอนนี้
1: ก็ก่อนเกมอะฮะลองติดตามดู
0: ครับเชียร์เลอร์ก็เชียร์แค่ใจอ่ะแต่ข้าเนี่ยเชียร์ด้วยปัจใจเชียร์ใครดี
1: อุ้ยถึงกันลงปัจใจเลยทีเดียว
0: เข้าวัดเลยครับถ้าเป็นปัจใจครับนะฮะก็มุมมองของแต่ละคนน่ะก็คงมีเอาเหตุผลมาประกอบแล้วก็คงคิดไม่เหมือนกันก็เป็นเรื่องปกติ
1: ครับ
0: นะครับเขียนแปะข้างฝาไว้กระทิงดุแชมป์อ๋อนะครับ
1: โอ้ถ้าอาร์เจนตินาได้แชมป์นี่คือมันเป็นประวัติศาสตร์หลายอย่างมากนะใครที่ชอบเรื่องข้อมูลประวัติศาสตร์ได้เชียร์อาร์เจนตินาเล
0: ย
1: ก็จะเป็นฉากจบของเมสซี่แบบสวยๆเลย
0: น่าจะเยอะน่าจะเยอะนะครับสวัสดีครับพี่บอลพี่อู๋ครับคืนนี้อยากให้ลากยาวไปถึงลูกโทษเลย
1: ก็ได้นะเพราะผมไม่ได้ภาคอีกแล้วไง
0: ถามหน้าห่างกับพี่โอ๊ตก่อนแต่เห็นเขาเลิกต้องออกตีห้าอยู่แล้วนี่ใช่ไหมอ๋อ
1: ต้องออก
0: ใช่ๆผมเห็นเวลาที่เขาเขียนไว้อ
1: ๋อไม่แน่นะถ้าไม่จบก็ต้องลากไปดิถูกป่ะ
0: มันก็ต่อเวลามันก็ตีห้าอยู่แล้วนี่พี่ยิงจุดโทษอะไรเงี้ย
1: สามคนภาค
0: เขาจะเอาหรือเปล่าอะไรกันนะแต่คืนนี้สนุกแน่นอนเพราะว่าเป็นแมตช์ที่พิเศษจริงๆนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยถ้าใครปั่นโค้งๆเนี่ยรอได้เลยรอได้เลยนะฮะ
1: เขาบอกว่าไอ้พิธีปิดเนี่ยจะมี90นาทีก่อนเขี่ยลูกเขี่ยลูกมันกี่โมงตีสองใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่90นาทีก็สักตีหนึ่งอะไรก็มาแล้วมั้ง
0: ครับอ๋อนี่ไงมาก้าเขาลงรายชื่อให้ดูแล้วนี่ว่าคือรายชื่อมันมาแล้วครับแต่ว่าในเพจที่บางเพจที่มันเป็นออฟฟิเชียลเนี่ยเขาก็จะยึดตามเวลาไว้พี
1: ่
0: เขาก็จะไม่แหวกกฎแต่ว่าไอ้สื่อเนี่ยนะครับก็จะไปเอาข่าวมารู้เบื้องต้นละนะครับก็อย่างมาก้าบอกเนี่ยเราได้11ผู้เล่นตัวจริงของสเปนมาแล้ว
1: รั่วรั่ว
0: อูไนซิมอนก็เป็นอย่างที่ผมบอกในเดอะซันผมเห็นมาแล้วแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเชื่อได้ขนาดไหนก็อย่าเพิ่งไปรีบร้อนแล้วกันถ้าเทียบจากมาก้าจากเดอะซันนะ

0: ก็จะเป็นอุไนซิมอนแบ็กจะเป็นคูคูเรย่ากับปอโร่
1: ครับ
0: เซนเตอร์ลาปอกกับกูบาซี่เหมือนเดิมมิดฟิลด์ครับโบรดี้ฟาเบียนลุยแล้วก็ดานิเอลโอโมแล้วก็ปีก2ฝั่งก็ลามินยามาลกับอเล็กซ์บาเอน่าเหมือนเดิ
1: ม
0: ก็น่าก็เป็นโอยาซาบาลก็ตามนี
1: ้ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไร
0: ถ้าไม่มีใครเป็นอะไรก่อนเกมอะไรมากมายก็ตามนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นฝั่งของอาร์เจนตินาก็คงตามนี้แล้วมั้งครับโกก็จะเป็นเอมี่มาร์ติเนสกองหลังก็จะมีลิซันโดกับโรเมโล
1: ครับ
0: แบ็คขวาเป็นโมลีน่าแบ็คซ้ายเป็นนะครับ
1: ตายาฟิโก
0: ้มิดฟิลด์นะครับใช้ไอ้นิโก้กอนซาเลสใช่ไหมไอ้ชื่ออะไรนะ
1: ไอ้นิโก้กอนซาเลสเป็นตัวริมเส้น
0: เออนี่มันมีหลายกอนซาเลสนี่มันกอนซาเลสอะไรวะ
1: นิโก้กอนซาเลสถ้าเป็นไอ้นี่นะถ้าเป็นอาร์เจนตินาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เห็นเขาเดี๋ยวผมดูก่อนมันมีตัวเดียวไหมกอนซาเลสเน
1: ี่
0: ย
1: นะมันมีกี่กอนซาเลสว่านิโก้กอนซาเลสของแมนซิตี้วะ
0: เออเพราะว่ามันขึ้นมาแค่กอนซาเลสมันก็ไม่ขึ้นตัวหน้าเลยว่ามันเป็นกอนซาเลสอะไร
1: เออ
0: เออนะฮะมิดฟิลด์เอนโซแน่นอน
1: ใช่
0: เอนโซเดอปอลแม็กอลิสเตอร์นะครับมิดฟิลด์นะ
1: เออของอาร์เจนตินาชื่อนิโก้กอนซาเลส
0: ใช่ไหม
1: ชื่อเหมือนกันเลย
0: เออผมยังว่าเลยก็เป็นอ๋อนี่คนรักกอนซาเลสไหมพี
1: ่ก็คือชื่อเล่นมันคือนิโก้กอนซาเลส
0: นั่นแหละนั่นแหละถ้าเป็นตามนี้นะครับแล้วก็กองหน้าเป็นเมสซี่กับฮูเลียนอัลวาเรซ
1: ครับ
0: นะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่มันดูผิดโผหรือว่าเป็นประเด็นในเรื่องของผู้เล่นรายชื่อตัวจริงนะก็ตามที่บอกไว้เลยนะครับเดี๋ยวให้ช่วงหน้าเขาย้ำรายชื่อนะครับแบบออฟฟิเชียลอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะตอนนี้ในเว็บไซต์ FIFA ในหน้าแมตช์การแข่งขันเนี่ยที่มันขึ้นมาเป็นไลน์อัพเนี่ยยังไม่มานะครับอ่ะโอเคเราทิ้งท้ายช่วงเบรกเรานะครับไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามทีมงานได้ต่อนะครับก่อนที่กำลังจะเข้าสู่นัดชิงแชมป์เลิศฟุตบอลโลกกันละนะครับเอาวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับทุกๆช่องทางเลยนะครับพี่บอมประพลผมอู๋อัครเทพต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ทีมชาติสเปนสร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซในฟุตบอลโลก2026โดยการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วหลังจากโค่นฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศ2-0ทัพลาโรคาภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนเก่งอย่างลุยส์เดลาฟเวนเต้กลายเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยสถิติตัวเลขที่น่าทึ่งแข่ง7นัดชนะ6นัดเสมอ1และยังไม่แพ้ใครยิงได้ถึง13ประตูและเสียเพียง1ประตูเท่านั้นและที่สำคัญทีมชาติสเปนเก็บคลีนชีตไปแล้วถึง6นัดด้วยกัน
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือน

0: ถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: ฟัง FM 99

99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: สวัสดีครับเที่ยงคืน39นาทีนะครับต้อนรับผู้ฟังทาง FM 99ที่เปรดิโอคือหมายแข็งแรงครับเข้าสู่ช่วงของนาจินาไลฟ์ฟอนโลกันต่อนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวอยู่กันชั่วโมงครึ่งนะครับคันเวลาก่อนที่เกมนัดชิงชนะเลิศว่างสเปนกับทางอาร์เจนตินาจะเตะนะครับแม้ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากนหังแล้วก็พี่โอ๊ตนะครับแต่ช่วงนี้ก็อยู่กับเจมทันพิสิทธิ์และผมสนก่อนนะครับสวัสดีทักทายเจมด้วย
1: สวัสดีครับพี่สนก็ช่องทางการติดต่อก็ติดส่ง SMS เข้ามาคุยกันได้ครับ4689899รวมถึงช่องทางทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วย
0: ครับ
1: ครับผมวันนี้พี่สนใส่เสื้อสเปนเลยนะพี
0: ่มั่นใจไงมั่นใจ จบใน90นาที
1: 90เลยไหมพี่วันนี
0: ้20
1: ครับผมก็เป็นค่ำคืนแห่งเกมนัดชิงฟุตบอลโลกหลังเดินทางมาประมาณเดือนกว่าๆนะพี
0: ่
1: 104แมตช์คืนนี้ก็จะเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศระหว่างสเปนกับอาร์เจนติน่าที่เมดไลฟ์สเตเดียม
0: เร็วนะคือโอ้โหนึกว่าเตะพิธีเปิดไอ้คู่แรกไปเมื่อวานตอนแรกก็นึกว่าเออมันเพิ่มทีมจะนานแต่จริงๆก็เร็วนะก็เป็นฟุตบอลโลกที่สนุกอ่ะ
1: เดือนกับอีก19วันไหมวันอ่ะ10กว่าวัน
0: ครับ
1: อืม
0: อาเจนว่าไงอ่ะสเปนหรืออาเจนเห็นใส่แดงมาสเปน
1: วันนี้ผมก็ใส่ชุดกันหนาวสีแดงเลยเพราะผมเนี่ยเชียร์สเปนมาตั้งแต่แบบนานแล้วพี
0: ่ไม่เกี่ยวว่าที่นี่มันหนาวนะเน
1: ี่ยที่นี่ก็หนาว
0: อันนี้ออกอากาศจากตู้แช่ปลา
1: อุ้ยหลังๆ
0: โอ้เย็นจัด
1: ห้องส่งเรานี่หนาวแบบหนาวสุดขั้วเลย
0: อ
1: ืมครับ
0: อ่ะก็ส่งข้อความมาคุยกับเจแล้วผมสนได
1: ้ครับผม
0: SMS 4689899แล้วก็ Facebook Live กับ YouTube Live ก็มีเนาะ
1: ใช่ครับ
0: Facebook Live นี่ต่อจากอันที่แล้วเลยป่ะเจมหรือว่าเริ่มใหม
1: ่ Facebook อัน
0: ที
1: ่แล้ว
0: ต
1: ่
0: อใช่ไหม
1: ขึ้นใหม่ครับพี่
0: ขึ้นใหม่
1: ทั้งเฟซบุ๊กเลยแล้วข้อความนี้ก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆนะพี่ก็ทักทายเข้ามา
0: ใครยังโสดก็ติดต่อเจมได้นะ เพราะว่าน้องผมก็ยังเหมือนเดิมไหมยังเหมือนเดิมไหม
1: เหมือนเดิมครับพี
0: ่นึกว่าถือว่าแถวนี้ไปเดี๋ยวนี้ไปแถวคลอง3หรือว่าไปดูบอลบ่อยก็เจอแถวสาวก็ไม่โสดแล้ว
1: ก็ยังเหมือนเดิมครับช่วงนี
0: ้ก็ติดต่อได้เลย
1: บ
0: อลจบแต่เจมไม่จบยังหัวใจยังว่าง
1: ยังว่างอยู่พี
0: ่
1: ครับผม
0: ครับโอ้โหนี่พิธีการก่อนเกม
1: ม
0: ีอะไรเนี่ยนี่วงอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้คือมีแสดงอยู่นะ
1: เป็น
0: พิธีสดที่สนาม
1: เป็นพิธีเปิดที่เมดไลก็เป็นการแสดงน่าจะเป็นกลุ่มนักดนตรีเขาเรียกว่าคล้ายๆเป็นผมไม่แน่ใจ
0: ตีกองอ
1: ่ะตีกองใช่ใช่พวกกองที่เป็นกองประยุกต์พวกนี้
0: แต่อาจจะไม่ใช่วงดัง
1: ใช่
0: ก็เป็นเหมือนแบบมีเล่นดนตรีก่อนบอลเตะนะครับแต่คือพักครึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าจะเบรกถึงครึ่งชั่วโมงก็ไม่ใช่นะ
1: ครับ
0: ฟีฟ่าบอกว่าอาจจะประมาณ10กว่านาทีไม่ถึง20อ่ะแบบคือก็ โชว์ไม่ได้ถึง20นาทีแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการเตรียมกองเตรียมการลดน้ำสนามด้วยอะไรแบบนี้ก็อาจจะเลทจากช่วงเบรกปกติที่15ก็อาจจะเป็นประมาณ19นาที17นาทีได้ประมาณนี
1: ้ก็จะช่วงฮาร์ฟไทม์โชว์นี้จะมีวง BTS มาเล่นด้วยครับจัสตินบีเบอร
0: ์
1: มาดอนน่ารวมถึงชากิล่าที่มาบอลโลกบ่อยกว่าอิตาลีนะพ
0: ี่วง BTS นี่รถไฟฟ้าเหรอ
1: BTS นี่น่าจะเป็นวงบอยแบนด์เกาหลี
0: พี่ไม่ทันด้วยแบบว่าไม่ได้เป็น K-POP เหมือนหัวหน้าเจมส์
1: ไงพี่เจ๋งพี่เจ๋งเขาที
0: ่ผอ.เบ่ง
1: เป็นผอ.เบ่งนี่เป็นเรียกว่าแฟนคลับ BTS
0: แต่ผมว่าเดี๋ยวผอ.เบ่งมาแน่เลยน่าจะมาประกบนะหังครับดูแลอะไรอย่างงี้มั้ย
1: น่าจะมารอรับนะหังอยู่นะพี่
0: ครับ
1: พี่เจ๋ง
0: อ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยไลน์อัพผมเห็นน่าจะทีมงานช่วงที่แล้วแจ้งไปแล้ว
1: ครับ
0: แต่เดี๋ยวดูผลบอลให้ก่อนละกันใครที่ยังตามอยู่นะช่วงนี
1: ้ครับผม
0: บัลแกเรียนี่โบเตฟกับเชโนมอลยัง 0-0 นะครับเอสโตเนียนี่ฮาจูกับไพรเดยังเป็นฮาจูนำอยู่ 5-2 แล้วก็มีฟินแลนด์นี่ลีกรองนะครับ VPS 2นี่นำทาง HJK Academy 6-2 บอลไอซ์แลนด์นี่ KR Reykjavik นำสตานาน 5-0 เลยแล้วก็นอกนั้นมีโรมาเนียนะครับซูเปอร์ลีกาเปโตรุนนี่นำดินาโมบูคาเรสต์ 1-0 นะแล้วก็ทัลเลเซียลีกรองนี่อาร์เซนอลทูล่าโอ้โหอันนี้เคยอยู่ลีกสูงสุดนะแต่ปัจจุบันตกมาแล้วก็อาร์เซนอลทูล่าตามอยู่ 0-1 ส่วนอุ่นเครื่องนี่โอ้โหเอาอีดีฟ้าของซาอุนี่นำยาโฮดาลูของทางมาเลเซีย 3-1 นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนพวกที่จบไปได้ผมเปิดให้เพราะวันนี้ก็มีพวกฟุตบอลสแกนดิเนเวียนเตะกันนะก็น่าจะจบกันไปหมดแล้วเพราะว่าโหเหมือนช่วงนี้ก็เหมือนลีกท้ายกับฟุตบอลโลกกันนะครับ
1: ใช่ครับก็ช่วงนี้เนี่ยมี
0: อะไรบ้าง
1: เคลิกเตะด้วยนะพี
0: ่
1: ก็เป็นอันยางเสมอกับ
0: นันยางเหรออ
1: ันยางอันยาง
0: อันยางนะโอเค
1: อันยางเสมอแล้วก็อีกทีน
0: ึ
1: งเน
0: ี่ยเสื้อม่วงนะ
1: ใช่ครับบูชอนบูชอนเนี่ยแพ้ FC โซไปเด
0: ี๋
1: ยวผมเช็คสกอร์ให้นิดนึงครับ
0: ก็มีนี่ไงบูชอนแพ้ที่โซไป 0-3 อันยางเสมอกับกวางจู 1-1 แล้วก็ถ้าคู่อื่นเนี่ยก็มีฟุตบอลสวีเดนออสเวนคานนะครับลีกของสวีเดนเนี่ย F บอกแพ้เซนอุสไป 1-3 นะครับแล้วก็ฮามาบี้ชนะทางเดนเกฟอร์ 4-0แล้วก็แฮมสตัดวันนี้แพ้ฮักเคน0-2นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนฟินแลนด์ไวเคาสซีก้าเนี่ยยาโรนะครับเสมอกับอินเตอร์ตูคู0-0โอ้โหจ่าฝูงวันนี้สะดุดนะอินเตอร์ตูคูนะครับดังนั้นโรมาเนียจบไปแล้วคู่หนึ่งคือยูครูชเนี่ยชนะทางฟาลุนไป 2-1 นะครับแล้วก็ไอซ์แลนด์นี่จบไปคู่หนึ่งมีเวสต์มาเนียเสมอกับเคเอคูเรลลี่2-2สวีเดนลีกรองนี่เป็นนอร์โคปิงนะครับชนะทางแซนวิเคน3-0แล้วก็นอร์ดิกชนะทางโอเลโบร2-0รวมถึงวานาโมนี่แพ้ลุงสกิลไป 2-3 นะครับแล้วก็ถ้าอุ่นเครื่องอะเอาเฉพาะคู่ที่คุ้นหูแฟนบอลบ้านเราอะนะก็มี SK ไปแก้เอาแพ้ชาวแก้ไป 2-4 นะครับคราเวียชนะเซบีย่า 1-0 นอกนั้นมีสวมการ์ดนี่แพ้เอาฮีราของซาอุ 1-2 นะครับ
1: ครับ
0: อ่ะน่าจะประมาณนี้นะ อยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมก็พิมพ์มาสอบถามเจมได้
1: ครับผมส่วนในสนามนี้ตอนนี้เป็นโชว์ของไอโชว์สปีดนะพี
0: ่
1: ยูทูบเบอร์ชื่อดังก็เป็นยูทูบเบอร์คนแรกที่ได้เล่นพิธีเขาเรียกว่าได้มีส่วนร่วมกับพิธีเปิดและปิดของบอลโลกพิธีปิดบอลโลกด้วย
0: ในฐานะติ่งโรนัลโดใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: โชว์สป
1: ี
0: ดนี
1: ่ล่าสุดก็แกก็ไปเชียร์เจนีน่าอยู่นี่แกก็ไปเรื่อยเลยโชว์สปีด
0: ทุกที่ที่มีแสงเนี่ย
1: แต่ผมชอบเวลาแกเปิดการนักบอล FC เนี่ยแกชอบอ่านชื่อนักบอลไม่ค่อยถูกเลยแล้วก็เป็นมีมบ่อย
0: อ่ะเดี๋ยวไล่เรื่องของไลน์อัพอีกรอบนะครับนัดชิงฟุตบอลโลกนะครับ2026ซึ่งก็ออกมาแล้วนะ
1: ครับผม
0: เผื่อใครพิจารณาขั้นสุดท้ายนะครับวันนี้สเปนนี่ประตูเป็นดูนายซิมอนนะแบ็คขวาเปโดปอโรนะครับแบ็คซ้ายมาคูคูเลย่าเซนเตอร์เป็นปาวกูบาซี่กับอเมริกลาป็อกนะครับมิดฟิลด์มีฟาเบนลูอิสกับโรดรีนะตัวลุกมีลามินยามาดานี่โอโมแล้วเอ็กซ์บาเอน่าหน้าเป้าแบบฟอลนายเป็นมิเกลออยาซาบาวนี่ก็โอ้โหก๊อปปี้เพลทเลย
1: จากเกมที่แล้วเลย
0: เหมือนเดิมดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็ชุดเต็มสำหรับสเปนวันนี้พวกมิเกลเวเรนิโน่เปดรีเฟรนตอร์เลสนี่ก็วิลเลียมคนนี้เป็นสำรองนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนอาร์เจนตินานะครับ 4-4-2 ประตูไปเอมี่มาร์ติเนสนะครับแบ็คขวาเป็นมอนเทียลอุ้ยอันนี้เปลี่ยนนะเขาปกติเขาจะใช้โนเอลโมลีน่าใช่ไหมเจม
1: ใช่ครับปกติเป็นโมลีน่า
0: ด้านซ้ายเป็นนิโคลัสตายาฟิโก้นะครับเซนเตอร์เป็นลิซันโดมาร์ติเนสกับทางคริสเตียโนโรเมโรนะกองกลางเมลซิตมาริสเตอร์กับเอนโซ่ฟานาเดสด้านขวาเป็นเดอเปาด้านซ้ายเป็นนิโก้กอนซาเลสแล้วก็คู่หน้าเป็นเมสซี่อ่ะฮูเลนอัลเบเลสเพราะนั้นวันนี้ก็เราตาโลมาร์ติเนสเป็นสำรองพวกนายโอโมลีน่าซึ่งปกติตัวจริงเป็นสำรองแล้วก็พวกอย่างโจนี่ยูเรโน่เซเมเน่ที่นั้นที่แล้วตัวจริงเนี่ยวันนี้ก็สำรองนะ
1: ครับผม
0: ก็เป็นชุดที่ตามความคาดการเลยทั้งคู่นะครับ
1: ก็คู่นี้เคยเจอกันในฟุตบอลบอลโลกเนี่ยครั้งเดียวก็คือปี1966เลยครับตอนนั้นเนี่ยอาร์เจนตินาเนี่ยชนะสเปนไป 2-1
0: คร
1: ับ ก็ไปที่อังกฤษได้แชมป์โลกเมื่อ60ปีที่แล้ว
0: โคตรนาน
1: จริงๆจะได้เจอกันในเกมบอลถ้วยแชมป์ของยุโรปกับอเมริกาใต้จะเจอกันแต่ว่าเกมเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วโดนยกเลิก
0: ไปลาฟาโนลิซิมา
1: ใช่
0: ก็คือมาจากคำว่าไฟนอลนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ไอ้สเปนในฐานะแชมป์ยุโรปอาร์เจนแชมป์อเมริกาใ

0: ใช่
1: จริงๆมีโปรแกรมจะเตะแต่ก็ยกเลิกแต่ก็เกิดขึ้นจนได้ในค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวก็ได้ดูกันเพราะว่าล่าสุดเจอกัน2018อุ่นเครื่องที่บ้านสเปนอ่ะสเปนอัดไป 6-1 เลย
0: ใช่
1: ก็ตอนนั้นเป็นยุคที่อาเจนยังหาจุดลงตัวไม่เจอตอนนั้นเป็นซามเปาลีแต่ปัจจุบันเป็นทางด้านคุณซื้ออย่าง
0: สคา
1: โลนี่ก็ผมว่าเขาจูนอาเจนเล่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะ
0: ครับแล้วก็สเปนเนี่ยถ้าคว้าแชมป์โลกคืนนี้จะเป็นชาติแรกที่ได้แชมป์โลกทั้งชายและหญิงใน2ครั้งติดต่อนะพี่เพราะว่าปี2023เนี่ยสเปนชุดหญิงเพิ่งคว้าแชมป์โลกมา
1: ครับ
0: สเปนผู้ชายคืนนี้ก็มีโอกาสที่จะรุ้นอีก1แชมป์เหมือนกัน
1: ก็ถ้าอาเจนได้จะเป็นสมัยที่3
0: ใช่
1: แต่ถ้าสเปนได้จะเป็นสมัยที่2เพราะสเปนเคยได้ครั้งแรกตอนปี2010
0: 16ปีแล้ว
1: ที่แอฟริกาใต
0: ้ครับตอนนั้นก็ชิงกับเนเธอร์แลนด์แล้วเป็นอินเนสตาให้ยิงในช่วงนาทีที่116
1: ต่อเวลานะ
0: ใช่ครับ
1: นั่นก็คือไลน์อัพนะครับแล้วก็ผลฟุตบอลที่สรุปกันให้
0: ครับผม
1: ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวไปดูข้อความมีไหมข้อความ
0: ข้อความนี่ทาง YouTube เนี่ยทักทายเข้ามาเยอะครับคุณปั๊กเนี่ยทักทายเข้ามาตั้งแต่ต้นรายการบอกสวัสดีครับแล้วก็รัสเซลไม่จบการขันครับจากคุณจอมพลน่าจะหมายถึง F1 นะพี่วันนี
1: ้
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับสเปนผ่านไหมครับคืนนี้จากคุณชูวิทย์
1: โอ้คุณชูวิทย์เลยเหรอล่ะ
0: คุณชูวิทย์ที่ถามเพราะว่าสเปนผ่านไหมพี่
1: เชียชูอ่ะมันต้องผ่านแหละแต่เมื่อวานนี่เมื่อวานคุณชอบสเปนชอบฝรั่งเศสหรืออังกฤษอ่ะ
0: ผมชอบอังกฤษเมื่อวาน
1: จริงเหร
0: อผม
1: คุณเปลี่ยนหรือเปล่า
0: ผมนี่อังกฤษกับสเปนสองชาติ
1: เหรอเมื่อวานผมนั่งจัดกับพี่บอลสิรินันก
0: ็
1: ชอบฝรั่งเศสทั้งคู่เรียบร้อย
0: ไปก่อนเลย
1: ทางนี้ไลน์อัพดูโอเคกว่าอังกฤษนะ
0: ไม่ได้ครึ่งแรก
1: ตาม04กลายเป็นชาวเก้เหลือจะเชื่อนะฮะ
0: ก็เราบอกว่าคุณบอลบอกว่าฟีฟ่าอาเซียนเป็นการดูงานเพื่อจะเช็คว่าสมควรให้โควต้า1ทีมจากอาเซียนไหมครับ
1: ก็ดีก็ผมมองว่าก็มีฟีฟ่ามาจัดการก็ดูซิว่าระบบของฟีฟ่ามันจะทำให้ทัวร์นาเมนต์บ้านเราแถวนี้จะดูน่าดูขึ้นหรือเปล่านะ
0: แล้วก็คุณกิติบอกว่าคนที่อเมริกาเนี่ยเข้าสนามได้ครบยังครับแถวตรวจความปลอดภัยน่าจะยาวมาก
1: ก็ดูเหมือนเต็มแล้วนะ
0: ตอนนี้มีภาพสด
1: เนี่ย
0: เต็มแล้วพี
1: ่เต็มแล้ว
0: ส่วนรอบๆสนามก็คนก็ไม่ได้ต่อแถวยาวเดินแบบเดินมีพื้นที่เดินเข้าสนามได้ง่ายๆอยู่ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีพี่อู๋ไม่เล็กนะครับพี่อู๋ช่วงที่แล้วนะพี
1: ่
0: บอกว่าพิธีถ่ายกี่โมงครับตาจะปิดแล้วก็ตอนนี้ถ่ายแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้พิธีในสนามก็ถ่ายแล้วนะพี
1: ่ครับ
0: แล้วก็บอกว่าเชียร์เลอร์ก็เชียร์แค่ใจแต่ถ้าเชียร์ด้วยปัจจัยเนี่ยจะเชียร์ใครดีล่ะครับ
1: โอ้โหผมว่าสเปนไม่แพ้ใน90นาทีอ่ะอยู่ที่ว่าชนะได้หรือเปล่านะ
0: ครับผม
1: มองว่าไง
0: ผมก็เชียร์สเปนผมว่าสเปนน่าจะในเวลาเหมือนกันนะพี
1: ่
0: แล้วก็บอกว่าเขียนแปะข้างฝาไว้ครับว่ากระทิงดูแชมป์แน่แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่บอมพี่อู๋คืนนี้อยากให้อ
1: ันนี้น่าจะข้อความ
0: ช่วงที่แล้วป่ะน่าจะข้อความช่วงที่แล้วนะพี
1: ่
0: ในยูทูบประมาณนี้ครับ
1: ของเราน่าจะนี่ไงเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่ต้นสนพี่เจมเรืองแสกจากคุณนันทพงศ์นะ
0: ครับผม
1: นี่บอก BTS ย่อมาจากบังทันโซยอนดันโอ้ขอบคุณมากเพราะว่าบางทีเรื่องเคป๊อปอะไรผมก็ไม่ได้ทราบอ่ะนะ
0: ครับ
1: อันนี้บอกว่าดีใจสุดบอลโลกใกล้จบสักทีเพื่อนที่ไม่สนิทอยู่ก็ไม่รักจากก็ไม่คิดถึง
0: อ้าว
1: โอ้ไม่ชอบฟุตบอลโลกเหรอ
0: ครับแล้วก็บอกว่าชากิลี่นี่มากี่โมงครับ
1: น่าจะชากิล่าไหม
0: ชากิล่า
1: ชากิลี่น่าจะไม่เกี่ยวแล้วนะฮะเซดานชากิลี
0: ่ก็มาช่วงฮาร์ปไทม์โชว์ครับก็พักครึ่งเดี๋ยวจะแสดงร่วมกับมาดอนน่าแล้วก็จัสตินบีเบอร์ด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าสเปนไม่พลาดครับคืนนี้จากคุณนันทพงศ์
1: คร
0: ับแล้วก็บอกว่าถ่ายทอดสดตอนเตะไหมคะไม่ได้ถ่าย
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เป็นบรรยายสดนะเป็นอารมณ์เหมือนฟังวิทยุฟังพอดแคสต์นะ
0: ครับ
1: ก็ถ้าดูสดก็ต้องโมโดแม็ก29เลยเพราะวันนี้เขาให้ชมฟรี
0: ครับ
1: แต่ถ้าใครอยากฟังเสียงพากโกงก็เนี่ยแหละฟังคลื่นเราต่อ
0: เดี๋ยววันนี้นะห่างกับพี่โอ๊ตฤทธิพงศ์นี่จะมาพากย์นะพี่
1: พี่โอ๊ตฤทธิกร
0: พี่โอ๊ตฤทธิกรพี่โอ๊ตฤทธิกร
1: เปลี่ยนชื่อพี่โอ๊ต
0: เปลี่ยนชื่อเลย ดึกๆก็จะเบอร์นิดนึงครับพี
1: ่
0: เดี๋ยวพี่โอ๊ตนี่น่าจะใกล้มาแล้วส่วนอาหารก็น่าจะเดี๋ยวพี่เจ๋งน่าจะรอรับอยู่นะพี
1: ่ซึ่งวันนี้นี่ก็

0: เห็นมีงานอีเวนต์ด้วยที่สวนรถไฟ
1: ครับ
0: ที่สวนอะไรนะ
1: สวนวชิระ
0: ก็สวนวชิระเป็นทัศน์ก็สวนรถไฟก
1: ัน ใช่
0: ชื่อเต็
1: ม
0: สวนลุมแล้วก็มีที่โมโนสตูดิโ
1: อ
0: น่าจะพลึกนะ
1: สองที่เลยก็ใครสะดวกตรงไหนนะก็ไปร่วมงานได้แต่เมื่อกี้ผมดูก่อนเข้ารายการเนี่ยที่สวนไฟเนี่ยคนเริ่มเยอะแล้วนะพี่วันก่อน
0: เห็นเขาบอกเปิดเข้าตั้งแต่สุก 4-5 ทุ่มแล้วมั้ง
1: ใช่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมได้ไปดูเกมที่อังกฤษเจอกับนอร์เวย์น่ะพอตีสี่ประตูเปิดปั๊บคนวิ่งเข้าไปกรูปเข้าไปหาที่นั่งเลย
0: คุณไปดูบอลหรือคุณไปดูสาว
1: ผมไม่ดูบอลอยู่ดี
0: ใช่เหรอทำไมเสียงแอลเสียงแอล
1: วันนั้นเนี่ยมีโ
0: หแฟนบอลดูเมื่อไหร่ก็ได้ดูสาวก่อนเนี่ยพี
1: ่ครับผม
0: มีทาง Facebook คุณประสิทธิ์มาทักทายนะ
1: ครับ
0: จอมพลนะฮะคุณประสิทธิ์บอกตัดยางไปด้วยฟังไปด้วยนะครับจากเขาพระทองชะอวดอ่ะก็พูดคุยกันได้นะครับข่าวมีอะไรไม่เจมเมื่อวานนี้ที่เจอข่าวช็อกไปแล้วอาร์เซนอลโดนปาดมอร์แกนโรเจอร์เขาเซ็งเลยวันนี้มีข่าวอะไรไหม
1: 116ล้านปอนด์นะพี่โรเจอร์เมื่อวาน
0: เอาไปเลยเฮลซี
1: ก็ตอนแรกเนี่ยมีข่าวเชลซีตลอด
0: แล้วก็อาร์เซนอลมาตลอดด
1: ิมีข่าวอาร์เซนอลมาตลอดก็เป็นสุดท้ายเป็นเชลซีที่ได้ไป
0: เจ้าบุญจ้องอันนี้จ้องโตนาลีก็เสร็จสเปอร
1: ์ครับ
0: จ้องไอ้เจเรมี่มองกาก็ไปซิตี้จ้องมอร์แกนโรเจอร์ก็โซนเชลซีสงสัยไม่ต้องซื้อแล้วมั้งปีนี้อาร์เซนอล
1: อาร์เซนอลนี่ตอนนี้ยังไม่ได้ใครเลย
0: ก็ฮินคาบิเย่ไง
1: คาบิเย่ไปคนเดียว
0: ไม่ฮินคาบิเย่แต่จริงๆมันก็คือเงื่อนไขบังคับซื้อนะซีซั่นที่แล้วแล้วแต่เอามาลงงบดุลปีนี
1: ้
0: ไอ้ที่ได้เนี่ยคือนี่อิลานเมดิเย่ประตูสำรองของลีดอ่ะเอามาเป็นมือสาม
1: ล่าสุดอยู่เชลซีก็มีข่าวกับแม็กซ์ซองเลยควยคนนึง
0: โอ้โหเชลซีคิดดีๆนะเมื่อคืนอย่างรั่วเลยเขาเรียกซาลิบาปอมอ่ะทรงผมทรงหุ่นนี่คล้ายวิลเลียมซาลิบาเลยแต่ว่าโหความแน่นอนนี่คนละเกตเลย
1: ครับฮาเลนี้ตั้งค่าตัว55ล้านปอนด์เลยพี
0: ่เอ้ยไม่แพงนะ
1: เพราะว่าตามตลาดเนี่ยเมื่อช่วงซัมเมอร์นี้ก็มีกองหลังอย่างฟันแฮงเก้ที่มึงย้ายไป
0: ของไบตันเน
1: ี่ยใช่50ประมาณ50เหมือนกัน
0: เปอร
1: ์
0: ชานพอลฟันแฮงเก
1: ้ครับอีกคนนึงเนี่ยมีอีกคนนึงที่ย้ายพร้อมๆกันเนี่ยค่าตัวใกล้ๆเคียงกันมีลูก้าอุสโควิด
0: อ๋อนี่ดาวรุ่งสเปอร์ไงที่ปีแล้วปล่อยให้ฮัมบูร์กยืมแล้วเล่นดีในบุนเดสแล้วเดชาบี้เขาไม่ใช้เขามองว่ายังเด็กเขาก็เลยปล่อยแล้วไบตันเอาไปปั้นเดี๋ยวก็อีก 2-3 ปีแล้วเนี่ยขาย100ล้าน
1: ครับ
0: เป็นเซ็นเตอร์โคเอเชีย
1: พอ2คนนี้ค่าตัวระดับเนี้ยพาเลทเลยเอาบ้างก็เรียกค่าตัวละควร55เลยดูแล้วก็มีโอกาสเสร็จเชลซีอีกรายไหมพี่ก็เชลซีปีนี้เสริมเยอะมาก
0: คือถ้าเงินถึงหมูพาเลทปล่อยอยู่แล้วเชลซีนี่เขาได้เอมาโกปาเลสต้าแบ็คขวาตาลันต้าไปแล้ว
1: ใช่ก็โอ้ปีนี้ก็เสริมไปเยอะอยู่ในเชลซีเพราะปีแล้วก็ไม่ไปแชมเปี้ยนลีกด้วยครับ
0: ใช่ก็น่าจะให้อลอนโซเสริมทีมเต็มที่อ่ะ
1: ครับ
0: นะครับส่วนผมถ้าดูโรบาโน่ล่าสุดนี่หลักๆ ก็คือวันนี้ก็คงโฟกัสที่มัดชิงฟุตบอลโลกก่อนนะ
1: ครับ
0: เรื่องซื้อขายก็เบาไปเลยวันนี้นะครับก็วันนี้โรนัลโด้อาร์9นะโรนัลโด้นาซาริโอเดลิมามาที่สนามด้วยถือถ้วยเรียบร้อยนอกนั้นก็มี
1: ข่าวของอาเรฮันโดกานาโชด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยโรม่าก็
0: CR 6.5
1: นิวโรนันโด
0: CR 6.5 ไงไม่ถึงเซเว่น
1: ครับก็ล่าสุดเนี่ยโรมาโน่ก็บอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังจะปล่อยทางด้านกานาโชให้กับโรม่าด้วยค่าตัว35ล้านยูโรนี
0: ่
1: เดี๋ยวกานาโชเนี่ยจะไปตรวจร่างกายกับโรม่าภายในวันจันทร์คานี
0: ้เจมเชียร์ทีมอะไรทีมเนี่ย
1: ผมเชียร์ลิเวอร์พูลครับพี
0: ่ลิเวอร์พูลไม่เอาเหรอ
1: โอ้
0: เอาดี CR 6.5 เนี่ย
1: เคยอยู่แมนยูมาแล้วไงครับ
0: โอ้ย
1: ไม่เอาดีกว่า
0: เคยอยู่แมนยูมาแล้วคุณก็เอามาหลายคน วันนี้นี่ชาบี้อนันเดสเดวิดบีย่าเฟอร์นันโดยอร์เรนเต้เฟอร์นันโดเอียโลไอเคกาซิยาสมิเชลซาวาโดพวกแก๊งสเปนนี่มาดูที่สนามด้วยนะ
1: แชมป์บอลโลกปี2010ก็ส่วนใหญ่ก็มาเกมนี้พี
0: ่นอกนั้นก็มีอ๋อก็คือ Here we go confirm the Jurgen Klopp นี่ก็ใกล้จะเซ็นสัญญา
1: ครับ
0: อย่างเป็นทางการกับ DFB นะขึ้นเป็น Bundes

0: เทรนเนอร์คนใหม
1: ่ขอบเมื่อกี้เห็นแวบๆก็มาที่สนามอยู่นะพี่มาพร้อมกับโทมัสมุลเลอร์ด้วยก็น่าจะเซ็นสัญญากับเยอรมันหลังจบบอลโลกแล้วก็เป้าหมายต่อไปของเยอรมันก็คือการไปเล่นยูโร2ปีข้างหน้า
0: เขาบอกว่าคอปจะคุม3ทัวร์นาเมนต์หลักคือ Nation League 2027ที่จะถึงนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ยูโร2028แล้วก็ฟุตบอลโลก2030โอ้โหโคตรน่าดูอ่ะคุณเป็นแฟนลิเวอร์พูลคุณจะเอาใจช่วยเยอรมันไหมล่ะในฐานะแบบโอ้โหคุณซื้อตำนานทีมคุณอย่างครอปไปทำ
1: ก็เชียร์เยอรมันได้ครับเพราะว่ามีฟอร์เรนเวสก็ยังอยู่เยอรมันอยู่ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยผมเห็นข่าวของซัมเมอร์วิลเนี่ยเมื่อวานที่มีข่าวโรม่าล่าสุดก็ข้อเสนอ40ล้านยูโรเนี่ยก็ถูกปฏิเสธไปแล้วครับ
0: โรม่านี่เขาโอ้เสริมดีนะปีนี้
1: ใช่แล้วก็เพิ่งต่อสัญญากับลิบาร่าด้วยเป้าหมายปีหน้าก็น่าจะกลับมาลุ้นแชมป์ซีเรียเพราะว่าห่างหายไปนานเหลือเกิน
0: ก็ยังเป็นทางด้านคุณซืออย่างไอ้เจ้ากัสเปรินี่นะ
1: กลับ
0: โอ้ตอนนี้กระแสก็พุ่งไปที่นัดทิ้งอะนะเรื่องซื้อขายวันนี้ก็เงียบๆหน่อยผมพยายามหาให้แล้วก็ยังไม่ได้มีข่าวยงข่าวใหญ่อะไรนะ
1: ครับผม
0: ลองเสิร์ชดูให้เพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเนี่ยพิธีก่อนเก
1: ม
0: นะฮะ
1: เกมเนี่ยจะลงสนามอีกประมาณ1ชั่วโมงครับเมื่อกี้พิธีเปิดเนี่ยก็มีไปแล้วก็เดี๋ยวนักเตะก็จะลงมาวอร์มก่อนเกมครับ
0: เฮ้ยเขาบอกว่าอินเตอร์มิลานนี่ยาวเจ็ดสเปนนะ
1: ใช่
0: เมื่อวานนี่เล่นดีมากนะคืออังกฤษทำท่าจะโดนตีเสมอโดนฝรั่งเศสไล่มา 3-4 ที่เจ็ดสเปนไปเรียกจุดโทษแล้วก็ทำให้อังกฤษได้จุดโทษแล้วยิงเป็น 5-3 นี่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะ
1: ครับ
0: ก็เขาบอกอินเตอร์มิลานนะครับให้ความสนใจจะเปิดการเจรจากับสเปอร์ว่าคว้าตัวเจสเปนนะแบ็คขวาชาวอังกฤษชุดบอลโลกครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาแค่20ล้านยูโรโหโคตรถูกอ่ะนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้อินเตอร์อยากได้มาโกปาเลสตาแต่ว่าโดนเชลซีตัดหน้าไปก็เลยอาจจะหันไปหาเจสเปนนะ
1: ก็กระโดดมาจากแชมเปี้ยนชิพเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วพ
0: ี่ผมว่าดีนะคืออย่างเล่นบอลโลกเขาเล่นสบายเลยแล้วมันเหนประสงค์ที่ว่าเล่นแบ็คขวาแบ็คซ้ายได้เออผมว่าถ้าผมเป็นแฟนอาร์เซนอลเนี่ยผมว่าดีกว่าเบนไวท์ชั่วโมงเนี้ยเจสเปน
1: อ
0: ่ะแล้วราคา20ล้านนี่ถือว่าโอ้โห
1: ไม่แพง
0: ค่าคุ้มค่า20ล้านนี่เดี๋ยวนี้ยังก็ได้ฟรีอ่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าอินเตอร์จะยื่นจริงหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าสเปอร์ตั้งไว้35ล้านก็ต้องมาดูว่าเงื่อนไขฉีกสัญญาที่บอก20ล้านเนี่ยหมดหรือยัง
1: แต่สเปอร์ก็ต้องอาจจะต้องปล่อยนักเตะหน่อยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ใช้เงินไปเยอะครับทั้งมาจูฟันเดทั้งซาโรตอนารี
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: ทีมงาน FM 99
10: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท.แถมรู้ก่อนใคร

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: บอลโลกสตอรี่
5: นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมณสนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาท่ามกลางกระแสความตื่นตัวของแฟนบอลทั่วโลกไฮไลท์สำคัญที่ทำให้แมตช์หยุดโลกครั้งนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือการพลิกโฉมหน้าวงการลูกหนังด้วยการเปิดตัวโชว์พักครึ่ง Half Time Show เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกโดย FIFA ได้จับมือกับศิลปินระดับโลกเพื่อจัดคอนเสิร์ตยาว11นาทีเต็มในช่วงพักครึ่งนำทับโดยตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการเพลงอย่างมาดอนน่าชากิร่าจัสตินบีเบอร์รวมถึงวง BTS นอกจากนี้ก่อนเริ่มเกมยังมีพิธีปิดสุดอลังการจากทอมครูซซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดมาร่วมสร้างความบันเทิงด้วย
3: ฟัง FM 99

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ฮะตีหนึ่งสิบสองนาทีนะครับ
1: ครับ
0: มาอยู่กับในหน้าไลฟ์บอลโลกเปิดหัว
1: ครับ
0: ก่อนที่จะไปดูเกมนัดชิงชนะเลิศกันก่อนนะครับ
1: ครับ
0: อยู่กับน้องเจและผมสนนะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะก็ฟังไปสักหนึ่งบทเพลงเห็นเมื่อกี้มี SMS ส่งมาขอเพลง Final Countdown ไม่ทันนะ
1: ไม่ทันมีน้องสื่องานเนี่ยเขาเปิดเพลงให้ก่อนแล้วพี
0: ่อันนี้เด็กคุณเหรอเป็นปั้นเจมเหรอ
1: น้องเป็นเด็กปั้นพี่เจ๋งพี
0: ่อ๋อโหเดี๋ยวนี้พี่เจ๋งนี่เขาครอบครัวใหญ่เลยนะ
1: ครอบครัวใหญ่
0: โอ้โหมีสมาชิกเยอะเลยนะ
1: ใช่ครับเมื่อกี้น้องนี่จัดเพลงเขาบอกว่าเป็นเพลงภาษาสเปน
0: จริง
1: ใช่เพราะว่าวันนี้อาร์เจนตินากับสเปนเนี่ยก็ภาษาหลักเป็นภาษาสเปน
0: เขาพูดภาษาสเปนทั้งคู่เพราะว่าอย่างบราซิลเนี่ยพูดโปรตุเกสแต่ว่าถ้าอาร์เจนตินาก็ใช้ภาษาสเปนนะนะคร
1: ับ ก็เลยจัดเพลงสเปนให้สักหนึ่งบทเพลง เป็นเรียกว่าเรียกเขาเรียกคำจิ้มก่อนเกมบอลโลกคืนนี้
0: พี่ไม่เคยฟังเลย
1: ผมก็ไม่เคยฟังกันพี่
0: เดี๋ยวดูผลบอลให้นะครับช่วงนี้บอลบัลแกเรียนะครับโบเตฟยังตามหลังเชโนมอร์0-1ฟุตบอลโรมาเนียนะครับเปโตรุนนำดินโวบูคาเรสต์1-0
1: ครับ
0: ก็น่าจะแค่นี้แหละเพราะว่าหลักๆ ก็เปิดทางให้ฟุตบอลโลกนะ
1: คร
0: ับดู SMS ก่อนนะครับมีทักทายเข้ามานะบอกว่าสวัสดีครับนักสนแฟนนอนพี่เจมแฟนหนูโอ้โหนี่ไงคุณมีแฟนแล้วแล้วคุณมาบอกผมว่าคุณไม่มีแฟน
1: น้องเชยลงทุนนี้ทักเข้ามาเขาทุกสัปดาห์เลยพ
0: ี
1: ่ครับ
0: น้องนักสนแฟนโอ้โหนะให้ผมเป็นน้าแหมให้ผมเป็นน้าใช่สิให้ผมเป็นน้าบอกพี่เจมแฟนหนูและแฟนก้าวทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะ
1: ครับ
0: นักสนมั่นใจขนาดมั่นใจสเปนขนาดได้เลยคะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเลยไห
1: ม
0: หนูว่าสเปนได้แชมป์มันง่ายไปดูสบายเกินไปค่ะเพราะไม่มีการฝ่าด่านที่ลำบากอย่างอาเจนหนูให้อาเจนแชมป์กันจากคุณลงทุนแฟนนอน
1: ก็วันนี้ผมกับพี่สนนี่ใส่เสื้อแดงเลยนะพี่แต่ว่าบรรยากาศตลอดวันเนี้ยผมเห็นหลายๆคนทั้งในโซเชียลทั้งตามข้างทางเวลาออกเดินทางไปข้างนอกเนี่ยเห็นคนใส่เสื้ออาร์เจนตินาเยอะมากเลย
0: ผมว่าบ้านเราอ่ะค่อนข้างเชียร์อาเจนเป็นพิเศษอาจจะด้วยความที่แบบผูกพันแล้วให้กำลังใจเลยเดเมซี่นะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวผมดู
0: ข้อความผมอาจจะคือดูฟุตบอลมาเยอะแล้วดูด้วยระบบอะไรดูภาพรวมอย่างสเปนมันอาจจะไม่ได้มีสตาร์แบบโหแบบอีลิตเหมือนเมซี่อย่างเงี้ย
1: ใช่ใช
0: ่ก็เล่นกันค่อนข้างกลมกลืนนะ
1: ครับแต่อีกไฮไลท์นึงก็เป็นการเจอกันระหว่างยามาลกับเมซี่ครับพี่สน
0: คือถ้าอยู่ดีไอ้ลูก

0: ที่เมสซี่อาบน้ำให้ยาเมาถ้ามาปล่อยกับเมื่อวานนี้นะผมฟันธงเลยว่า AI
1: ใช่
0: แต่พอเราเห็นกันมานานแล้วไงมันก็แบบผมใช้คำว่าเดสตินีอ่ะเดมรู้จักคำว่านี่ไหมพรหมลิขิต
1: อ้าวพรหมลิขิต
0: แบบใครไปเชื่อเด็กมีเป็นร้อยล้านพันล้านร้อยล้านคนสิบล้านคน
1: ใช
0: ่ในยุคนั้นแต่แบบวันนั้นน่ะเจมได้อ่านประวัติเรื่องนี้ไหม
1: ผมฟังมาคร่าวๆพี
0: ่อ่ะผมเล่าให
1: ้อ่า
0: คือช่วงนั้นน่ะเมสซี่ก็เป็นเยาวชนเหมือนกันเป็นดาวรุ่งที่เพิ่งขึ้นมาชุดใหญ่ไม่นานอายุประมาณ20ต้น
1: ๆครับ
0: แล้วบาร์ซ่าเนี่ยเขามีกิจกรรมพูดง่ายว่าการกุศลถ่ายปฏิทิน12เดือน
1: ใช
0: ่แล้วพูดง่ายว่าจะเอานักเตะ12คนจากทีมชุดใหญ่เนี่ยมาถ่ายปฏิทินคนละเดือนเช่นแบบอายุนั้นก็มีเปโดโรดิเกสมีอย่างเซอร์โกบูสเกตใช่ไหมเอเนสอินิเอสตามีพวกเคดาร์ปิเก้เงี้ยก็เวียนเวียนกันมาถ่ายแต่ไอ้ดันเดือนที่เมสซี่ถ่ายอ่ะมันเป็นทีมเด็กแล้วเขาก็ให้แฟนบอลบาร์ซ่าเนี่ยพูดง่ายว่าจริงๆคือถ้าจะมันไม่เดสตินีมันไม่พรหมลิขิตคืออาจจะยามาเอาไปถ่ายกับอินเนสต้า
1: ใช
0: ่มันก็ไม่มีซีนวันนี้ไง
1: ถูกต้อง
0: แต่คือมันเหมาะเหม่งตรงที่ว่าโอ้เด็กคนนั้นน่ะซึ่งก็มีเชื้อสายแอฟริกันไม่ใช่แบบเป็นคาตาลันแท้เนี่ยคุณแม่ก็พามาถ้าผมจำไม่ผิดในสตอรี่น่าจะแค่5เดือน
1: อ่ะใช่คุณพ่อเดือนเป็นโมร็อกโก
0: ใช่แล้วพาเด็กคนนี้มาถ่ายแล้วคือแบบทางทีมงานก็ออไปด้วยว่าเอองั้นเด็กคนนี้เอามาถ่ายกับเมสซี่มันก็เลยนำมาซึ่งภาพซึ่งผมจำชื่อช่างภาพไม่ได้แต่ช่างภาพเขาบอกว่าโอ้เมสซี่ขนาดปัจจุบันก็แบบปกติเป็นคนขี้อายแต่ถ้ายุคนั้นน่ะโอ้ขี้อายกว่านี้10เท่าอ่ะ
1: สมัยนั้นยังเป็นเรียกว่าเพิ่งอายุก็ยังน้อยอยู
0: ่ก็มันมีข่าวมาว่าไอ้ตอนนี้เมสซี่ขึ้นมาชุดใหญ่แรกๆอ่ะเมสซี่นอนห้องเดียวกับชาบี้แอนเดสแล้วเมสซี่ไปถามว่าพี่บี้ขอดูทีวีได้ไหมอันนี้คือเรื่องจริงนะคือแบบคือเป็นคนที่แบบขี้อายมากแล้วก็แบบกะแค่จะดูทีวีก็ต้องขออนุญาตรุ่นพี่อะไรแบบเนี้ยอันนี้คือชาบี้เขาให้สัมภาษณ
1: ์
0: เพราะนั้นก็แบบเป็นคนขี้อายจริงแล้วคือแบบสร้างภาพอ่ะเป็นคนเล่าว่าโอ้โหบรรยากาศวันนั้นมันเป็นไปด้วยความแบบเขาจะคำว่าไงอ่ะมันไม่อึมครึมอ่ะมันประมาณว่าเหมือนพี่กับเจมไม่เคยเจอกันมาก่อนอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วแบบว่าพี่ก็แบบไม่ทักใครก่อนไม่คุยแล้วเจมก็แบบว่าเป็นผู้ปกครองใช่ไหมแล้วก็พาเด็ก5เดือนมาแบบเอาตรงคือก็เห็นเขาแค่ในทีวีอะไรอย่างนี้ถูกไห
1: ม
0: แล้วแบบบรรยากาศมันดูแบบอาจจะก็มาแปลกๆแล้วกันแบบโหอีกคนนึงก็ไม่พูดอีกคนนึงก็แบบแฟนบอลแบบไหนไม่รู
1: ้
0: แล้วอยู่ดีมาจับลงอ่างอาบน้องอาบน้ำก็แบบ เขาบอกว่าช่างภาพเนี่ยบิวต้องนานอะไรแบบนี้กว่าจะได้ภาพนั้นมาอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วคือแบบใครจะไปเชื่อว่าอีก20ปีมันจะโอ้โหเด็กคนนั้นในแบบเจมคิดดูเด็กมีเป็นแสนเป็นล้านคน
1: ใช่มันเป็นเรื่องบังเอิญมาก
0: ใช่ป่ะ
1: อืม
0: เออแล้วก็แบบเออมันก็เหลือเชื่อว่าเด็กคนนั้นกลายเป็นเนี่ยคู่แข่งที่จะแย่งแชมป์ฟุตบอลโลกกันวันนี
1: ้ใช่แล้วก็เป็นคนสืบทอดเบอร์10บาซ่าด้วยซึ่งคนที่โพสต์รูปเนี่ยเป็นคุณพ่อของยาเมา
0: ครับ
1: เขาโพสต์ตอนก่อนเกมนัดชิงยูโรเมื่อ2ปีที่แล้ว
0: พ่อยาเมานี่ก็แสบ แต่เนี่ยผมเช็คมาแล้วว่าเขาพูดจริง เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าเมสซี่มาจับยาเมาแล้วทำให้ยาเมาเป็นนักเตะระดับโลกนะเขาแซวว่าเพราะว่ายาเมาเนี่ยไปให้เมสซี่อุ้มเมสซี่ก็เลยแบบพีคถึงทุกวันนี้แล้วก็ขิงกันแบบขำๆฮอนี่ก็แหมโมสบั้น
1: ครับ
0: นะ
1: ซึ่งเดี๋ยวคืนนี้ยาเมาก็จะทำสถิติด้วยเป็นนักเตะยูน้อยสุดที่ลงเล่นในนัดชิงบอลโลกซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีแล้วเขาก็เพิ่งทำสถิติไปก็เป็นนักเตะยูน้อยสุดที่ลงเล่นในนัดชิงยูโรด้วย
0: ตอนนี้เท่าไหร่19ป่ะ
1: ตอนนี้18
0: 18อย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: ครับใช่
0: เพราะพี่จำได้ว่าเปากูบาซี่19แต่ยาเมาเดี๋ยวเช็คหน่อย
1: กูบาซี่กับยาเมาเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยกำลังจะ
0: เกิดพอๆกัน
1: ใช่กำลังจะทำสถิติเป็นนักเตะยูน้อยกว่า20ปีที่ลงเล่นในบอลโลกเยอะที่สุดนะพี
0: ่ตอน19เจมทำอะไรอยู
1: ่โอ้ผมเรียนมหาลัยปี1เลยพี่
0: เหรอ
1: ใช
0: ่เตะบอลที่ไหนเตะบอลที่ไหนตอนนั้น
1: สมัยนั้นเนี่ยเตะบอลกับเพื่อนก็เนี่ยครับตามสนามหญ้าเทียมทั่วไป
0: ยาเมานี่เกิด13สิงหาคม2007ก็คือเดือนหน้าเนี่ยถึงจะตอนนี้19เดือนหน้าก็20
1: ใช
0: ่สิงหาเพราะเดือนนี้กรกฎาคมเนาะตอนนี้19เรียลไทม์ก็โอ้แค่นี้ก็ถือว่าอยู่น้อยมากๆแล้ว
1: ก็ยูโรคราวที่แล้วไปเล่นก็ต้องเอาการบ้านไปทำด้วยคราวนี้ก็เพิ่ง18 19ก็เข้าชิงบอลโลกครับ
0: ครับ
1: ผมดูข้อความเพิ่มเติมนึงบอกว่าดนตรีแนวมากครับเพลงเมื่อกี้

0: อันนี้เจงอ่านที่ไหน
1: ในบ้านแดงมี YouTube คร
0: ับ อ๋ออันนี้อ่านจากล่างขึ้นไปแล้วกันเพราะว่าข้างบนเดี๋ยวกลัวมันของช่วงที่แล้วอ่ะ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าสวัสดีผู้จัดทั้งสองท่านครับแล้วก็บอกว่าตามซอการเนี่ยซอการเชียร์ฟ้าขาวครับ
0: ซอการที่เขาตัดเสื้อฮะ
1: ใช่เขาตัดล่าสุดเขาตัดอาร์เจนติน่า
0: เรียบร้อยบอกเลยดีมากขอบคุณซอการนะที่นี้เพราะว่าทีมไหนโดนทีมนั้น
1: ไปหมดเลยล่าสุดเขาเหมือนกับเสื้อสัตว์เลี้ยงเขาตัดคำว่าโกดให้นะพี
0: ่อ๋อเหรอ
1: แล้วก็เป็นเสื้อจีน่าที่เขาใส่ด้วยแล้วก็บอกว่าสวีเดนวันนี้มาบอกว่าตามรองจริงๆคันรองจริงๆครับน่าจะหมายถึงลีกสวีเดนนะพี
0: ่อ๋อวันนี้คือเหนือกว่ามาหมดเลยไง
1: อ
0: ะไรนะไอ
1: ฮัมมาบี
0: ้ซีนอุดฮัมมาบี้แล้วก็อีกทีมนึงอะเซนอุสฮัมมาบี้แล้วก็ช่างมัน
1: แต่ทีมเรียกว่าเหนือกว่า
0: อ๋อนี่ไงเซนอุสฮัมมาบี้ฮักเคน
1: ครับผม
0: ตามนั้นนะ
1: วันนี้ใครพลาดครับก็เดี๋ยวเป็นพี่หังกันพี่โอ๊ตนะพี
0: ่นะหังกับพี่โอ๊ตที่ก่อนกันเราเองนะครับนะหังมาแล้วเมื่อกี้โอ้โหเห็นทำข้อมูลอยู
1: ่
0: แบบยอดมากมืออาชีพ
1: วันนี้จะได้เห็นปั่นโค้งไหม
0: กุ๊กกุ๊กยาเบาอย่างนี
1: ้แต่ต้องมีจังหวะให้ปั่นด้วยเพราะสัปดาห์ที่สเปนที่หน้าห่างภาคเนี่ยวันนั้นไม่มีใคร
0: ยิงโค้งนะบราซิลไม่ปั่นนะ
1: ไม่ปั่นเลย
0: บราซิลไม่มีใครเอียง
1: ไม่มี
0: เอียงเหรอ
1: แต่วันนี้น่าจะม
0: ีแน่นอนอ่ะทั้งเมสซี่ทั้งยาเมาเหลี่ยมซ้ายน่ะ
1: ใช่แล้วหน้าห่างนี้คุณเคยกับบอลสเปนนะพี
0: ่ครับ
1: แล้วก็บอกว่าช่องนี้ดูบอลโลกได้ไหมไม่ได้นะครับเราจะเป็นบรรยายสดอย่างเดียว
0: ใช่
1: แล้วก็บอกว่าคีย์ของสเปนอีโก้น้อยครับไม่มีจุดศูนย์กลางให้เกรงใจทุกคนมีความสำคัญในตัวเท่ากันหมด
0: ก็คือเล่นกันเป็นทีมอ่ะเน้นระบบนะครับไม่ได้มีสตาร์นี่บอกว่าส่วนรถไฟนี่คนมา 4,000 แล้วโอ้โหเรียกได้ว่าถือว่าแล้ววันนี้มันวันอาทิตย์ด้วยไงเจมส์ถูก
1: ไ
0: หมมันวันหยุดไง
1: ครับข้อความบอกว่านักเตะที่เข้าชิงบอลโลกอายุน้อยสุดน่าจะเป็นเปเร่นะครับอายุ17ปีน่าจะเป็นไปเลยเดี๋ยวผมลองเช็คดีแล้วกันแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับคุณสนน้องเจมขอประวัติหน้าหังหน่อยครับจากคุณไก่ร้อยเอ็ด
0: โอ้ถามหน้าหังเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวผมว่าเราจะออกสัก
1: 50
0: ผมว่าผมจะออกสักตีหนึ่ง50แล้วกันให้หน้าหังมาแบบบางทีพูดคุยก่อนที่จะพากเกมเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวเข้าเกมเลยแบบบางท่านไม่ได้พูดคุย
1: ครับคุณณัฐพงศ์เนี่ยบอกว่ากินอุไนซิมอนไม่ได้
0: เดี๋ยวถามให้หน้าหังดูสิ
1: ครับผม
0: ต้องกินเอมี่บาร์ติเดนบอยดอย
1: ใช่
0: น
1: ี่
0: ไงเขาดังอยู่ข้างหน้ามันก็เล่นไม่เกรงใจ
1: ครับประมาณนี
0: ้มีไหมมีไอ้นี่ไหมบ้าไอ้เฟซบุ๊กมีไหม
1: เฟซบุ๊กนี่เดี๋ยวผมลองรีเฟซนิดนึงอ๋อก็ในเฟซบุ๊กนี่ยังไม่มีเพิ่มนะพี่ส่วน
0: ทางเอสเอ็มเอสนี่บอกว่าอ๋อตั้งแต่อายุน้อยสุดที่ชิงบอลโลกคือเปเร่ป่ะครับอายุ17ได้แชมป์บอลโลกอันนี้เจมส์เช็คหน่อยนะครับเขาพูดคุยกันได้นะครับ168899ใครเชียร์ทีมไหนอะไรยังไงนะฮะวันนี้ก็นัดชิงละตอนนี้นี่บรรยากาศที่สนามนะโอ้โหก็รถนักเตะมาถึงละอันนี้น่าจะเป็นฟีดภาพ
1: กับ
0: ดุยเดลาฟูเอนเต้ดุยเดลาฟูเอนเต้เนี่ยเคยมีประวัติว่าก่อนหน้าที่เขาจะมาคุมทีมชาติไม่ว่าชุดเล็กรวมถึงจนมาถึงชุดใหญ่เนี่ยเขาเคยคุมแค่ทีมเล็กๆมาก่อนนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นพวกอาราเบสประมาณเนี้ย
1: ก่อนหน้านี้เขาเคยค
0: ุ
1: มสเปนยู23ไหมที่โอลิมปิก
0: ก่อนหน้าที่ไปคุมสเปนยู23เองไงแล้วคือน่าจะคุมอาราเบสแล้วล้มเหลวแล้วก็เลยไปเป็นเหมือนวิทยากรให้กับสมาพันธ์ฟุตบอลสเปนแล้วตอนนั้นเนี่ยครั้งแรกที่เรเนลสคาโลนี่มาเรียนโค้ชเนี่ยคือเรียนที่สเปนนี่แหละ
1: ครับ
0: ก็เลยกลายเป็นว่าอีกหนึ่งกิมมิคคือศึกเนี่ยระหว่างอาจารย์ก็คือเดลาฟูเอนเต้ตอนนั้นเป็นวิทยากรของสมาคมกีฬาฟุตบอลสเปนเป็นวิทยากรแล้วก็ลูกศิษย์คือเดลาไอทางเรเนลสคาโลนี่มาเรียนลายเส้นก็เลยแบบเนี่ยคู่นี้ก็อาจารย์กับลูกศิษย์เจอกัน
1: นักเตะอยู่น้อยสุดในบนโลกนี้เป็นนัชชิงเนี่ยเป็นไปเล่ครับ17ปีแต่ว่าคูบาซี่กับยาเมาเนี่ยจะเป็นนักเตะสเปนอายุน้อยกว่า20ที่ลงเล่นมากสุด7เกมตอนนี
0: ้
1: ถ้าลงวันนี้ก็8เกม
0: คร
1: ับ คร
0: ับ แก้ไขข้อมูลหน่อยเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผม
0: อันนี้บอกว่า สวัสดีน้องทั้งสองคนครับไว้มาเตะบอลด้วยกันอีกนะครับดูบอลให้สนุกครับจากเตฟโอ้เขาทักทายพี่เตฟด้วย
1: อัน
0: นี้เขาก็ไปเตะบอลกับทีเอฟเอ็ม99บ่อยกับพวกพี่แจ็คกับพวกพวกพี่เก่งวนชัยอะไร
1: พี่ทีม99เลยพี
0: ่
1: ครับ
0: นะคร
1: ับ แล้วก็บอกว่าคู่นี้บอลอาจจะทันกันครับ
0: อืม
1: แต่อาเจนติน่ารอบที่ผ่านๆมานี่ก็เรียกว่าเหนื่อยนะพี่
0: ต้องโกงตายมา
1: โอ้ใช่
0: ตลอดขนาดนัดเจออังกฤษก็นาที85อังกฤษยังเข้าชิงอยู่เลยแต่ว
1: ่
0: าไปอุดไม่อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นสเปนก็ผมก็เห็นบทเรียนแล้วว่าก็ไม่ควรปล่อยให้อาร์เจนได้ครองบอลนะเพราะเป็นทีมที่ยิงประตูท้ายเกมได้เยอะที่สุด
1: ใช่ยิงรู้สึกเกมก่อนนั้นก็13นาทีสุดท้ายยิง3ลูก
0: ใช่
1: นัดที่เจอสวิตไหมพี่
0: เจออียิปต์ด
1: ิอียิปต์ใช่
0: ไปเจอสวิตนั่นยิงตอนต่อเวลา
1: ใช่คร
0: ับ ไอ้3ลูก3ลิง3เหลี่ยมของผู้เล่นอัลเบรสเนี่ย
1: เรียกว่าโกงตายมาทุกรอบสำหรับเจนีน่า
0: ครับ
1: ส่วนสเปนนี่ก็เสียไปแค่เกมที่เสียไปแค่ลูกเดียวในรอบน็อกเอาท์เนี่ยรอบที่แล้วชาวฝรั่งเศสมา 2-0 ครับตอนนี้นักเตะนี้ลงมาวอร์มแล้วครับดูสภาพอากาศก็น่าจะร้อนอยู่ที่เมดไลฟ์สเตเดีย
0: ม
1: วันนี้ก็ฮูเลนอัลวาเรซจะลงเป็นตัวจริงเราตลอดมาเรียนนี่สำรองครับ
0: ก็จะยิงลูกที่2ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้หรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้ฮูเลนอัลวาเรซไม่ยิงเลยแต่มายิงประตูสวยๆวันใส่สวิต
1: ช์
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ก็เลยพาอาเจนเข้ารอบมานะครับ
1: ฮูเลนอัลวาเรซเดี๋ยวจบบอลโลกก็ต้องไปลุ้นว่าจะย้ายทีมหรือเปล่าในซัมเมอร์นี
0: ้ก็บาร์ซ่าจะเอาให้ได้แต่แอตมาดริดเขาไม่อยากขายหรือถ้าขายก็อาจจะอยากขายไปนอกสเปนแต่ใจเหมือนฮูเลนอัลวาเรซเขาอยากไปบาร์ซ่านะ
1: ครับ
0: มาดริดก็สนใจดูเหมือนฮูเลนอัลวาเรซอยากไปบาร์ซ่ามากกว่าก็เป็นนักเตะเนื้อหอบนะครับของอาร์เจน
1: ครับ
0: แต่จริงๆฟุตบอลโลกครั้งนี้ผมมองฮูเลนอัลวาเรซไม่ได้เปรี้ยงปร้างมากนะ
1: เพิ่งมายิงเกมที่แล้วเอง
0: ใช่
1: แต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร
0: ่ก็ถือว่าผมมองว่าถ้าคนที่มีบทบาทมากกว่าคือลาวตาโร
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าเจไดเปเล่ครับใบเหลืองใบแดงยังไม่มีเล่นสนุ่มเลยครับแล้วก็บอกว่าผมว่าอาเจนแชมป์ครับจากคุณศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คุณเอกนันท์บอกว่าบอลโลกปีนี้ยาเมามาทำคอนเทนต์ส่งตำนานกลับบ้านครับโรนโดเดอะบอยประธานเป้ถามด้วยเมสซี่ครับตามด้วยเมสซี่ครับทำคอนเทนต์ส่งตำนานกลับบ้านนะครับยาเมาแล้วก็บอกว่าบอลสดดูได้ทางไหนครับก็ทางช่อง Monomax ครับแล้วก็ถ่ายทอดสดทางช่อง29ด้วย Monomax Sport Play
0: คร
1: ับ ครับผมส่วน99ที่บรรยายสดครับเดี๋ยวพี่โอ๊ตกับนหังจะเข้ามาบรรยายตอน
0: ผมเช็คนี่โซเชียลวันนี้นี่ถ้านอกจากเรื่องบอลโลกเจมรู้ไหมว่าเรื่องอะไร
1: เรื่องไหนครับพี่
0: อัลต้าสมูทคุณกินยัง
1: ยังเลยครับพี่
0: คุณไม่ได้ไปพารากอนเลยเหรอ
1: ยังไม่ได้ไปแต่ว่ากระแสนี่แรงมากครับ
0: คุณแบบไม่อยากกินเหรอแบบว่าลด7องศาเนี่ยเจลาโต้คุณไม่สนใจเลยเหรอ
1: ตักออกคำหนึ่งตักออกส่วนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวข้างในก็จะอุณหภูมิเท่าเดิมไหมพี
0: ่
1: พี่สนได้ลองยังครับ
0: ผมยังไม่ได้ว่างไปเลยผมว่าต้องลอง
1: มันจะมีรสชาติเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขายแค่เนี่ยแค่2อาทิตย์เนี่ยที่แก้วละ500กว่าบาทเลยพี
0: ่นี่ไงให้เจมพาสาวไปดิประกาศเลยใครอยากไปกินเจลาโต้กับผมทักมา
1: เอาตราสมูทด้วยกราบ
0: โอ้โหคุณชุติมาที่ทักมาใน Facebook ฝากทีมงานบล็อกด้วยนะฮะมาเป็นลิงก์เลยอ่ะโอ้นะฮะ
1: ครับ
0: โอเคช่วงนี้ก่อนจะไปเดี๋ยวดูว่าความต่อเนี่ยผมไปดูเรื่องของซื้อขายอันนี้หน่อยพอดีมีตรงนี้ที่แบบผมว่าเขาอัพแล้วมันก็ค่อนข้างครบถ้วนนะครับ
1: ครับผม
0: ก็วันนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าตลาดนักเตะเนี่ยเอาเรื่องนี้ก่อนเขาบอกว่าเมสซี่เนี่ยถ้าคือก็คือวันนี้ลงออกสตาร์ทเป็นแบบตัวจริงจะกลายเป็นนักเตะคนแรกตลอดกาลนะที่ลงนัดชิงบอลโลก3สมัยก็คือปี2014 2022แล้วก็2026ก็คือไม่มีใครโอ้ผมว่าสถิตินี้ยากแล้วล่ะใครที่จะลงเล่นนัดชิง3สมัยอะ
1: แค่เข้าชิง2สมัยยังยากเลยพี่อันนี้3สมัยเลย
0: สมัย2014 2022แล้วก็2026 2014อกหักไง2022สมหวังที่กาตาร์แล้วก็ครั้งนี้นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนเขาบอกว่าเบสิกตัสนี่ใกล้เช็คบินดีล

0: โอซาร่านะสัญญา1ปีออปชั่นขยายต่อเพิ่ม1บวก1อ่ะแล้วก็ค่าจ้าง12ล้านยูโรอันนี้เดกิฟเป็นสื่อที่รายงานนะโอ้โหจริงเหรอเบซิกตัสจะเล่นใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเบซิกตัสได้ตอซาแล้วนะ
1: ตุรกีให้เบซิกตัส
0: ได้ตอซาไปแล้วถ้าได้ซาร่าอีกนี่โห
1: แต่หลังๆเนี่ยนักเตะหลายๆคนก็เลือกไปเล่นในตุรก
0: ีนี่ไงไอเมสันกินบูดก็ไปเฟเนบาเช
1: ่ใช
0: ่ตอนแรกเนี่ยไอ้เฟเนบาเช่จะเอาแรดฟอร์ดด้วยแต่แรดฟอร์ดปฏิเสธไปละเพราะแรดฟอร์ดอยากเล่นลีกใหญ่นะ
1: ก่อนหน้านี้ก็มีโอชิมเฮนที่ไปเล่นในตุรกีแล้วก็อิคาดีด้วย
0: โอชิมเฮนนี่อีกตัวโอชิมเฮนนี่อยู่กาล
1: า
0: แต่อิคาดีนี่เพิ่งหมดสัญญากับกาลา
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องเขาบอกว่าเรื่องแคมป์ที่ฝรั่งเศสยังไม่จบเพราะเขาบอกว่าเพื่อนนักเตะทีมฝรั่งเศสไม่พอใจพฤติกรรมของเรอันเจกีที่อ๋อเมื่อวานที่มันมีภาพไงว่าโดนเปลี่ยนออกแล้วก็นั่งแผ่หลาอยู่กับพื้นแบบไม่ค่อยแฮปปี้อ
1: ่
0: ะแล้วถามจริงเจกีเมื่อวานเล่นไม่ได้เลย
1: เจกีในฟอร์เมนี้ก็เงียบมากเลย
0: ผมว่าทัศนคติไม่ค่อยดีนะมิน่าเป๊ปก็เลยแบบว่าใช้บ้างไม่ใช้บ้าง
1: ในบอลโลกครั้งนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นสำรองหมดเลย
0: ส่วนทีมท้อเนี่ยเขารายงานมาว่าสเปอร์ต้องการปล่อยตัวคริสเตียโนโรนัลโดออกนะถึงแม้ถ้าจะเป็นดีกรีแชมป์โลกอีกสมัยก็ตามนะครับเขาบอกว่าเดซาบี้ไม่ต้องการใช้งานนะแล้วก็ขอค่าตัวปักป้ายไว้ที่50ล้านปอนด์โอ้ถูกมาก
1: ทีมที่สนใจเนี่ยมีเรอัลมาดริดบาร์เซโลน่าแอตมาดริดมี3ทีมจากสเปน
0: คือถ้าเขาเล่นสโมสรเหมือนเล่นทีมชาตินี่ผมว่ายังไงก็ดีนะแต่พอเล่นสโมสรเขาแบบดูไม่ค่อยมีแพชชั่นเหมือนเล่นทีมชาตินะ
1: ก็พอเล่นสโมสรก็ปีที่แล้วก็มีจังหวะพลาดบ่อยนะเว้ย
0: ครับ
1: นอกจากนั้นเนี่ยเมื่อคืนมีข่าวลิเวอร์พูลที่กำลังจะได้กองกลางจากโคลอมเบียเป็นดาวรุ่งก
0: ็
1: ซามูเอลมาร์ติเนส
0: ทีมไหน
1: จากนาซิองนาวเอลนิโกนาซิองนาวจากโคลอมเบีย
0: อ๋อไอ้นี่ก็คือทีมใหญ่ของลีกเขาอะใส่เสื้อขาวเขียว
1: ใช่
0: เอลนิโกนาซิองนาว
1: ก็จะเดินทางมาตรวจร่างกายวันนี้แล้วก็จะเซ็นสัญญาล่วงหน้าแต่จะมาร่วมทีมได้เนี่ยต้องอายุครบ18ก
0: ่อ
1: นในช่วงเมษาปีหน้าเลย
0: ส่วนเลกิฟนี่ลงรายละเอียดเพิ่มแล้วบอกว่ามาเคิร์นโอริเซ่เมื่อคืนนี่หลั่งน้ำตาเลยนะบอกว่าก็ของฟุตบอลโลกครั้งนี้ไม่สามารถยิงประตูได้แอสซิสต์อย่างเดียวแล้วก็เมื่อคืนพลาดโอกาสเยอะก็เลยแบบมีร้องห้องร้องไห้ห้องต่างตัวนะครับเลกิฟนี่เขาก็รู้ทุกเรื่องนะแล้วก็วันนี้เนี่ย Sky Sport รายงานมาว่าอาร์เจนตินาเนี่ยได้รับไฟเขียวจาก FIFA แล้วก็ทีมงานทำเนียบขาวให้สามารถแสดงออกทางการเมืองได
1: ้อืม
0: โอ้โหเอางั้นเลยอ่ะ
1: ครั้งที่แล้วนี่โดนเตือนไปใช่มั้ยเรื่องป้ายฟอกแลนด์เนี่ย
0: ฟอกแลนด์น่ะมันก็โอ้โหแต่ว่าทีมงานทำเนียบขาว FIFA อนุมัติไงก็เหลือเชื่อนะจริงๆคือมันก็ไม่ควรที่จะ
1: เรื่องของการเมือง
0: เอามาเกี่ยวข้องกับกีฬานะ
1: ก็วันนี้ผมเห็นเนี่ยมีคนทำ AI ที่อินฟินิโน่เนี่ยยิงคู่กับเมสซี่แล้วไม่ว่าเขาจะเล่นกีฬาไหนเนี่ยจะอย่างเช่นตีกอล์ฟในหลุมกอล์ฟก็จะกว้างชุดบาสเนี่ยบาสแป้นบาสก็จะเอาลงมาต่ำนี่เป็นมีมขำๆของ
0: เราช่วยเหรอ
1: เอื้อ
0: เดี๋ยวบอกฟีฟ่าเนี่ยเตรียมประกาศรายได้หลังจบฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศนะครับโดยเป็นเงินสูงถึง15,000 ล้านก็แสดงว่าต้องพันละ15ก็แสน 150,000
1: ครับ
0: ล้านเหรียญเลยนะโอ
1: ้โห
0: แล้วก็เขาบอกว่ากำไรเนี่ยได้มากกว่าที่คาดโดย FIFA เนี่ยเตรียมนำกำไรงดงามนี้เนี่ยไปพัฒนาฟุตบอลทั่วโลก
1: อ
0: ันนี้คือ The Guardian รายงานนะ
1: ครับ
0: โอ้ก็กำไรนี่ Hydration Break นี่ก็เขาแซวกันเป็น Commercial Break อ่ะโฆษณายับ
1: เหมือน NBA จะมีเบรกโฆษณาให้ก็นี่ขนาด
0: เอางี้หญ้าขออภัยนะหญ้าฟีฟ่ามันยังขายอ่ะหญ้าในสนามเนี่ยแบบโอ้โหมันไม่กำไรได้ไงถูก
1: ป่ะใช่ๆสโมสรในไทยก็เคยมีหญ้ามาขายนะพี
0: ่
1: ตอน BG เปลี่ยนหญ้าเนี่ยเขาก็มาขายเหมือนกัน
0: ส่วนยูเว่นี่เขาบอกว่าเป็นเต็งที่จะได้ฟาเลรินโบโลกุนนะกองหน้าของโมนาโกที่เนี่ยดราม่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่กองหน้าลูกชายโดนแล้วทำ
1: อุทธรณ์โทษแบนเขาเรียกว่ารอลงอาญาเลย
0: ครับ
1: กราบผม
0: ก็เขาบอกว่าโมนาโกตั้งราคา50ล้านยูโรนะครับมียูเว่ดอทมุนสแตนด์แลนด์ให้ความสนใจนะฮะส่วนนอกนั้นเขาบอกว่าแมนซิตี้เตรียมสอบสัญญาโรดรีเพราะว่ามาดริดเนี่ยที่แสดงความสนใจเนี่ยไม่ยิ่งเขาเสนอยังเป็นทางการเข้ามานะครับอันนี้จากดิแอตแลนติกเลย
1: ครับ
0: ผมว่าโรดรีก็ ปีที่แล้วเจ็บเยอะไปหน่อยแต่ปีนี้ก็ถ้าฟิตเหมือนเล่นกับสเปนก็น่าจะสบายโอเคก็เป็นข่าวสารวันนี้ที่นอกเหนือจากฟุตบอลโลกอะนะ
1: ครับผม
0: ครับเต็มมีข้อความอีกไหม
1: ข้อความเดี๋ยวผมดูนิดนึงก็บอกว่าสวัสดีครับผมดูเจนิน่าเวลาบุกเต็มสูบก็น่ากลัวมากนักเตะกองหน้าเคลื่อนที่หาที่ว่างดีครับขนาดอังกฤษที่มีนักเตะระดับพรีเมียร์ลีกยังไปไม่เป็นยังเป๋ไปเป๋มาเชียร์อาร์เจนได้แชมป์ครับจากโค้ชบ้านนอก
0: เห็นไหมผมรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยค่อนข้างเอาใจช่วยอาร์เจนตินากันนะ
1: ใช่
0: ก็ตามที่แบบอย่างวันนี้ผมเห็นที่ใส่เสื้อก็ค่อนข้างไม่ค่อยเห็นมีใครที่สเปนมีแต่ว่าอาร์เจนเยอะกว่าเลย
1: หรือแม้กระทั่งวันที่ผมไปดูบอลที่งานโมโนแม็กซ์เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาร์เจนตินาเตะช่วงเช้าโอ้โหคนไปดูเจนตินาเต็มเลย
0: ไปดูที่ตั๋วรถไฟอ่ะ
1: ใช่ครับอาทิตย์แล้วนี่คนนี้เชียร์เจนตินา
0: เยอะไหม
1: เยอะพี่อันนี้ก็เป็นอีกแค่ผลนึงที่ไปเหมือนกัน
0: แล้วคุณไปอ่ะค่ะ
1: ไปคนเดียวพี
0: ่แล้วคุณแบบไม่มีแบบไปขอไอจงไอจีอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่มีเลยครับวันนั้นผมนี่ง่วงอย่างเดียว
0: ไม่คุณก็ทักคุณก็เข้าไปเลยอุ้ยนี่เชียร์เจนเหรอครับแบบเออนี่ผมก็เชียร์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่สอน
1: อันนี้เอาเดี๋ยวคลิกที่ผม
0: เป็นการเปิดประเด็นเปิดท็อปปิก
1: ดีครับพี
0: ่อันนี้แบบมาหน้ากี่โมงครับอะไรเงี้ย
1: อันนี้เดี๋ยวผมต้องจำแล้วไปใช
0: ้คุณอย่าไปอยู่กับพวกปกติคุณจัดกับใครบ่อย
1: ผมนี่จัดกับพี่เจ๋งบ่อยครับพี่จุนเมื่อวานก็จัดกับพี่จุน
0: โอ้จัดกับพี่จุนกลัวเมียกลัวเมียโอ้ยแบบ
1: จริงไหมพี่
0: จริงทุกวันนี้เนี่ยเขามีบ้านเขาไม่กลับนะเพราะว่าเมียอยู่เขาเลยมานอนแถวนี้คุณเห็นใช
1: ่
0: ไหมอ๋อ
1: ใช่ใช่บางทีผมมาจัดรายการตีสองก็เจอแกนอนอยู
0: ่กลัวคุณต้องกล้า
1: สลับโฟกแล้วก็บอกว่าน้าสมเหมียวเชียร์สเปนครับน่าจะหมายถึงพี่แมวนะพี่แล้วก็บอกว่าโมโนแม็กสปอร์ตจะมีไลฟ์หรอครับก็โมโนแม็กสปอร์ตถ่ายทอดสดนะครับผู้ชิงบอลโลกวันนี
0: ้แล้วก็ใ
1: ช่แล้วก็บอกว่าผมชอบวิสซาร์ครับความไม่หกเลยหมายถึงไอติมพ
0: ี่อ๋อน่าจะหมายถึงไอ้นี่ไงเดลี่ควีน
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ใช่ไหมเอาตาสมูทเปล่า
1: น่าจะไม่เลยพี่แล้วก็บอกว่าถ่ายในโทรทัศน์ไหมครับก็ถ่ายนะครับทางช่องโมโนแม็ก29ถ่ายทอดสดด้วยดูกันได้ฟรีเลยวันนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็บอกว่าอะไรนี้ดูไม่ได้นะครับเป็นบรรยายสดเฉย
0: ๆ
1: บรรยายสด
0: แต่บรรยายผู้บรรยายระดับตำนานบอกเลย
1: ครับ
0: อันนี้บอกว่า21ปีก่อนตอนนั้นผมเรียนมหาวิทยาลัยเป็นวันที่น่าเบื่อวันหนึ่งผมเปิดทีวีมีบอล U20เป็นวันที่ผมเห็นเมสซี่เป็นครั้งแรกวันเวลาผ่านไปเร็วจริงๆโอ้โหแสดงว่าท่านนี้ดูพร้อมผมเห็นเมสซี่ตอนเล่นรายการกับอาเจนครั้งแรกคือ U20 ชิงแชมป์โลกเด็กแบบตัวเล็กๆหลังค่อมๆผมแบบยาวมากแบบเกือบปะไหล่อ่ะแล้วก็แบบกระชากลากเลื้อยแบบตะบี้ตะบันเลี้ยงอ่ะก็ผ่านมา21ปีเหลือเชื่อ
1: ผมได้เห็นเมสซี่ครั้งแรกตอนเกมที่เจอเซอร์เบียพี่บอลโลก2006ที่ลงเป็นสำรองตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยว่าใครนั่นแหละตอนนั้นเลยครับแบบเดียว20ปีนะพี
0: ่รู้สึกว่าเมสซี่ตอนบาร์ซ่าครั้งแรกใส่เบอร์30
1: ใช่
0: แล้วก็ต่อมาก็เปลี่ยนเป็น19พอ19แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเบอร์10
1: 19ตอนโรนัลดิโญ่ยังอยู่ใน19ตอนนั้น
0: ใช่
1: วันนี้พี่โอใส่เสื้อบาร์ซ่าเลยพี
0: ่ครับ
1: รามินยามาลซะด้วยแสดงว่าที่ขึ้นเรานี่ไปทางสเปนเยอะนะพี่วันนี้
0: ไม่ล็อกก็ผมว่าก็มันเป็นสุดยอดทีมทั้งคู่
1: ใช่
0: ใครชนะจริงๆนั้นก็ถ้าตัดเรื่องว่าเมสซี่ออกไปมันก็สมเหตุสมผลหมดแหละ
1: ครับผมบอกว่าคุณเอกเนี่ยเชียร์สเปนครับพี่สนเชียร์อะไรครับ
0: อ๋อผมก็สเปย์เหมือนกันไม่แต่คุณเยียร์สาวบอกว่าคุณเอกนี่แทงสนหลังเวอร์ยับเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนพี่เอกไหนเอกฮิมหรือเอกก้อนเอกไหนเจม
1: น่าจะพี่เอกฮิมไม่พี่เพิ่งกลับไปเมื่อกี้
0: เอ
1: ก
0: ก้อนหรือเปล่าไม่เป็นไรก็
1: ครับผม
0: ความจริงก็คือความจริงมีปัญหา
1: ครับผม
0: นะฮะ
1: แล้วก็อ่ะประมาณนี้ครับข้อความทาง YouTube ส่วนข้อความทาง Facebook เนี่ยผมเชียร์อาร์เจนตินาครับเมสซี่เชียร์อ่ะผมเชียร์เมสซี่อาร์เจนตินาครับผมจากคุณประสิทธิ์ครับก็เดี๋ยว อีก20

0: 20นาทีอีก20นาทีพี่เกมบอลโลกจะเริ่มแล้วครับตอนนี้ก็นะห่างกับพี่โอ๊ตก็เข้ามาอยู่ที่สตูดิโอเรียบร้อยแล้ว
1: เอาละลูกหัวหน้าลูกพี่เจมาป่ะเนี่ย
0: น่าจะไม่มานะพี่วันนี
1: ้มาสิเดี๋ยวต้องมา
0: เขาไม่รู้ไปไหนเหมือนกันครับตอนนี
1: ้มีคุณหลวงพี่ฉ่อยบอกว่าวันนี้จอดำอีกไหมครับไม่ดำสิวันนี้เขาถ่ายฟรีด้วย
0: ครับ
1: นะครับแล้วบอกว่าการป้องกันแชมป์มันยากแต่การอาการเป็นแชมป์มันยากแต่การป้องกันแชมป์ยากกว่าถ้ามันง่ายเขาจะเรียกว่าโกดได้ยังไงจากคุณวาคิลี่นะอ่ะก็มีหลายท่านมาทักทายกัน
0: ครับ
1: ตอนนี้บรรยากาศที่สนามนี่ก็ตอนนี้เต็มความจุแล้วนะแฟนๆอาร์เจนนี่ก็แฮปปี
0: ้ก็เตะที่เม็ดไลท์ครับ
1: ยาเมาโอ้โหสะพายกระเป๋ากุชชี่ยังไง
0: ตัวเหมือนไปเที่ยวพี่ยาเมา
1: เออ
0: แล้วภาพก็ตัดไปที่เมสซี่
1: เมสซี่นี่เขาต้องเดินข้างๆกับโรดริโกเดอเปาตลอดนะ
0: เป็นบริการ
1: เออคือแบบอยู่ตั้งแต่อินเตอร์มายามี่ด้วยกันอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: นี่เขากำลังแบบเนี่ยเส้นทางสเปนรอบแบ่งกลุ่มผ่านเคปเวิร์ดซาอุอูรุกวัยรอบ32ผ่านออสเตรียรอบ16ผ่านโปรตุเกสรอบควอเตอร์ไฟแนลผ่านเบลเยียมแล้วก็นัดที่แล้วผ่านฝรั่งเศสโ
0: อ
1: ้คือสเปนครั้งนี้เจมเสียลูกเดียวอ่ะ
0: ใช่ก็เสียรอบนอกเอาด้วย
1: ก็เสียให้เบลเยียมไง
0: ใช่
1: ลูกหม่งชาวสคาเทเลอร์ส่วนอาร์เจนตินีสะบักสะบอมผ่านแอลจีเรียอ้าวทำไมเก็บไปเร็วอ่ะ
0: ขอเก็บไปแต่ยิงเยอะทุกเกมอาร์เจนนัดละ3แต่ว่าโดนเยอะเหมือนกัน
1: โดนเยอะเหมือนกัน
0: โอ้โหวันนี้แฟนบอลเยอะมากครับที่เม็ดไล
1: น์ดีมากนะวันนี้แดดดีเลยแหละ
0: เม็ดไลน์นี่ความจุนี่ผมดูนี่ประมาณ 82,500 ที่นั่งวันนี
1: ้ครับ
0: น่าจะเต็มเอามีแฟนโคลอมเบียมาด้วย
1: แฟนโคลอมเบียน่าจะยังไม่กลับวันนี้เซเดฟเรียบนะฮะ
0: ก็อาร์เจนตินานี่เข้าชิงมา2ครั้งติดแล้วครั้งที่แล้วก็ได้แชมป์ที่กาตาร์ครับแล้วก็ส่วนสเปนเนี่ยครั้งสุดท้ายได้แชมป์ก็คือปี2010เลย16ปีที่แล้วแต่ว่าสเปนเนี่ยเพิ่งได้แชมป์ยูโรมาแล้วก็จีน่าก็เพิ่งได้แชมป์โคปาอเมริกามาด้วย
1: ก็คือแชมป์ยุโรปเจอแชมป์อเมริกาใต้อ่ะก็ว่ากันว่าเป็น2ทวีปที่ฟุตบอลแข็งที่สุดละนี่เขาบอกว่าเตะตอนไหนครับก็เดี๋ยวตี2ตรงนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่ถามว่าอ๋อมีบอกมาดามแป้งก็ไปดูด้วยอ่ะเดี๋ยวไม่รู้จะมีจับภาพหรือเปล่าเนี่ย
0: เห็นชั่วโมงเมื่อกี้บอกมาดามแป้งด้วยแล้วก็คุณหญิงปฐมาด้วยนะพี่
1: คุณหญิงปฐมาก็น่าจะในฐานะ IOC ใช่ไหม
0: แล้วก็โดนทำด้วย
1: เขาบ่นมาว่านัดที่แล้วทูเคิลปอดแหกสั่งเล่นเกมรับเยอะเกินทำให้อาร์เจนตินาจอมตุกติกเล่นง่าย
0: นำอยู่ดีๆ
1: ชายคาน่าจะไม่ค่อยชอบอาร์เจนนะเออก็เชียร์กันสนุกสนุกนะครับแซวกันบอหอมปากหอมคอ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าอาร์เจนตินาเนี่ยจะลงเล่นในชิงบอลโลกเป็นครั้งที่7นะพี่มากสุดเป็นอันดับ2รองจากเยอรมันอย่างประเทศเดียวนั้นแล้วก็ถ้าได้แชมป์เนี่ยจะได้แชมป์4สมัยเท่ากับเยอรมันอิตาลีแล้วก็ตามหลังบราซิลแค่ครั้งเดียวด้วยครับ
1: บ
0: าซิลนี่ครั้งสุดท้ายก็ปี2002เลย
1: คุณกระแสบอกอาเจนยาวๆครับแล้วก็ตัดยางไปฟังไปก็อยู่เป็นเพื่อนกันเพราะว่ายังไงวันนี้เราถ้าต่อเวลาก็ยาว
0: เดี๋ยวตามคิวเนี่ยเดี๋ยวนะห่างกับพี่โอ๊ตจะอยู่ถึงตีห้าเลยพี่ยาวๆเลย
1: มาตีหนึ่ง45ละเดี๋ยวไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อแฟนๆ FM 99อยากพูดคุยกับน้าหังแล้วพี่โอ๊ต
0: ครับผม
1: เผื่อจะได้คุยก่อนที่จะมาพากเกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ทีมงานเตรียมเรื่องของการดูส่งดูสดด้วยนะครับ เพราะว่าตอนนี้ก็ที่สนามนี่ก็พร้อมละนะครับอ่ะก็เดี๋ยวอีกไม่เกิน2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงทราบนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2026นะครับ
0: อา
1: ร์เจนตินาหรือสเปนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวก่อนลาไปให้เจมส์จ้างไลน์อัพอีกสักรอบแล้วกัน
0: เดี๋ยวผมไล่ไลน์อัพคู่นี้สักรอบนึงครับสักครู่นะคร
1: ับ ผมไล่ให้ก่อนสเปนนะครับวันนี้สเปนประตูเป็นอูนาซิมอนนะครับแนวรับก็แบ็คขวาเปโดปาโรนะครับแบ็คซ้ายมาคูเลย่าเซนเตอร์เป็นอเมริกลาป็อกแล้วก็ปาวกูบาซี่นะคร
0: ับ
1: กลางมีเฟเบลูอิสกับโรดรีนะลูกเมเลสบาเอน่าเดนิโอโมแล้วก็ลามินยามาครับหน้าเป้าเป็นมิเกลยาซาบาวนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนอาร์เจนตินา 4-4-2 นะครับประตูเป็นเอมี่มาร์ติเนสแบ็คขวาวันนี้เซอร์ไพรส์เป็นทางด้านมอนทรีออลนะครับด้านซ้ายเป็นนิโคลัสตายาฟิโกเซนเตอร์เป็นคริสเตียโรเมโรกับ

0: ลิซานโดมาร์ติเนสนะครับกองกลางเป็นโซ่แฟร์นันเดสอเล็กซิสแมนอลิสเตอร์นะครับด้านขวาเป็นลูโก้เดอปอลด้านซ้ายเป็นนิโก้กอนซาเลสวันนี้หน้าคู่มีเลโอเมสซี่แล้วก็ฮูเลียนอัลเบเลสนะคร
1: ับ ครับผม
0: หัวภาพตัดมาโดนัลด์ทรัมป์มาด้วยทันโดนันดัก
1: มาชมในเกมที่เมนไลด้วยครับ
0: อ่ะพร้อมละนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวเจมกับผมสวนล่าไปก่อนช่วงหน้าเจอกับน้าหังอัจฉพงศ์ศรีหมอแล้วก็พี่โอลิธิกร
1: ครับผม
0: ผมไม่กล้าเดินออกไปละ
1: รอแล้วนะ
0: แซวนะเยอะนะฮะโอเคอ่ะช่วงนี้ผมสนกับเจมลาไปก่อนช่วงหน้าติดตามฟุตบอลโลกนะชิงที่ FM 99ครับ
1: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี
3: ่ MetLife Stadium สังเวียนเดือดนัดชิงแชมป์บัตรโลกสปอตไลท์ทุกดวงพุ่งตรงไปที่สนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สังเวียนที่จะตัดสินแชมป์โลกในวันที่19กรกฎาคมนี้สนามแห่งนี้ต้องปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อรองรับเกมนัดชิงประวัติศาสตร์โดยมีการทุบที่นั่งบริเวณมุมสนามออกถึง 1,740 ที่นั่งเพื่อขยายความกว้างของพื้นสนามให้ได้ขนาด 75x105 เมตรตามมาตรฐานฟีฟ่าพร้อมรองรับแฟนบอลเต็มความจุกว่า 82,500 คนอย่างไรก็ตามพื้นสนามกลายเป็นประเด็นดราม่าหลังจากฟีฟ่าหรือผิวหญ้าเทียมเดิมออกแล้วทุ่มทุนปูหญ้าจริงนวัตกรรมใหม่แต่นักเตะกลับวิจารณ์ว่าพื้นสนามแห้งและแข็งเกินไปจนบอลกระดอนผิดจังหวะแต่ในแง่ธุรกิจฟีฟ่าได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดขายเศษหญ้าจริงจากนัดชิงชนะเลิศบรรจุกล่องหรูหราเป็นของที่ระลึกในราคาสูงถึง $450-$3,000ซึ่งถูกจับจองจนหมดเกลี้ยงและไฮไลท์สำคัญในวันจริงคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางมาชมเกมและร่วมขึ้นโพเดียมมอบถ้วยแชมป์โลกด้วยตัวเอง
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3-4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: จิตมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: รางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 1นาฬิกากับ57นาทีครับต้อนรับเข้าสู่นาทีนาไลฟ์บอลโลกบอลโลกฮะในช่วงถือว่าเป็นแชปเตอร์สุดท้ายของการรายงานสดฟุตบอลโลกทาง FM 99นะครับเกมนัดชิงชนะเลิศจะเริ่มต้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับอย่างที่คุณสนน้องเจมส์ขยี้ไปพอสมควรแล้ววันนี้ได้รับเกียรติจากนหางอัจฉพงศ์ศรีมามานั่งอยู่ข้างผมเรียบร้อยแล้วสวัสดีนหางครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆครับสวัสดีครับคุณหมอโอ๊ตครับ
0: 16ปีทำความหลังเพราะว่าไม่ได้พากบอลกันนะห่างมา16ปีพอดีตั้งแต่นัดชิงฟุตบอลโลก2010
1: ไม่อยากจะบอกความลับว่าชิงปีนั้นระหว่าง
0: สเปนกับเนเธอร์แลนด
1: ์แล้ว
0: ใครชนะ
1: มาอีกทีนึงก็มาเป็นสเปนกับไอริลนานะครับ
0: อันนี้พูดเป็นไหนหรือเปล่าแต่ว่ามาอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้เดินลงสนามเรียบร้อยนะครับเชื่อว่าหลายท่านก็อาจจะติดตามทางช่องทางต่างๆที่มีการถ่ายทอดสดเมื่อสักครู่เพิ่งผ่านพิธีการไป
1: ครับ
0: นะครับทางการร้องเพลงชาติเจนนิเฟอร์ฮัดสันมีร็อบบี้วิลเลียมส์มีนิโคลแชนซิงเกอร์แล้วก็ทอมครูซวันนี้ไม่กระโดดหลังคามาโอลิมปิก
1: ไม่มีราคาให้อ
0: ันตรายไปหน่อยงั้นวันนี้มีคนแอบแจ้งผมมาในรายการสปอร์ตไกด์แล้วว่าต้องให้นหังบรรยายเต็มที่ว่าคุณเจ๋งสงสักถือไม่เรียวรออยู่แล้วถ้าไม่ปั่นโค้งๆนี
1: ่หวังให้ยาเมาได้เข้าซ้ายแล้วได้ปั่นหน่อยนะครับดูว่าจะถ้าเขามีจังหวะอย่างนั้นก็อาจจะได้บรรยายว่าปั่นโค้งได
0: ้ก็ถือว่ามีความสมศักดิ์ศรีเพราะว่าตามฟีฟ่าแรงกิ้งก็อันดับหนึ่งอันดับสองใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับ
1: แล้วฟอร์มที่ผ่านมาก็อยู่ในวิสัยของตัวเองนะครับสเปนเนี่ยก็ค่อยๆปล่อยของออกมาทีนิดเท่าที่คู่แข่งจะมีที่เขาต้องเอาชนะได้ส่วนอาร์เจนตินาก็ต้องว่าต้องใช้พลังเยอะหน่อย
0: ใช่คร
1: ับ ในการที่จะผ่านแต่ละเกมออกมาแต่ก็คือมีความเป็นของแชมป์โลกเก่า
0: ใช่
1: ไม่ยอมต่ออุปสรรคง่ายๆทำให้พวกเขามาถึงตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับระหว่างคนจับตามองว่าเด็กเมื่อตอน6เดือนเมื่อ20ปีที่แล้วคนนึงมาอาบน้ำให้คนนึงนั่งอยู่ในกระมังเนี่ย มาโดนวันนี้มันจะเป็นยังไงบ้าง
0: แต่เมื่อกี้ไม่เห็นทักกันเลยอ่ะ
1: เอาไว้ก่อน
0: เกมจบค่อยว่ากันใช่ไหมเมสซี่กับยามาลนะคร
1: ับ พอเมสซี่นี่ทักกับทางโรดี้แล้ว
0: ครับน่าจะต้องมีการบรรเลงเพลงชาติของทั้งสองชาติก่อนสักครู่หนึ่งแฟนบอลเต็มสนามนะครับ

0: ยบิน
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย

0: ผ่านพ้นไปแล้วครับการบรรเลงเพลงชาติของสเปนและอาร์เจนตินานะครับเมื่อสักครู่กล้องจะไปในมีกษัตริย์ฟิลิเป้ที่4แห่งสเปนจะเสด็จมาถึงสนามด้วยฝั่งอาร์เจนตินานี่ท่านประธานวุฒิบอกว่าถือเคล็ดเพราะว่าเชียร์ที่บ้านชนะมาตลอด ก็เลยไม่ตอบรับคำเชิญของท่านประธานดีทรัมป์นะครับแล้วเชียร์นี่ก็ใส่แจ็คเก็ตตัวเดิมด้วย บอกว่าวันเล่นกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยไปเผลอถอด ถอดแป๊บเดียวโดนตีเสมอเลย
1: ก็เลยต้อง
0: เอารีบเอากลับมาใส่ใหม่ ขนาดว่าร้อนขนาดนั้น11ตัวจริงทั้ง2ทีมนี่รายชื่อเชื่อว่าหลายท่านเกาะติดอยู่คงทราบอยู่แล้วนะถือว่ามีพลิกโผไหมฮะน้าห่างจากที่คาดคิดไว
1: ้ฝั่งของอาร์เจนตินามีพลิกโผอยู่บ้างแต่ฝั่งสเปนก็เมื่อทีมดีอยู่แล้วก็อย่างนั้นเลยครับ
0: ตั้งแต่รอบ8ทีมมาแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งซิโมนส์ปอโรกูบาซีลาป็อกกูคูเรียโดดรีฟาเบียนรูอิสยามาโอโมไบนาแล้วก็โอยาซาบาวนะครับทีมของเดลาฟูเอนเต้ก็ตามโผเลย
1: คือฝั่งสเปนเนี่ยจัดไว้แบบว่าเขามีความพร้อมแบบนี้ก็จัดมาแบบนี้เลยส่วนฝั่งของอาร์เจนตินาจัดเพื่อที่จะมาวางหมาสู้กับสเปน
0: ใช
1: ่ต้องรู้ว่าตรงนี้จะส่งผลแค่ไหนนะครับ
0: ทีมของสกาโลนีวันนี้เอมี่มาร์ติเนสเหมือนเดิมแบ็คขวาเนี่ยมาใช้มอนทิลนะเล่นแบ็คขวาโรเมโรมาร์ติเนสทาเกฟิโก
1: ทาเกฟิโก
0: เอาตามโปรนัลส์ตามที่นะหังถนัดเดอะบอลแมคเคอลิสเตอร์เฟร์นันเดสแล้วมีนิโก้กอนซาเลสออกสตาร์ทวันนี้นะครับข้างหน้าก็เมสซี่และอัลเวเรสก็มีนิโก้กอนซาเลสเขาลงมาอย่างในเกมกับอังกฤษก็ลงมาเป็นสำรอง
1: ครับมายืนซ้ายเพื่อที่จะช่วยทางทากิฟิโก้ต้านกับยาเมา
0: ปุตสินสลาฟโกวินชิชนะครับจากสโลวีเนีย
1: ตัวพอรู้ว่าได้ตัดสินบอลโลกนี่ถึงกับดีใจจะร้องไห้เลยนะครับวินซิส
0: ก็แน่นอนครับสเปนผลงานต้องถือว่าดีขึ้นเป็นลำดับ
1: ครับ
0: จากที่เสมอกาบูเวดีเกมแรกใช่ไหมฮะจริงน่าจะเชิญมารับถ้วยนะ
1: จริง
0: เพราะว่าเล่นกับสเปนก็ไม่แพ้เป็นเล่นกับอาร์เจนก็ต่อเวลาด้วย
1: เป็นทีมดาวรุ่งเป็นทีมที่น้องใหม่อะไรก็ว่าได้นะผมว่า
0: แต่ว่าหลังจากนั้นก็คือชนะมาต่อเนื่องเกมรับเสียประตูเดียวใช่ไหมครับสำหรับสเปนซึ่งอาจจะตรงข้ามกับอาร์เจนตินาซึ่งพิสูจน์ได้เห็นว่าอยู่ภายใต้ความกดดันตามหลังอยู่ยังกลับมาส
1: ุ
0: ดท้ายก็ตีตัวเข้ารอบมาได้ตลอดแต่ละเกมนั้นไม่ยากไม่ง่ายเลยนะครับจะเล่นกับกาบูเวดี้กับอียิปต์โดนน้ำสองลูกเนี้ยนะครับ
1: จิตใจห้าวหาญแล้วก็มีความสามารถพอที่จะพลิกมาชนะได้ของทางอาร์เจนตินาก็สมตรงเป็นแชมป์โลกเก่าแล้วครับ
0: ใช่รวมทั้งรอบตัดเชือกกับอังกฤษ
1: มาดูฝั่งของสเปนบอล

0: ถ้าเป็นแฟนเป็นแฟนคอบอลสเปนก็ที่ง่ายว่าวันนี้บาร์ซ่าโดนกับแอตเลติโกมาดริดเหรอครับสไตล์จะลักษณะอย่างนั้น
1: เรเนสกาโลนีเมื่อสักครู่ยังเห็นคุณสนพูดถึง

0: สนามที่สวยนะครับอยู่นอกเมืองนิวเจอร์ซีย์นี่ยืนอย่างนี้เป็นฝั่งของอาร์เจนตินาเป็นฝ่ายเคลียร์เริ่มก่อนนะครับทั้งคู่ก็ใส่ชุดของตัวเองที่คุ้นดีอยู่ครับว่าสีนี้เป็นของใครหาเกมเริ่มมาดู90นาทีจะรู้ผลหรือไม่นะครับอาร์เจนบุกจากขวาไปซ้ายหัวของอาร์เจนตินาที่ลิซันโดมาเจเนสนะครับขึ้นซ้ายหมอโดนดักได้แล้วครับดูว่าชิงกรอบบอลสเปนกูบาซีมาตั้งที่อูเนซิมอนแล้วครับ
1: เซตบอลจากหลังเหมือนเดิมมีโรดี้จะมาคอยเล่นร่วมด้วยนะครับวันนี้เจอหน้าคู่นะครับก็เหมือนกับมีเมสซี่กับอัลเวเรสคอยหาโอกาสตัดบอลจากหน้าประตูของสเปนเองนี่แหละครับ
0: บอลของสเปนกูบาซีเลือกโอโม่เอาถึงออยาซาบาลสเปนได้บอลปาโลไม่วางยาวอยู่กับสเปอร์อาจจะวางยาวตรงนี้กับทีมชาติเนี่ยเป็นบอลที่ต้องว่าคายบอลต้องแม่นยำแล้วครับ
1: แต่เขาเล่นกับลามีนก็ไม่เลวนะด้านขวานี
0: ่บอลซ้ายลาป็อกลาป็อกดูว่าท่านกับดานิเอลโม่แล้วครับช่องนี้โอโม่ไปที่กูคูลิยาขึ้นซ้ายของฝั่งสเปนแล้วครับใบหน้าดูว่าบอล50-50ตรงนี้ปอโลฟาวนะครับบอลพลาดนิดเดียวนี่ตัวว่าต้องปิดเกมนิโก้ครับที่โดนทำฟาว
1: เป็นฟรีคิกครั้งแรกของเกมนี้เลยครับนิโก้กอนซาเลสเกือบจะฉกได้อยู่แล้วครับคืออาร์เจนตินาก็เล่นกับหลายทีมคือไม่ได้ครองบอลมากกว่าซึ่งวันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะนั้น
0: คือปล่อยให้เป็นครองบอลไปแต่ปิดช่องไม่ให้ขึ้นเกมเร็วได้ละครับลิซาโดมาติเนสริมเส้นนะบอลริมเส้นตรงนี้ไปได้คอนทาฟิโก้ต่อถึงอัลวาเรสตั้งใหม่เอ็นโซ่จังหวะบอลของทางอาร์เจนตินาบ้างนะครับเอ็นโซ่ฟันเดสยังขึ้นไม่ได้ย้อนมามาร์ติเนสย้อนหลังทางฟิโก้ยังถันอยู่ครับบอลไปแอนสเตอร์ตอนนี้เป็นช่วงเวลาของอาร์เจนตินาฝ่ายครองบอลบ้างแล้วครับเอ็นโซ่ย้อนเล่นกับโรเมโรดูแล้ว
1: ปาเลเดสเนี่ยต้องมีตัวมาคอยเชื่อม
0: นะครับแต่ใช้สไตล์ใกล้กันเลยนะครับบอลขึ้นขวาบ้างมอนเทียวหาครับตัวมอนเทียวสั้นๆต้องย้อนใหม่เนี่ยดูชั้นเชิงไม่มีใครกล้าที่จะผลีผลามแล้วครับบอลของอาเจน่าที่โรเมโรครับดูตรงนี้เดอปอย้อนมาเอ็นโซ่สั้นๆกับแม็กอลิสเตอร์ครับเดอปอข้อใหม
1: ่ช่วงแรกครับไม่กล้าผีผามทั้งสองฝ่าย
0: ทางฟิโก้ออกข้างแล้วครับแต่ลูกนี้เป็นพอทุ่มของสเปนปาโร่ถูกไปตั้งหลังเลยครับตั้งที่คูบาซี่ก็ไหลย้อนที่อุเนซิมอนซิมอนลาป็อกเลือกเปิดยาวตรงนั้นมีร่วงกุศินชี้ว่าฝั่งของมอนเชียวฟาวใส่ใบหน้าครับเป็นฟรีคิกของสเปน
1: ทำท่าจะเสียเหลี่ยมเลยฟาวก่อนเปลี่ยนลงมาในครึ่งหลังในเกมกับอังกฤษแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้ก็เลยสตาร์ทเลยมอนทิว
0: ฟรีคิกเล่นสั้นครับของสเปนบอลที่คูบาซี่โอโมพลิกเข้าในแล้วสั้นๆครับจังหวะบอลมาถึงยาเมาแล้วเป็นยาเมาเปิดฉลับมาทางเดียวโมขึ้นชื่อให้กับแล้วมียาเมาได้เอียงนี่ติดเซฟของมาร์ตินเนสครับโอ้โหยังศูนย์ศูนย์อยู
1: ่โอ้โหเกือบไปแล้วครับการประสานงานยอดเยี่ยมนะครับนี่ขนาดว่าเอานิโก้ลงมาเพื่อจะมาดับเบิลทีมใส่ยามาวนะโอ้โหโอโมชิ่งคืนแล้วซัดด้วยซ้ายแต่ว่าหายนี่อย่างล้มตัวเซฟได้นะครับ
0: ตรงนี้ดักได้ครั้งหนึ่งของโรดี้โรดี้มาขอ

0: หลายต่อให้กับทางยามาเปิดลุกติดบล็อกครับโอ้โหยังไม่ได้ยิงโรดี้ตามเงียบได้ไหมให้บอลลงมาตามข้างหลังตรงนี้ยังเก็บได้ครับทีละป๊อกกับลูกเท้าฝั่งของอาร์เจนส่วนมากเมสซี่หลุดเดียวเจอกันเดซิมันซิมันประตูโล่งแต่โรดี้เก็บได้บอลของสเปนแล้วครับคุณซ้ายดูสดูตะไบต่างก็พอไปจังหวะเร่งเร่งแล้วอีกฝั่งหนึ่งนี่แทบจะตั้งหลักไม่ทันนะครับเลยใบหน้าขอไม่มีช่องก็ชะลอสปีดแล้วครับโคโคนิยาขึ้นซ้ายของสเปนใบหน้าย้อนมาลูอิสลาป็อกขึ้นมาสูงแล้วครับมาเองไม่มีช่องเคาะกันใหม่ซ้ายโคโคนิยาเป็นทางใบหน้าใบหน้าขึ้นมาตั้งมาที่โรดรีนะครับสเปนขวาบ้างถึงตรงนี้จังหวะของยาเมาขอหมายครับจะตามคุมนี่ยังไม่เสี่ยงเหมือนกันฟรีลิสคูบาซีขอหมายโรดรีมาที่บอโรบอโรยังขึ้นไม่ได้ มาถึงซิมอนแล้วครับบอลของสเปน
1: เฉยไม่ได้เหมือนกันนะครับอาร์เจนตินาเห็นจังหวะตอบโต้ซิโมนนี้ออกมาก็มีพลาดเหมือนกันในฟุตบอลโลกเที่ยวนี้แต่เมื่อครู่ยังไม่พลาดนะครับแล้วอาร์เจนตินาฉวยโอกาสไม่ได
0: ้ตรงนี้เกือบไปครับลาป็อกคูบาซี่มุมนี้ของทางสเปนมาแล้วโรดี้มาข้างหน้าไม่มีใครแล้วครับมาคนเดียวออกด้านข้างบอสตองเก็บได้ที่คูเรียมาตามไปโอโม่เดนิโอโม่ถึงปอโลอยาสบาวเคาะคืนแล้วปอโลดึงโดนขวางไม่รู้ว่าอะไรครับไม่ว่าก็ทางอาจจะสวนแล้วครับบอลของนิโก้กอนซาเลสนิโก้เกี่ยวไม่ติดเลยสวนไม่ได
1: ้ปอโลเสียตำแหน่งไปแล้วพยายามจะฟ้องเอาฟาวนะครับนี่ครับมาตรงฮาร์ดเฟสอีกแล้วนะครับคุณสิงห์มองแล้วไม่ให้รินชิต
0: อาจจะมองว่าพอจะเล่นได้อยู่แต่พยายามไม่จะเล่นนะครับ ก็เลยไม่เป่าเป็นบอลของสเปนในหน้าใหม่คูบาซี่โอโมพลิกซ้ายโคคูเลียช่องนี้น้ำหนักมันไม่พอครับไม่ทะลุหรือว่าดักได้ของทางอาเจน่ามาเกสเตอร์โดนแย่งคืนแล้วมาทางปอโลครับปอโลให้ยาเมาถึงต้องมีอะไรเข้ามาไม่มีช่องออกด้านข้างไม่มีใครแล้วครับดูลิซาโดมาร์ติเนสบังเอาฟาวอัธวิโก้ครับบังเอาฟาวได
1: ้วันนี้งานหนักแน่นะครับนิโคลัสทาเกรฟิโก้แล้วก็ต้องเอานิโก้คอนซาเลสมาคอยช่วยหยุดลามินยาเมานี่ดูจังหวะโต้กลับเขามีภาพรีเพลย์ด้วยครับซึ่งซิโมนออกไปนี่ยังดีว่าสกัดไม่เข้าทางผู้อาเจนนะครับที่จะสวนในจังหวะแรกส่วนยาเมานี่2ครั้งแล้วครับ
0: โอ้
1: ไปลีซันโดก่อน
0: บอลยาวของอาร์เจนตินาคูบาซี่ดักไม่ได้ครับแล้วโตรี่ตั้งใหม่โอ้ปาวิลิสไม่เข้าใจกับทางปอโลบอลทุ่มของอาร์เจนตินาแล้วครับ
1: ฟาเบียนรูอิสก็ได้เป็นตัวจริงต่อเนื่องเลยนะครับเล่นเหมือนคอยเอสคอร์ตให้โรดรีนะครับแทนที่ของเปดรีนะ
0: ทางเกรฟิโก้จะทุ่มแล้วครับผมย้อนมาต่างที่ลิซันโดมาร์ติเนสโรเมโรย้อนเอมี่มาร์ติเนสเล่นสั้นกับลิซันโดมาร์ติเนสนะครับกลิ่นเส้นตรงนี้หลุดออกข้างบอทุ่มของสเปน
1: โรนัลโดนะเอาถ้วยมาให้ท่านดีทรัมป์
0: อานาย
1: โรนัลโดเนี่ยฟันธงไว้แต่อาจจะเป็นการไปให้สัมภาษณ์กับสื่อสเปนว่าสเปนจะชนะและชนะง่ายด้วยอันนี้มุมมองของพี่โดนะโดอ้วน
0: บอโดมายาเมาดุดออกข้างบอทุ่มของอาร์เจนตินาครับลิซาโดมาร์ติเนสขึ้นขวาลงที่โรเมโรย้อนให้เอมี่มาร์ติเนสครับสเปนบีบสว

0: ูงอิซาโดมาร์ติเนสใช้บอลยาวบอลยาวตรงนี้พักของนิโก้โซเลสพักไม่อยู่แล้วจะบอลให้กับสเปนไปแล้วขึ้นซ้ายของสเปนคูริยาก็ไม่เร่งครับรอให้โรดี้ตั้งจังหวะวางข้ามมาหายาเมาดูดไม่ติดกับลูกนี้บอลทุ่งของอาร์เจนตินาถ้าเกิดฟิโก้จะทุ่มแล้วครับทุกคนหน้ามาตรงนี้ผู้สินปล่อยเลยครับบอลจะเบาหน่อยโดนดักได้แล้วทีนี้อาร์เจนตินาบ้างสเปนแย่งคืนโดยคูบาซี่ลงมาตั้งใหม่ลาป็อกต่างทีโรรี่นะครับสเปนเดินหน้าใหม่ในแดนของอาร์เจนตินาโคลอเรียลาป็อกคืนโคลอเรียใบหน้าโดนจี้เร็วบอลทุ่มของสเปน
1: ก็ตามคาดเลยครับตอนนี้สเปนเหมือนขึงได้ด้วยแต่ก็ยังเจาะไม่ง่ายครับ
0: คูบาซี่ขึ้นขวาปอโร่ผายกข้างในแล้วครับปอโร่แล้วเปลี่ยนแกนเป้าอยู่ที่ใบหน้าน้ำหนักได้ใบหน้าย้อนมาคูริยาตุยสต่างทีโรดี้โรดี้ได้ตั้งจังหวะอีกแล้วครับมีพื้นที่ออกไปซ้ายคืนไปที่ฟาบิลูอิสเปิดลึกมันเกี่ยวส้นทิ้งได้ของทางที่ตัวจีนได้เตะบุมของสเปนแล้วครับ
1: โอ้โหโดนกดดันหนักครับอาเจนตอนนี้คือตรงกลางนี่ถือว่าสเปนครอบครองได้นะครับจีนน่าจะเสียเปรียบแล้วครับในแดนมิดฟิลด์ทำเกมไม่ได้ตอนนี้รับอย่างเดียวนะแต่ข้างหลังนี่กองเชียร์อาเจนตายทั้งนั้น
0: อเล็กซ์ใบหน้าจะเปิดลูกเตะบุมคูมอนเชียวกับโอโม่แล้วสินเตือนใบหน้าเลือกเป็นตัวนอกให้กับโอโม่ลงพื้นก็โดนจิ้มทิ้งได้ทันครับยังได้อยู่สเปนมาใหม่โอโม่ข้ามมหายามาวเอาลงพื้นหนีตัวแรกได้ออกมาน้ำหนักขาดไปหน่อยครับพุ่มต้องตะยัดของทางใบหน้าได้หมายที่จะมาบังเอาทุ่มเป็นปอโร่ขึ้นมาทุ่มแล้วครับทุ่มย้อนมาเตียคูบาซี่คืนใหม่ครับปอโร่เตียคูบาซี่ทางขวาตันแล้วโอ้เปลี่ยนไปซ้ายคูคุริยาโดนจี้เร็วไม่เสียงครับย้อนถึงซิมอนอุนายซิมอนคูบาซี่ย้อนคืน19ปีเท่านั้นนะครับคูบาซี่กับยามาวเนี่ยโรดี
1: ้เล่นดีทั้งคู่เลยโดยเฉพาะคูบาซี่นะครับการออกบอลต่าง
0: ๆลาป็อกวางยาวเป่าอยู่ที่ใบหน้าพิงเป็นสบาวพิงนะแต่ของบอลไม่ได้บอลของอาเจนมากโดนดักจะบอลให้สเปนแล้วครับเดินหน้าใหม่ของสเปนโรดรีกับลูอิสโรดรีข้ามมาปอโร่ตัวข้างหน้าถึงอจาสบาวหมดแรกไม่ดีเท่าไหร่โดนดักได้แต่เขาทางโรดรีครับแก้ใหม่เป็นของสเปนอยู่แล้วครับจังหวะสองโอปอโร่เกือบไปครับหมอถึงโอโมก็เจอเมลิสเตอร์เข้าลูกนี้หูเมลิสเตอร์ว่าผู้ตัดสินต้องมาดูเลยครับ
1: คือประเด็นเล่นหนักเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกสเปนมันให้สัมภาษณ์กันไปก่อนหน้านี้ว่าอาเจนใช้ฟิสิกอลเกมนะโอ้โหแต่เข้า
0: ย ังไม่ลุกนะครับเป็นลูกฟรีคิกของสเปนนะครับ
1: ลูกช้านี่พยายามจะกดดันผู้ตัดสินไปด้วยครับ
0: น่าจะมีเหลืองหน่อยไหม
1: น่าจะแจกเหลืองเปล่า
0: ผู้สินยังไม่ควักนะครับ
1: เสร็จแล้วเพียบนะครับในสนาม
0: บอยาวมาถึงเอบีมาร์ติเนสครับเป็นบอของอาร์เจนตินาดึงบอกเพื่อนดึงช้าแล้วครับเอมี่ก็ไม่เร่งคลายบอมาขึ้นทางซ้ายที่ลิซาโดมาร์ติเนสครับมาร์ติเนสบอลเลียดมาแมนเชสเตอร์ชิงกันกับเทวิโก้แล้วหาครับบอของอาเจน่าบ้างแมนเชสเตอร์เมสซี่เมสซี่ก็โดนใบหน้ามาดันใบหน้าฟาวเป็นลูกฟรีคิกของอาร์เจนตินาล่ะครับ
1: เริ่มจะได้เห็นอาร์เจนตินาทำเกมบ้างครับ
0: ใช้ศอกเน็บเลยนะครับของเล็กใบหน้า
1: จะโดนในบัปเป้ยิงแซงแต่ว่าบทบาทยังเยอะอยู่นะครับเมสซี่ช่วงหลังเกมหลังสุดทั้ง2ประตูที่ได้ครับ
0: ลูกฟรีคิกของอาร์เจนตินาโดปออยู่ที่ลูกแล้วครับ
1: เซ็นเตอร์แบ็กนี่ทำประตูมาแล้วนะครับทั้งโรเมโร่ทั้งลิซันโดนะครับฟุตบอลโลกคราวนี
0: ้ว่าโดปอวางมาให้เพื่อนโค้งมันลึกไปหน่อยครับว่า
1: ดิโก้ครับดูลายว่าล้ำหน้าหรือเปล่าด้วยครับแต่ว่าเซตเพลย์ก็ยังเป็นอะไรที่ลุ้นได้นะครับ
0: สเปคขึ้นเกมใหม่คูบาซี่ขึ้นทางขวาคือปอโลแล้วครับปอโลเปิดยาวใช้ความเร็วของยาเมาหลุดบอลตรงนี้หลุดได้หาเจอกับทายาทฟิลิโกกระชากแล้วเปิดเลียดลึกมันลึกเกินไปครับว่า
1: เตรียมเข้าฮอสสองคนเลยครับตัวครับยามายังผ่านทากเรฟิโก้จนได
0: ้วอลงพื้นลาปอกย้อนให้กับคุณนายซิมอนซิมอนเปิดยาวออกมาปริดแล้วครับบอทุ่มของอาร์เจนตินา
1: โดนเร่งครับต้องรีบสาดทิ้งไปก่อน
0: อาร์เจนของบอที่เอ็นโซ่ฟันเดสครับโรเบโรทางขวาโดปอต้องย้อนคือมาที่เอมี่มาร์ติเนสก่อนเน้นรัดกุมกับฝั่งของอาร์เจนตินาเพื่อจะขึ้นเกมนี่ลิซาโดมาร์ติเนสบางยาวตรงนี้บอกเข้านิโก้นิโก้พักได้แล้วแต่เสร็จบอลโลครับบอลโลแย่งมาได้ไฮเลโรดี้จ่ายขึ้นหน้ามาหน้าโอโม่ถึงยาเมาผู้สิงปล่อยไม่ปล่อยนะครับเห็นไม่ได้เปรียบแล้วจังหวะที่เจ้าเนโอโมแล้วตรงนี้ผู้สิงสี่ต้องมาแล้วครับว่าทากาบิโก้กับยาเมา
1: คือพยายามจะมาบังก่อนนี่บอลมาตกใส่หลังนิโก้กอนซาเลสแล้วครับเกือบจะเป็นใจแล้วจังหวะบอลตกแต่ยังฉวยโอกาสไม่ได
0: ้สเปนมาใหม่ครับบอลที่ใบหน้าเฟิงลูสขึ้นเทียกูนิยามีขยับแล้วแต่ไม่ให้ยอมมาใหม่ลาป็อกช่องนี้ใบหน้าโฉบมาเล่นจะเจอตามติดครับโดยทางโรเมโรแล้ว มีเน็บ
1: เริ่มจะมีแถมหน่อยไม่ยอมให้ใบหน้าเล่นนะครับ
0: บอลทุ่มของอาร์เจนตินาครับโดยมอนเชลทุ่มให้ลูกหัวเอ็นโซตรงนี้โอโมมาตัวบล็อกแล้วครับเอ็นโซร้องลั่นเลยครับ
1: อารมณ์ค้างมาจากดอกก่อนหน้าหรือเปล่านะครับโอโมที่โดนแมคคาลิสเตอร์เสียบมา
0: ผมมีวางด้วยมีวางนิดๆนะครับเป็นลูกฟรีคิกของอาร์เจนตินาแล้วครับ

0: แมตต์เดมอนก็มานะครับ
1: กล้องจับสคารูนี่บ้างครับครั้งที่แล้วเนี่ยมือใหม่เลยกับทีมชาติไม่ใครนึกว่าเขาจะพาทีมชาติมาคว้าแชมป์โลกได้นะครับเที่ยวนี้ดูว่าจะได้ซ้ำสองหรือไม่ลาป๊อกดักได้บอลของสเปนสัดยาวแล้วลาป๊อกเบาที่ยาเมาบังพิงแล้วพักลูกนี้เจอเวสเตอร์มาช่วยแย่งได้อย่างมันติดโรดี้ครับโรดี้ดักแล้วจ่ายใหม่ยาเมาชิงโอโม่เอาจากสวนยาเมาติดแล้วบอลเขาเหลี่ยมของเมซี่เมซี่มาตั้งที่เดอะปอลเป็นบอลของอาเจน่าบ้างครับเอ็นโซ่ฟานเดสไปเร็วไม่ได้ต้องถอยร่นมาแดนตัวเองมอนเทียวลงถึงโรเบโร่แล้วครับหาช่องกันใหม่ของทางอาร์เจนตินาลูกนี้ไม่ออกบอลกระชอกเข้าเหลี่ยมของโรเบโร่ล้ำหน้าครับโอยาซาบาลล้ำหน้า
0: ตำแหน่งของโอยาซาบาลครับคือจริงๆคู่นี้น่าจะต้องเจอกันในเกมที่เขาจะเอาแชมป์ยุโรปกับอเมริกาใต้ไปเจอกันนะครับแต่ว่าโปรแกรมแน่นจัดไม่ได้สุดท้ายก็มาเจอกันนัดชิงฟุตบอลโลกอยู่ดี
1: ไหนๆก็ได้ไหนแล้ว
0: แต่ว่าสเปนก็แชมป์ยุโรปใช่ไหมครับอาร์เจนก็แชมป์โคปาอเมริกาเมื่อ2024
1: ในสนามบอลของอาร์เจน่าครับเมซี่ได้บอลหาครับกลางสนามเมซี่มองหาเป้าดูแถว2ตัว2อุตส่าห์พักให้แต่ว่ามาทางเฟรลุอิสแล้วล้ำหน้าด้วยครับล้ำหน้าของทางอาร์เจน่าอาวาเลสครับที่พักแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปบอลด้วยของสเปนโอโม่หลอกตรงนี้โดนแย่งได้โดยเซนโดมาติเนสแล้วเอนโซ่ดูปอของอาร์เจน่านะครับดูปอย้อนมามอนเทียวเอาชัวย้อนหลังบอลคลองไม่ปล่อยบอลเสี่ยงแล้วครับลิซาโดมาร์ติเนสเจอโอโม่บีบดูว่าเข้ามุมแล้วเคลียร์มาโดนดักได้โดนโรดี้แล้วบอลเหลี่ยมของโอยาสเบาตัวบังตัวเหมือนกูจะล้ำหน้าเลยไม่กล้าเล่นด้วยเลยครับโอยาสเบามาร์ติเนสปัดยามาก็จะใช้จุดพุ่งและความเร็วของอัลวาเรสครับเผื่อจะแม่นยังไม่เข้าเป้าสเปนมาใหม่ครับขึ้นที่โรดรีลูอิสคูริยาขยับเหลือที่ใบหน้าให้คูริยาบังแล้วเปิดติดบล็อกของทางโดปอลตรงนี้เตะมุมของสเปนครับ
0: คือเติมได้ตลอดนะครับคูริยาเพราะว่าสเปนก็ไม่ได้มีอาร์เจนตินาไม่ได้มีตัวริมเส้นทางขวาที่เป็นตัวรุกจริงๆนะครับคือมาเน้นมิดฟิลด์ตัวกลางเยอะก็เป็นเดอพอครับที่ต้องคอยมารับมือครับเวลาคูริยาเติมแล้วเสียเตะมุมแล้วคราวนี
1: ้โรเบโร่ก็เข้าคู่กับลาป๊อกแล้วครับเลือกมาเข้ามือของเอมิลติเนสเปิดไม่ดีพอครับเอมิลมาเตซออกเร็วไม่ได้มาขึ้นที่ลิซาโดมาติเนสครับสั้นๆกับทางทากิริโกแล้วตรงนี้เอนโซบอชิงเหลี่ยมกันเข้าเหลี่ยมของแมนเชสเตอร์เมสซี่โดนดึงเลยครับไปต่อจากตรงนี้ได้ฟาวเพราะว่าโรดี้ไปดึงแล้วดูสเปนไม่ปล่อยให้เมสซี่มีโอกาสได้เล่นเลยครับ
0: ดูชั้นเชิงเมสซี่ครับโอ้โหโรดรีต้องยอมฟาวเลยครับลงมาเล่นค่อนข้างต่ำนะครับเมสซี่ตอนนี้คือปล่อยอัลวาเรสอยู่ข้างหน้าต้องมาช่วยเชื่อมเกมครับเป็นเบรกโฆษณาที่ ไม่ใช่ นัดชิงนี่ไม่ทราบครึ่งนาทีปาเข้าไปเท่าไหร่
1: ไอ้นักบอลได้ดื่มน้ำด้วยอากาศร้อนนะครับ
0: วันนี้จริงๆยังน่าจะไม่ถึง30
1: ก่อนจะเริ่มเหมือน27องศา
0: ประมาณ27
1: ครับ

0: ยัง0-0กับผ่านไป24นาทีนิดเป็นฝั่งสเปนที่มีโอกาสใกล้เคียงมากกว่านะครับ
1: ใช่ครับตีน่าจะหาโอกาสฉับฉวยแล้วครับแบบนี
0: ้
1: ไม่ก็คือพวกลูกตั้งเตะทั้งหลายจะต้องมีการแก้เกมเหมือนกันนะครับเดลาฟูเอนเต
0: ้แบ็กซ้ายเก่านะครับดวงกับแบ็กขวาต้องผ่านรูสเขาดีแบ็กขวา
1: ตัวนี
0: ้
1: ครองบอลที่ผ่านมาสเปน 55% นะครับมีโอกาสไปครั้งหนึ่งเข้ากรอบขณะที่ฟาวนี้ก็รวมกันไป7ครั้งเข้าไปแล้วครับเตะมุมครั้งหนึ่งน่าจะ2แล้ว
0: 2ครั้ง2ครั้งครับ
1: ว่าพวกอาเจนก็อย่างที่คุยนะครับคือเล่นภายใต้ความกดดันแบบนี้ได้เก่งอยู่แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเป็น2ทีมใหญ่แต่ว่าเจอกันในบอลโลกมาแค่ตอน1966นะหังเกิดยัง
0: มันเกิดแล้วได้โขกกว่าละดูครับหลังจากที่เห็นเกมกันแล้วช่วงเวลาที่ดื่มน้ำเนี่ยได้แก้เกมกันไปจากผ่านมา24นาทีก็ทางฝ่ายต่างก็เล่นในเกมของตัวเองได้นะครับยังไม่มีใครพลาดแล้วก็ที่สำคัญ
1: แจ็คเกอร์นะ มาด้วยนะ
0: คือไม่ใครกล้าเสี่ยงกล้าบุ่มบามครับก็เล่นตามจังหวะตัวเองวงการบันเทิงวงการนักร้องนั่นเลยนะครับกล้องจับมาเนี่ย
1: แล้วในช่วงพักครึ่งก็น่าจะใช้เวลาเยอะ คือน่าจะวางแผนกันได้เยอะพอสมควร
0: ใช่ครับ
1: ว่าจะเป็นพักครึ่งเวลาที่ก็นั่งยาวนะครับเรามีฮาร์ฟไทม์โชว์ด้วย
0: ลูกฟรีคิกของอาเจน่าโดยเอนโซ่แล้วครับเล่นสร้างกับเมสซี่โดนบีบแล้วครับตังโรเมโรย้อนคืนมาเอมิมาร์ติเนสให้ลิซันโดมาร์ติเนสทางซ้ายเปิดยาวเปิดยาวมาติดคูบาซี่แล้วจังหวะสองบอตรงนี้แฮนด์บอลครับว่าแมนเชสเตอร์แฮนด์บอลเป็นฟรีคิกของสเปนแล้วครับ
1: เจตนาหรือเปล่า
0: คูบาซี่นั้นมาขาดยังดีที่เวซิบอนยังไวพอแล้วคูย่ายังทันครับแก้ไขได้เตะยัดเอาทุ่มได้ถือว่าเอาตัวรอดได้เก่งของทางคูริยา
1: โอ้โหน้ำหนักเกือบขาดนะครับบอลขึ้นหลังของคูบาซี่ซิมอนยังตื่นตัวอยู
0: ่เกมดับนี้เนี่ยพันธิพัฒน์หน่อยโอกาสน้ำตาไหลได้นะครับ
1: สเปนเนี่ยไม่เคยตามหลังนะบอลโลกเพราะว่าต้องมีเสียไปลูกเดียวด้วย
0: บอลสเปนมาที่ว่างได้ครับบอลโร่แล้วก็ยามาจะมาเจอทาริโก้ตามติดโดนดึงโดนดึงแล้วครับลูกฟรีคิกของทางสเปน
1: ก็ต้องยอมนะครับ
0: ได้ฟรีคิกเล่นสั้นนะครับฝั่งของสเปนบอกตั้งหลังที่คูบาซี่ลาป็อกมีโรดี้ประคองโรดี้ออกด้านข้างครับมาที่คูบาซี่มาขวาปอโร่ตัวไหนโอโมวงไม่ทันแล้วครับโดนบีบแล้วต้องหาเจ้าบ่าวใหม่คูบาซี่ฝั่งอาจิน่าก็ไม่ได้เข้ามาเพื่อเข้ามาเป็นการตั้งโซนนะครับตรงนี้หลุดเท้าอิซาโดมาร์ติเนสถึงก่อนแล้วเอมิมาร์ติเนสเจอใบหน้าบีบออกด้านข้างเดอปอเดปอโดนดักได้ด้วยคูย่าแล้วตรงนี้ฉกได้ของเอนโซ่ฟานเดสเอนโซ่สาดยาวครับจะใช้ความเร็วมันลึกไปนี่วางเอาความเร็วของอัลวาเรสเลยนะครับ
1: ใช่ครับเป้าหมายเลยครับถ้าตัดเกมได้นี่เส สาดยาวข้างหน้ายังไม่แม่นครับโดนเร่งมาด้วยคุณนุ๊กฟังเป็นผู้พิการทางสายตาชื่นชอบสไตล์การพากของหน้าหางมากครับวันนี้ผมคิดว่าสเปนมาเพราะว่าหมูเด้งเชียร์อาร์เจนตินาไปแล้ว
0: ขอบคุณมากครับมองตรงนี้อาครับโอกาสของทางเดปอคูเรย่ายังแก้ไขได้อีกครั้งที่คุริยามาช่วยแล้วเดินหน้าโดยทางคุริยาก็บอกของทางสเปนมาได้ยาวๆเข้าแดนของอาร์เจนตินาครับไปหน้าโรดรีไหลมาลุยส์มองข้างในออกมาที่ยามาวยามาวเจอนิโก้ดันแรกไหลเข้าช่องให้กับโอโมโชลูกนี้หรือว่านิดๆเลยนะครับ
1: โผล่มาแล้วครับแต่ว่ามาให้จังหวะพลาดกันไปนิดนึงยังอันตรายเหมือนเดิมครับลามินยามาล
0: บอกประจำประตูของอาร์เจนตินาโดยเอมี่มาร์ติเนสครับเลือกทางซ้ายชงได้ของทางนิโกซาเลสแต่ว่าเอาเลสเก็บไม่ได้ครับเป็นบอลของสเปนพอได้บอลแล้วไม่ได้เร่งที่จะไปนะครับให้ตัดขบวนกันก่อนคูบาซี่ออโร่ไหลต่อให้กับยาเมาตรงนี้ติดเท้าของทางซากูริโก้บอลของอาเจน่าครับโรเบโร่โดนบีบให้ไปขวาเจอโอยาคาบาลไล่หาทางเอาตัวออกจากมุมแล้วครับเตะยัดใส่มาให้กับเดปอลเดปอลออกได้มอนเทียวโดนดักแล้วบอลกระทางคูริยาเติมใหม่คูริยามาโรดี้ลูอิสไปดิ้นเส้นที่ใบหน้าล็อกรอกระชากถึงหลังแล้วเปิดมาติดอกของทางโรเบโร่หนุบเลยครับสเปนเก็บได้ใหม่มาที่กลางสนามแล้วครับลูอิสย้อนคืนมาถึงในซีมอน
1: เริ่มได้ไปถึงเส้นหลังแล้วได้เปิดแล้วครับอเล็กซ์ไบหน้า
0: ขึ้นขวาปอโร่แล้วครับปอโร่ก็เลือกโอเจสเบาเก็บไม่ได้แต่ไม่ได้ฟาวด้วยบอลของอาร์เจน่าทีนี้อาวาเลสยังไปเลยไม่ได้เอนโซฟานเดเดสทางขวามอนเทียวไปเล่นกับเดอเปาเน้นเอาชัวร์เลยฝั่งของทางอาร์เจนที่ได้ครองบอลตรงนี้ไม่ออกแมนเตอร์เจอกับโรดี้ดึงเป็นฟรีคิกของอาร์เจนตินา
1: ใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับทางอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์เรียกฟาวได้ครับโรดรีก็ต้องยอมฟาวครับแบบนี้จะมาลุ้นจากเซตเพลย์แล้วนะครับ
0: เป็นโดปอลจะเล่นนะครับอยู่กับเมสซี่มียาเมาด้วย
1: ขึ้นมาแล้วคริสเตียนโรเมโร
0: ฟรีคิกที่เกือบจะกลางสนามนะครับริมซ้ายเดียวที่ฝั่งของอาเจนได้ว่าจะมีลูกสุดหรือจากการบอมหรือไม่เล่นสั้นครับเล่นสั้นไม่บอมแล้วเอนโซคืนไปที่เมสซี่จะไปทางแคบมีตัวซ้อนหรือซ้อนแล้วให้ยามาได้จะขึ้นเกมของอาเจนแล้วครับปอโลโดนเตะเอ็นรอยหวายโดยควินอัลวาเลสเดินหน้าต่อบอลได้ฟาวของสเปนเล่นเร็วไปแล้วโรดรีข้ามมาหาโอโมดานิโอโมขึ้นทางขวานะครับฝั่งของสเปนเปลี่ยนใหม่ไปที่โรดรีทางซ้ายมี2เป้าแต่ย้อนมาขวาเดลีสปอโร่ยาเมาคืนปอโร่โรดี้ลาปอกเตอร์ขึ้นมาในแดนของอาร์เจน่าแล้วนะครับยังไม่กล้าเสี่ยงเหมือนกันจะออกคายบอลนี่กูริยามีตัวขยับให้ทางริมเส้นยอมที่ลาปอกแล้วครับลาปอกโคคุริยะได้ช่องครับหาดูหาเป้ายัดมาเสาแรกโดนดักไว้ได้โดยโรเบโรอีกแล้วแล้วก็ล้ำหน้า
1: พยายามจะทิ้งจังหวะแล้วแต่ว่าก็ล้ำไปก่อนนะครับมาคุคุริยะนี่ดูก็น่าจะใ

0: ถ้าบอกเข้านี่ได้วัดเลยนะครับลูกนี้นี
1: ่โดนสกัดเลยมาพงมา
0: ฟรีคิกของอาร์เจนตินาโดยโรเบโร่แล้วครับเมียนโซมาด้วยทำท่าจะเล่นสั้นนะครับแบบนี้ดูว่า
1: พอเล่นช้าพวกสเปนโวยแล้ว
0: มาขึ้นทางซ้ายที่ลิซันโดมาติเนสลิซันโดริมเส้นทากริโกเป็นนิโก้ซะแล้วครับโดนดักโดยบอโรบอทุ่งของอาร์เจนตินา
1: คือแบ็คอาร์เจนตินาแทบจะไม่เติมเลยนะครับอยู่ที่เกมรับอย่างเดียวเลย
0: คือทากริโกก็ต้องจ้องอยู่ยาเมาแล้วครับละสายตาไม่ได้ทุ่มมานิโก้นิโก้พยายามจะพลิกไม่ได้ตรงนี้โลดี้บูได้ฟ้าครับโดนเข้าสองบอลในฟ้าของสเปนนะครับ
1: แต่เรติโก้ครับเข้าไปฟ้าก่อนเกมไปเข้า10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วนะนี
0: ่บอโร่เปิดยาวมาบอยาวโรเบโร่ดักได้พักแล้วออกด้านข้างให้ทากิฟิโก้ขึ้นเกมเอ็นโซเอ็นโซของมาโดนฉกได้อะครับแล้วโอโมโอโมหนีมาได้แล้วซ้ายกุริยาหลอกแล้วโอโมไม่ได้ไปครับต้องเล่นเองโอ้โหก็เลยได้แค่ทุ่มว่าตรงนี้เอาบอลเชียร์นี่โมโหเพื่อนเลยครับ
1: ยังเอาอยู่ครับไม่อย่างนั้นนี่ยุ่งครับกุริยากำลังจะพลิกแล้วเป็นโดมันเชียร์สกัดไม่ได้ก็โดนเข้ามารุมแล้วทางเอ็นโซเสียบอล
0: บอของสเปนที่คูบาซี่แหละครับปอโร่เล่นกับยาเมาเอี่ยวเมาแต่งหนีนี่ทากิปิโก้มาเจอเมสเตอร์หาครับตั้งลามได้ตั้งลามก็เจอตรงนี้บอของสเปนอยู่แต่มาตั้งกันใหม่ที่คูบาซี่โรดรีเข้าในให้กับใบหน้าถึงโอจิซาเบาโอโมหาครับโอโมออกไปที่คูริยาเปิดเรียดติดส้นเท้าของโรเบโร่เขาทั้งคูเรย่าใหม่คูเรย่าย้อนมาโอโมมองหาเป้าเปิดเปิดมาให้ไม่ถึงกับติดในซันโดมาร์ติเนสแถวสองตรงนี้มือมาแฮนมาแฮนก็บอกเคลียร์ของทางกิมิโกจะให้อวาเลสสวนก็โรดี้ครับมาชะลอไว้โดนดึงแขนแล้วโรดี้เป็นบอของครับใช่
1: นี่พยายามจะฟ้องแฮนด์บอลนะแต่ก็เกมกดดันได้มากขึ้นนะครับช่วงนี้สเปน
0: ลาป็อกขึ้นทางซ้ายนะครับย้อนมาคูเรย่าใบหน้าได้ใบหน้าเจอกับมอนเชียลโยกโยกแล้วรอเอาได้ซ้ายไหลไปติดเอ็นโซเดี๋ยวกระชอกเอาไว้มาเข้าทางของยูโก้แล้วลิวโรมาร์ติเนสเคลียร์ไม่มีใครครับบอโลเก็บเติมใหม่ของสเปนพยายามเร่งในช่วงท้ายแล้วครับสเปนบอโลตั้งที่คูบาซี่ลุยส์มาที่ลาป็อกแล้วครับไปซ้ายใหม่ลาป็อกว่าเข้าในดีกว่าพาเข้ามาในครับซันตันกับโรดี้แล้วใบหน้าถึงตัวนี้อาครับมันด้านหลังได้อยู่ของทางราชสบ่าวโอ้โหแต่กินมาติเนสไม่ได้ครับ
1: โอ้โหจริงๆเกือบจะเป็นโอโม่พาไปก่อนครับแต่ว่าบอลมันไปเข้าทางของยาสบ่าวนี่ต่อกันสวยมากครับเหมือนจะย้อนหลังโอโม่แต่ว่ามีโอยาสบ่าวได้กดเข้ากรอบแล้วครับแต่ว่าเอมี่มาติเนสมันก็ไม่หนีตัวเท่าไหร่ครับคนยิงประตูชัยสเปนเป็นแชมป์ยุโรปมาแล้วครับ2ปีก่อน
0: บอฉาบเฉยของอาเจน่าโดนดักได้สุดท้ายบอทุ่งของสเปนแล้วครับบอสเปนที่เนซิมอนลาป็อกคูริยาเลือกเปิดยาวเป่าอยู่ที่ใบหน้าบอลลงพื้นมาใบหน้าเป็นมอนเทียลแย่งได้มอนเทียลมาแมนเชสเตอร์อาเจนขึ้นเกมบ้างครับไม่เร่งเหมือนกันย้อนมาตั้งกันใหม่ข้างหลังที่ลิซันโดมาร์ติเนสนะครับเล่นกับเอ็นโซฟานเดสขึ้นขวาโดปอลโดปอลให้เมสซี่ฉีกออกมาด้านข้างครับเมสซี่พาบอลขึ้นมาบ้าง

0: ดูเปล่าสองนักเตะจากอินเตอร์ไมอามี่นะครับโรเบโร่เล่นกับแมนลิสเตอร์เอนโซเฟรนเดสริมเส้นดูเปล่าไฮเมซี่โอ้อาร์เมซี่ไหลมาจังหวะอัลวาเลสออกที่ดูเปล่าเดี๋ยวปอมองหาเป้าติดคุริยะได้ไหมได้เทคสองเข้ามาข้างในด้วยคุริตาโอจิสบาแย่งได้โอจิสบาโดนตัดไว้ครับโดยทางลิซันโดมาติเนสเหลืองแล้วครับลิซันโดมาติเนส
1: เหลืองแรกของวันนี้ครับลิซันโดมาติเนสก็จะเล่นยากขึ้นแต่เป็นจังหวะที่อาร์เจนตินาทำได้บ้างครับจากโอเพนเพลย์มันไม่ได้จบแล้วสุดท้ายลิซันโดครับเสียตำแหน่งไปแล้วต้องไปฟาวใส่ยอสบาลครับเริ่มจะเมสซี่ออกไปเล่นทางขวาครับพื้นที่ของเขาอยู่แล้ว
0: บอลสเปนขึ้นที่คูบาซี่แล้วครับปอโลปอโลเจอนิโก้ไม่พลิกก็ย้อนใหม่มาถึงลาป็อกลูอิสเขาขึ้นมาสายคุยยาขยับไม่มีช่องเปิดครับลูอิสริมซ้ายเนี่ยคุยยาโล่งบอลโรดี้ไหลต่อให้คุยยาโดนดักได้จะเข้าทางโรดี้บอลของสเปนจังหวะสองเก็บได้ดีกว่านะครับเดินหน้ากันมาที่ลาป็อกโรดี้บอลกลางสนามตรงนี้ก็ไม่มีเป้าชัดเจนก็ไม่กล้าเสี่ยงคายบอลนะครับไปขึ้นซ้ายคูริยาไม่มีใครขยับให้โรดรีถึงคูบาซี่คูบาซี่หักข้อมาให้ออยักษ์เบาเก็บได้แล้วปอโลมาให้ปอโลครับปอโลอ้อมแล้วเปิดเสาสองไม่มีใครครับ บอลเลยไปถึงโอเอมี่วาเลนเองแล้วครับเอมี่มาร์ติเนส
1: ตรงนั้นไม่มีใครครับหน้าประตูขยับเข้ามาหมดแล้วครับทั้งโอโมทั้งโอยาซาบาล